0: sorry to wait you long time.
1: Sorry to keep you waiting.
0: Sorry to keep waiting. Mr. Stefan running around and back 20 minutes. Okay. Okay.
1: Batman, good boy. Just a moment, please.
0: Just a moment, please. อะไรอะคะ
1: โอ้โห running around เดี๋ยวเขาวันนี้มันไปวิ่งอีกเขาไม่ได้ไปวิ่งภาษาอังกฤษวันนี้นะก็คือฝรั่งนี่นะครับหรือนายฝรั่งนายชาวต่างชาติเมื่อกี้เขาบอกว่า run an errand หรือบางทีจะพูด do an errand e r r a n d run an errand แปลว่าจะไปทำธุระso นายบอกเนี่ยบอกให้ภรรยารู้ว่าไปทำธุระแล้ว I'll be back in 20 minutes ก็คือเดี๋ยวจะกลับมาอีก20นาทีดังนั้น run an errand นะครับผมก็จะแปลว่าไปทำธุระนั่นเองครับว่าสิ he is running an errand and he will be back in 20 minutes
0: okay sorry madam he is running an errand and will be back in 20 minutes huh you can't contact him Sorry to hear that. Okay, I will tell him for you. Okay, bye.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยเจอคำว่า Who ไหมคะ
3: ครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงนะคะที่พูดว่า Who speaking Chris ใครกำลังพูดอยู่คะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นสรรพนามที่ใช้ในประโยคคำถามค่ะ
2: มาทวนกันอีกสักนิดนะคะน้องๆคำว่า who แปลว่าใครนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun นะคะหรือสรรพนามที่ใช้ถามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น who called you last night ใครโทรหาคุณเมื่อคืนนี้เห็นไหมคะคำว่า who นะคะใช้เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะแปลว่าใคร
3: คำว่า who นะคะน้องๆก็คงจะสับสนกับคำว่า whom ใช่ไหมคะคำว่า whom นะคะออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยน้องๆจะเห็นคำว่า whom ค่ะเป็น interrogative pronoun ตัวหนึ่งค่ะที่แปลว่าใครเหมือนกันแต่เราจะใช้กับกรรมของประโยคนะคะตัวอย่างเช่น whom did you call last night คุณโทรหาใครเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า whom นะคะเป็นสรรพนามของประโยคคำถามเราจะใช้ถามกรรมของประโยคนั่นเองค่ะ
2: ครูพี่นุ่นขอแถมให้นิดนึงนะคะในปัจจุบันนะคะภาษาพูดเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า whom แล้วนะคะสามารถใช้ who แทนไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณรักใครภาษาอังกฤษเราไม่พูดว่า whom do you love แต่เราพูดว่า who do you love แทนได้เลยนะคะ
3: เอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ who แล้วก็ whom ไปแล้วมาพบกับรายการ
2: Itchy Feet วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
4: ภายในบริเวณวังสาปทุมนี่ใครมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลักๆ3แห่งคือพระตำหนักใหญ่พระตำหนักใหม่แล้วก็พระตำหนักเขียวที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายพี่เต
5: ้ตำหนักใหญ่
4: ที่มาที่ไปใช่
5: ถูกต้องครับตำหนักใหญ่ literally translated as great mansion is the former palace of Queen สว่างวัฒนา grandmother of His Majesty the King
4: ที่นี่เคยเป็นของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคือย่าของนายหลวงของเรานั่นเองค่ะ
5: ใช่
4: The Queen spent the last 39 years of her long life with her son Prince Mahidol her daughter-in-lawThe princess mother and her grandchildren.
5: ที่นี่นะครับคือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเนี่ยประทับอยู่นานถึง39ปีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จย่าและพระโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์ครับไปดูข้างในม
4: ั้ยไปเลย
6: กฎเหล็กของที่นี่เลยคือห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลของหลายพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกค่ะห้องนี้จะเต็มไปด้วย memorabilia เรื่องที่น่าจดจำมีทั้ง letters จดหมายtelegraphs โทรเลขเอกสารพวกนี้จัดได้ว่าเป็น manuscript คือเอกสารที่เขียนด้วยมือในช่วงพระชราภาพทรงโปรดที่จะประทับตรงเฉลียงบนหน้าห้องพระบรรทมซึ่งปัจจุบันจัดเป็นห้องทรงนมัสการเมื่อทรงตื่นบรรทมแล้วจะเสด็จออกมาประทับที่เฉลียงตลอดทั้งวันและเสวยพระกรยาหารณที่นี้ด้วยจากสิ่งจัดแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วโต๊ะทรงงานของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจ
7: And now I'm sitting with two people who knows everything that needs to be known about สัปทุมพาเลสเรียกได้ว่าเป็นสองท่านนะที่รู้ลึกและรู้จริงนะครับรู้เรื่องเกี่ยววันสัปทุมนั่นเองนะครับ First up คุณสมฤดีอมาตยกุล from the Her Majesty Queen สว่างวัฒนา Foundation along with คุณพงวรุฒปังสิงห์วงคุณไผ่สวัสดีทั้งสองท่านครับ
8: ครับ
7: โอเค so first question how did this palace get its name วังสะปทุม
8: well วังสะปทุม roughly translates as

0: the Palace of the Lotus Pond.
1: Yeah.
0: And the name derives originally from the area which this place occupied, which is a marshland known as
2: Thungwatumwan.
1: Marshland is called a hill.
3: It used to be rice field.
1: Can you imagine? It's been rice field. It's been a rice field. It's been a rice field.
0: And it was acquired by His Majesty Rama the Fourth, King Mongkut, and made into a royal estate for his children.
1: Apart from Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirinton, who else stays here?
0: If you're talking about in the past, we have a number of historical figures.
1: Historical figures คือบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร
0: ์ such as Her Majesty, the Queen Grandmother, Queen Savang Watana. It was the residence of her son, the Prince's father, His Royal Highness Prince Songkhla. And it was also it has the virtue of being the residence of Their Majesties Rama the Eighth and Rama the Ninth during their childhood.
1: เรียกว่าหลายๆท่านเลยนะฮะก็ตั้งแต่สมเด็จพระพรหมสาอัยยิกาเจ้านะครับเรียกว่าพระราชบิดาด้วยนะสมเด็จย่าก็อยู่และรวมถึงในหลวงของเราด้วย
3: ใช่ทั้งสองพระองค์
1: ทั้งสองพระองค์เลยWow. So whose idea was it in turning the residential area inside a palace into a public museum? กลายเป็นเรียกว่าเขตพระราชฐานกลายเป็นพื้นที่สาธารณะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซะงั้น
3: This is actually initiated by the king's idea.
1: Mm-hmm.
3: He wants his grandmother, Queen Sawang Watthana, to be known to the public.
1: Uh-huh.
3: So when Princess Mahachakri moved in here in 2000, that was her plan to turn this oldest building here into the museum where people can study her life and her work.
1: ในหลวงท่านเนี่ยคือก็เรียกว่าทรงมีพระจำริว่าอยากให้รู้จักย่าตัวเองประมาณนั้น
4: If you visit this museum, you will see her achievement. I would say she's the pillar and she has of families and she has laid so much foundation for His Majesty the King's work. The Queen, including Princess Mahachakri. ท่านได้ทรงทำหลายอย่างไว้ให้กับบ้านเมือง
1: ครับถือว่าเป็นอันเมื่อกี้บอกว่าเป็น pillar กับเป็น foundation คือเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นฐานรากที่แน่นเลยนะสำหรับ
3: ในด้านความคิดการทำงานถ้ามาศึกษาพระราชประวัติของท่านจะเห็น
1: ว้าว
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรายการ Itchy Feed เนี่ยสนุกไหมคะว่าแต่ครูพี่นัทคะวันนี้เราจะสอนน้องๆเรื่องอะไรกันคะ
6: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำว่า whose ที่แปลว่าของใครอยู่ในรายการ Itchy Feed ค่ะและเรามาดูกันนะคะว่า whose เนี่ยจะต่างกับคำว่า whom แล้วก็ who ยังไงมาดูกันเลยค่ะคำว่า whose นะคะแปลว่าของใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามค่ะซึ่งคำว่า whose ที่แปลว่าของใครนะคะเราจะใช้ถามหาเจ้าของนั่นเองแล้วเขามักจะตามด้วยคำนามค่ะตัวอย่างเช่น whose bag is thisนี่มันกระเป๋าของใครนะเห็นไหมคะคำว่า whose ใช้ในประโยคคำถามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะส่วนคำว่า back เป็นคำนามค
5: ่
6: ะ
5: น้องๆคะถ้าเราใช้ who whom whose กันเป็นแล้วเนี่ยลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า is that man ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whomหรือ whose TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ who นั่นเองค่ะ Who is that man ผู้ชายคนนั้นเป็นใครเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า who กับประธานนะคะ
6: น้องๆคะเรามาเล่นเกมอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เป็นของใครเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Book is thisใช้อะไรดีคะระหว่าง who whom แล้วก็ whose ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า whose นะคะที่แปลว่าของใคร whose book is this หนังสือเล่มนี้เป็นของใครเห็นไหมคะน้องๆคำว่า whose ถามหาเจ้าของนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของการใช้ who whom whose กันแล้วมาเติมพลังอังกฤษกันต่อเลยกับรายการ
5: Vocab King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้จะสะกดได้กี่คำแล้วที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะไปดูค่ะ
6: ไปดูกันเลย
7: Good morning Vocab King
8: Let's play spelling

0: Okay, your category, shapes and geometric shapes. Your first word is hexagon.
1: H-E-X-A-G-O-N.
0: Correct! Great job! 1 point.
2: จบแล้วนะคะที่บอกว่าบทนี้สบายใจง่ายมากนะมาฝั่งน้องจีนบ้างค่ะ
0: Your first word is dentist.
1: D-E-N-T-I-S-T.
0: Correct! Wonderful!
2: Easy. ตอนนี้เสมอแล้วนะคะ1ต่อ1ค่ะ
0: Alright, your second word is rhombus.
1: R-H-O-M-B-U-S.
0: Correct! Excellent!
2: เอาล่ะคำที่2ถูกไปแล้วนะคะมาต่อกันเลยนะคะที่น้องจีนค่ะ
0: Your second word is overbite.
1: O-V-E-R-B-I-T-E.
0: Correct! Excellent!
2: ตอนนี้เสมอกันอยู่นะคะ2ต่อ2เองวันนี้เราจะไปเซ็นเด่นหรือเปล่านะคะมาดูกับคำที่3ต่อเลยค่ะ
0: Your third word is crescent.
1: C-R-E-S-C-E-N-T.
0: Correct! Well done. 3 down.
2: ตอนนี้ดูยี strong มากมา3คำแล้วนะคะมาฟังน้องจีนเลยค่ะ
0: All right. Your third word is bacteria.
1: B-A-C-T-E-R-I-A.
0: Correct! Excellent!
2: น้องจีนก็มาแรงไม่แพ้กันเลยยัง3ต่อ3อยู่นะคะไปดูกันต่อกับคำที่4เลยค่ะ
0: Your fourth word is rectangle.
1: R-E-C-T-A-N-G-L-E.
0: Correct! 4 out of 4.
2: ดูยี่รู้สึกว่าง่ายมากเลยง่ายไหมมาถึงจุดนี้ยังง่ายอยู่นะคะน้องจีนมาดูต่อเลย
0: Your fourth word is mouthwash.
1: M-O-U-T-H-W-A-T.
0: Mouthwash.
1: M-O-U-T-H-W-A-S-H.
0: Correct, you got it.
2: Very close.
0: Very close.
2: มากๆนะคะเมื่อกี้แต่ยังทันมาตัดสินด้วยคำสุดท้ายของหมวดเลยนะคะคำที่5คำนี้ค่ะเริ่มกับน้องยุยี่ก่อนเลยค่ะ
0: Your word is triangular.
1: T-R-I-A-N-G-U-L-A-R.
0: Correct! 5 out of 5.
2: อาจจะได้ไม่พร้อมเลยค่ะยุยี่คำที่5ถูกไปแล้วนะคะเอาละค่ะน้องจีนสู้ๆนะ
0: Here we go. Your word is periodontal.
1: Periodontal. P-E-R-I-O-D-O-N-T-A-L.
0: Yes, correct! You got it!
1: I don't know that word.
0: It's okay.
1: I'm guessing.
0: Good guess, I heard it.
2: จะบอกว่าตอนนี้เสมอกัน5ต่อ5นั่นก็หมายความว่าเราจะเข้าสู่รอบ Sudden Death!
0: Yeah!
2: ขอให้โชคดีทั้งคู่เลยนะคะ Let's play spelling.
0: All right, your first sudden death word is octagon.
1: O-C-T-A-G-O-N.
0: Correct! Excellent! One down.
2: ถูกไปแล้วหนึ่งนะคะน้องจีนคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้เล่นต่อนะคะถ้าผิดดูยี่เข้ารอบเลยนะ
0: Your first sudden death word is enamel.
1: E-N-A-M-A-L.
0: Enamel.
1: E-N-A-M-O-L.
0: Enamel.
1: E-A-N-M-O-L.
0: Oh!So close! Great job! One little letter. Enamel. E-N-A-M-E-L.
3: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งมาเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมหมั่นสะกดคำกันด้วยนะเอ๊ครูพี่แนทคะจากรายการ World Cup King วันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
4: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์คำว่า Dentist ค่ะคำว่า dentist นะคะเป็นคำนามแปลว่าหมอฟันค่ะ
3: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า dentist เนี่ยลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะถ้าน้องๆไปเจอคำอื่นๆที่ลงท้ายด้วย ist เหมือนคำว่า dentist นะคะให้จำไว้เลยค่ะว่าแปลว่าคนนั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่ลงท้ายด้วย ist
3: ใช่แล้วค่ะตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วย ist แล้วมีความหมายเป็นคนนะคะเช่นคำว่า
4: Scientist
3: นักวิทยาศาสตร
4: ์ Chemist
3: นักเคมี
4: Biologist
3: นักชีววิทยา
4: Artist
3: ศิลปิน
4: Pianist
3: นักเปียโนนั่นเองค่ะ
4: น้องๆคะนอกจาก IST นะคะคำที่ลงท้ายด้วย IAN ก็ยังสื่อความหมายถึงคนค่ะตัวอย่างเช่น Electrician ช่างไฟฟ้า Library

0: ียนบรรณารักษ์ politician นักการเมือง magician นักมายากล musician นักดนตรีค่ะ
1: เอาละค่ะถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะลองมาทายกันดูซิว่าจำคำที่ลองทายด้วย IST กันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูพี่นุ่นจะพูดภาษาไทยนะคะแล้วน้องๆพูดภาษาอังกฤษคำแรกนะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าอะไรดีเอ่ย scientist ถูกต้องค่ะคำที่สองนักชีววิทยาอะไรดีนะ biologist ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยคำที่3นักเคมีใช่แล้วค่ะ chemist คำที่4ศิลปินตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ artist และคำสุดท้ายนักเปียโนใช่แล้วค่ะ pianist นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย
0: น้องๆคะเราลองมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ครูเพียรจะพูดเร็วขึ้นนะช่างไฟฟ้าใช่แล้วค่ะ electrician บรรณารักษ์ถูกต้องค่ะ librarian นักการเมืองเก่งมากเลย politician นักมายากลใช่แล้วค่ะ magician นักดนตรีเก่งที่สุดเลย musician เก่งมากค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนร้านสะดวกซื้อของคนฮอกไกโดนั่นเองค่ะ
0: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปที่ไหนก็มีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลยนะและนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อพี่เคยเข้าไปไหม
3: ก็ผ่านๆนะแต่ยังไม่เคยเข้าไปแบบจริงจังอ่ะ
2: มันมีร้านสะดวกซื้อหลายชนิดเลยนะนี่เขาแบบว่าโอ้ดูดิฮะมันเป็นแบบกระเทียมโทมาโต้แล้วก็มีผักแบบแยกเป็นชิ้นๆนี่แค่ตู้โซนเดียวนะพี่ดูดิมีตั้งหลายชนิดนะเยอะมากเลยเป็นแบบวัตถุดิบไปเลยนะนี่มีกาวมีซองจดหมายแล้วก็มีนี่เป๊กแม้เป๊กยังมีเลยมีได้มีเข็มขัดมีเครื่องอะไรเครื่องเย็บนี่หน้าหนาวตัวทำความร้อนถ้าเราหนาวไม่พอต้องการความอบอุ่นนะน่าอร่อยไหมพี่สุนัขดูไม่ออกเนี่ยพอมีเลยฮะนี่อะไรถังซักผ้า
3: ถังน้ำถังน้ำเล็ก
2: ๆโอ้โหละเอียดมากนี่กระทะยังมีขายเลยโอ้โหเยี่ยมมากนี่อันนี้ก็คือโซไลนะพี่ดูดีว่าผลไม้เจ๋งยังไงไหมขายเป็นลูกพอดีคือขายเป็นลูกไงไม่ต้องมาซื้อเป็น
3: ช่างกิโล
2: ไม่ใช่ลูกนึงก็ร้อยเยนไงมันก็เลยไม่ต้องคนที่มีครอบครัวคนที่ไม่มีครอบครัวอยู่เดี่ยวก็จะซื้อได้ทีละนิดทีละน้อยก็เป็นกับข้าวแล้วไม่ต้องซื้อเยอะมันจะเหลือก็ต้องทิ้งไงนี่ข้อดีของร้านร้อยเยนดูดิร้อยเยนหมดเลยก็แบ่งให้เป็นซอยเล็กๆเล็กๆไม่ต้องมากินเยอะแล้วเหลือไง
3: แล้วไอ้ที่มี8มี9นี่หมายความว่าไงอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อนี่ภาษี
3: อ๋อภาษีเหรอ
2: เออถ้ามีภาษีต้องเติมให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้คนเป็นการหลอกลวงประชาชนนอกจากร้อยเยนแล้วมันมีบางอย่างเป็นสเปเชียลก็คือพิเศษนี่298เยนก็มีมีแบบบางอย่างที่พิเศษหน่อยนะเติมไว้หน่อยกับข้าวยังขายเลยเนาะคือมีของสดด้วย
3: ใช่มันคือแบบว่าเรื่องอาหารเร่งด่วนก็มีหมดไงอย่างเงี้ยเร่งด่วนซื้อปุ๊บไปได้เลยสบาย
2: คืออยากจะบอกว่าโอ้โหขนาดซูชินี่เหมือนกับไปกินร้านอาหารซูชิได้เลยนะเป็นแสดงว่าของสดจริง
4: ร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีจำนวนมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะในเมืองเล็กเมืองใหญ่เราจะต้องได้ใช้บริการดังนั้นจะว่าไปแล้วร้านสะดวกซื้อก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ
2: ท่านบอกว่านะครับมาที่นี่บ่อยมากเพราะอะไรถึงมาที่นี่เพราะว่านะมาซื้อของที่ราคาถูกแล้วคุณลองคิดดูดิว่าแล้วซื้ออะไรครับ
5: มาซื้อขนมปังค
2: ่
5: ะ
2: เวลาเราขาดอะไรแล้วก็มาซื้อตรงนี้เลย
5: ใช่ค่ะ
2: นี่ขนมปังญี่ปุ่นมาทำขนมปังหน้ากุ้งเพื่อขายเป็นอาหารไทยไปเลย
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: โอ้เจ๋งมากมากเลย
3: สบายไหมร้านอย่างเงี้ย
5: สะดวกค่ะ
2: มันใกล้มากเลย
5: มาปุ๊บ
2: ชีวิตประจำวันใช้ร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
5: ก็บ่อยนะคะก็บ่อย

0: ของเล็กๆน้อยๆที่มันขาดเราก็สามารถมาซื้อที่นี่ได
1: ้ซื้ออะไรครับ
2: เอาหลอดไฟหน้าร้านพังครับ
1: อ๋อนี่ไงมันซื้อได้หมดเลยนะ เพราะว่าทุกอย่างที่เราต้องการกระทันหันแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยซื้อทันทีเลย
3: โอ้โหร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีของให้เลือกซื้อมากมายเลยนะคะทั้งของใช้แล้วก็ของกิน
4: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทเอ๊น้องๆทราบไหมคะคำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
3: คำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า
4: convenience storeเห็นไหมคะคำว่า convenience store นะคะแปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะส่วนคำว่า store นะคะหรือ shop เนี่ยจะแปลว่าร้านค้าค่ะ
3: ตัวอย่างคำว่าร้านค้าในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่น grocery store ร้านขายของชำ book store ร้านหนังสือ coffee shop ร้านกาแฟ flower shop ร้านขายดอกไม้ค่ะ
4: เอาละค่ะน้องๆถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการซื้อดอกไม้ดังนั้นฉันเลยไปที่ร้านดอกไม้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to buy some flowers so I have to go to the ตอบอะไรดีคะระหว่าง bookstore กับ flower shop TikTok ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ flower shop นั่นเองค่ะ I want to buy some flowers so I have to go to the flower shopเห็นไหมคะคำว่า flower shop นะคะแปลว่าร้านดอกไม้นั่นเองค
3: ่
4: ะ
3: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันต้องการซื้อของหลายอย่างเลยดังนั้นฉันต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to buy many things so I have to go to the ใช้อะไรดีคะระหว่าง convenience store กับ coffee shopใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า convenience store นะคะที่แปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเอง I want to buy many things so I have to go to the convenience store เก่งมากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะนี่น้อง
4: ๆใช่แล้วค่ะแล้วลองมาทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรกันไปบ้างข้อแรกนะคะคือเรื่องของ who กับ whom นั่นเองค่ะ who ใช้ถามใครที่เป็นประธานภูมิใช้ถามใครที่เป็นกรรมค่ะ
3: ข้อที่2นะคะคือคำว่า whose ใช้ถามความเป็นเจ้าของค่ะ
4: และคำศัพท์นะคะที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้คือคำที่ลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะคำแรกนะคะ scientist นักวิทยาศาสตร์ biologist นักชีววิทยา chemist นักเคมี artist ศิลปินและ pianist นักเปียโนนั่นเองค่ะ
3: ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย ian นะคะตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้า librarian บรรณารักษ์ politician นักการเมือง musician นักดนตรี magician นักมายากลค่ะข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าค่ะ convenience store
4: ร้านสะดวกซื้อ
3: store หรือ shop
4: ร้านค้า
3: book store
4: ร้านขายหนังสือ
3: Grocery store
4: ร้านขายของชำ
3: Flower shop
4: ร้านขายดอกไม
3: ้ Coffee shop
4: ร้านกาแฟค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยเลเวลอัพกันหรือยังคะ
3: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษกันบ่อยๆนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนไม่ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
4: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะLet's get the ball rolling แปลตรงตัวนะคะแปลว่าทำให้ลูกบอลกลิ้งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของสำนวนนี้นะคะแปลว่าเรามาเริ่มต้นกันเถอะเหมือนกับการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับรายการ English Level Up ค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะ Let's get the ball rolling แล้วน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ
5: English Level Up
3: กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้
5: สวัสดีค่ะ

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทาง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทะลุมิติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมาร์กได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มาร์กส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: ท่านอาจารย์มาร์กให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
5: จะทำได้เหรอพวกเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
6: จะได้เหรอได้จริงเหร
5: อไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
7: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
8: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
4: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภท

0: เพศแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรีย
1: บแล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
0: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
2: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
1: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
3: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
4: จริงเหรอ
5: เย้พวกเรารอดแล้ว
2: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
3: เก็บตรงนี้เก็บตรงน
1: ี้อะไรเนี่ย
3: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
4: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
1: มัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้ว
2: เย้เย้เย
1: ้พวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
3: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
2: ้
3: เย้ย
2: อันนี้ข้าขอนะ
3: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
4: เฮ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
2: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
4: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
0: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
1: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
0: ยังการที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้า3คนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
4: แยกขยะในใจ
1: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
3: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
0: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
1: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
4: ถูกแล้วสิลา
3: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
4: ก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
1: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
2: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
4: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
1: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
0: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาสิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
1: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอาหยิบขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
2: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้
3: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
1: ั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
0: ดีมากพูดต่อไปสิล่ะ
1: นี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้ๆๆภาพสุดท้ายแล้วสิล่ะ
1: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
0: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
0: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
3: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
1: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
0: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
2: ไปข้าทำไม่เอง
1: โอ้ยหนักชะมัดเลยอ่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: There are several cases that have been previously diagnosed with thalassemia. They have enlarged size of the placenta, and when they born, most of them has very, very severe anemia at birth. Some of the patients require phototherapy. Some of them even require immediate blood transfusion after birth. Most of the patients that we have identified usually been diagnosed at the beginning of their life as having what we call neonatal infection or congenital infection by the virus or a bacteria. However, you know, all of these cases, we could not really identify the causes as the pathogen or bug that causing this condition. This is the beginning of the research that leading to the discovery that indeed this family, they have the mutation in another gene, which is, we call it as the KRF1 or erythroid cuprolide factor. And this is the KRF1, actually is the master of the transcription regulator within the red cell development. So when you have the mutation of the KRF1, even though you don't have any mutation in the globin gene or the PK gene, which is downstream from the KRF1, but you have the effect of the DAO regulation and DAO reduction of the expression of these two genes, similar that like you have the mutation in the globin gene itself. I would say 80% of the patients with KRF1, they require regular blood transfusion every 2 to 3 weeks in order to survive. And of course, they will need the iron chelation therapy. I will provide them with all the supplementation, folic acid, the multivitamin, and of course, the antioxidant therapy. I would say at present, around 30% of the patients, they respond to such a treatment, so they can maintain the level of hemoglobin. However, the rest of the patients who are more severe, we have two options. One is to keep them with the regular blood transfusion and of course the iron chelation therapy. And the other mean that we can do is to perform the splenectomy. However, the clinical response to splenectomy can be quite variable as well. And we need to inform that to the patient for the further decision that has to be done together between clinician and also the family.

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: โอ้ทุ่งภูเขาทอง
0: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดลาวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์ไปตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้แย่ลงเมฆเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
0: พี่อ๊อฟแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
2: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
3: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
2: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสม

0: ุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
1: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
2: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เย้อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
2: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาแล้วก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
0: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
1: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
1: ดีจังเลยค่ะ ที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
1: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆ อีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
2: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
2: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
3: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
2: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
1: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
2: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
1: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: วันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันขึ้นไปออกกำลังกายกันไหมครับ
0: เอาครับ
1: ตามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่แล้วเบาๆเบาๆเบาๆมาฮึบมาเอ้ยมาสามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮะเฮ้ยอ้าวตีตีตีตีเลยเราย่อย่อเราขึ้นเราย่อเราขึ้นเอาว่าเตรียมมา
2: ผู้ชนมาคู่กันมาขี่มากันกล้วย
1: ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: 마마마 김아유 김아유 김아유
1: 마
0: 문

อยู่กับที่มามามาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

เอาไงนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 มา 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 เอาไหม 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

0: 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายใช่ไหม
0: 1 2 3 4
1: 5 6 7 8 1 2 3 4
0: 5 6 7 8 1 2 3 4
1: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
0: 3 4 5 6 7 8 1 2
2: 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

กระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่าย

ค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อนฮึบ

con muốn muốn muốn cắn cay con ngò ngò khó léo cả đạt ngò ngò

0: Ja, Karten. Ja, ja, Karten. กระดาษ
1: โอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงสลับข้างมาข้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดได้ถึงเท้าวาง

ขาหนึ่งสี่สามสองแล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมานั่นละเท้าหายใจเข้าอ๋อไปเถอะ

0: ขี่ม้าไปเรียนกันมา
1: สำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มียางยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าก้านกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยังยิงยาวปักกระเป๋ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่เป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary อากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นศึกษาปีที่1นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องใหม่อีกเรื่องนึงนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ในระดับชั้นศึกษาปีที่1นะครับก็คือเรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าพืชดอกเนี่ยนะครับจะต้องมีการจะต้องสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับมันจะมีวิธีการสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่อาศัยเพศนะครับเราเรียนรู้กันผ่านมาแล้วนะครับว่าพืชดอกสามารถที่จะสืบพันธุ์ได้โดยที่เราเรียนเรื่องการถ่ายเรณูมาแล้วใช่ไหมการถ่ายเรณูนะครับก็คือการที่อะไรเคลื่อนที่จากยอดเกสรเพศผู้ไปยังยอดเกสรเพศเมียอะไรเคลื่อนที่ไปเรณูใช่ไหมครับเรณูเคลื่อนที่ไปอันนั้นคือการสืบพันธุ์แบบที่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับก็คือมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่วันนี้นะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับข้อที่1นะครับระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกข้อ2ยกตัวอย่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยใช้ส่วนต่างๆของพืชบางชนิดนะครับวันนี้เราจะมีพืชบางชนิดมาให้นักเรียนดูนะครับแล้วจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่าถ้าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเนี่ยมันจะใช้ส่วนใดของพืชในการที่จะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับ
1: ด้านทักษะกระบวนการนะครับการลงความเห็นจากข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพืชต้นใหม่ที่งอกจากส่วนต่างๆของพืชเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำมาระบุวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชชนิดต่าง
0: ๆต่อมาจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตสติค่านิยมนะครับความใจกว้างโดยรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของผู้อื่นในการลงความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนระบุข้อเท็จจริงแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกจากการลงความเห็นโดยสังเกตจากพืชต้นใหม่ที่งอกจากส่วนต่างๆของพืชและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาละก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักของเรานะครับครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้ทำนะครับก็คือกิจกรรมสังเกตให้ดีมีคำตอบนะครับครูจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนสังเกตนะครับเป็นรูปภาพของพืชชนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าคือพืชชนิดไหนเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นพืชชนิดไหนมันคือมันฝรั่งนั่นเอง

0: เองนะครับนักเรียนลองสังเกตดูรูปภาพนี้นะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างมีรากมีรากมีผลใช่ไหมอันนี้ผลของอะไรน่าจะเป็นผลของมันฝรั่งใช่ไหมเราเรียกมันว่าหัวของมันฝรั่งนั่นเองนะครับนอกจากมีรากมีหัวของมันฝรั่งนะครับที่มันมีรากงอกออกมาแล้วมันมีอะไรอีกมีใบใช่ไหมครับตรงนี้ส่วนที่เขียวๆตรงนี้เรียกว่าใบใช่ไหมครับแสดงว่าจากตรงนี้หัวของมันฝรั่งแสดงว่ามันจะมีรากงอกออกมาแล้วมันมีต้นใหม่ที่จะเจริญเติบโตขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะสังเกตได้จากตัวอย่างของหัวของมันฝรั่งนี้นะครับทีนี้ครูก็มีคำถามนะครับที่จะมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็นักเรียนปลายทางเนี่ยช่วยตอบให้ครูหน่อยนะครับอ่ะพร้อมที่จะดูคำถามแรกของครูแล้วหรือยังพร้อมแล้วเนาะพร้อมยังโอเคครับนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะครับว่าวันนี้ครูจะถามนักเรียนว่าอะไรนะครับคำถามของครูคือพืชต้นใหม่ที่งอกออกจากหัวมันฝรั่งนะครับเจริญเติบโตมาจากบริเวณใดของหัวมันฝรั่งมีกลุ่ม6ยกมือมีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้างั้นเดี๋ยวขอฟังความคิดเห็นของกลุ่ม6ก่อนเนาะนะครับว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับพืชต้นใหม่ที่งอกออกจากหัวมันฝรั่งเจริญเติบโตมาจากบริเวณใดของหัวมันฝรั่งอ่ะเชิญได้เลยครับ
1: รากค่ะ
0: เจริญมาจากรากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนนะครับมีกลุ่มอื่นที่จะแสดงความคิดเห็นอีกไหมมีไหมครับนักเรียนลองสังเกตดูครูขอย้อนกลับไปให้นิดนึงนะครับครูยังไม่บอกนะว่าคำตอบของกลุ่มที่6นั้นถูกหรือผิดแล้วนักเรียนลองสังเกตดูบริเวณที่ต้นใหม่มันงอกออกมามันคือบริเวณใดของหัวมันฝรั่งนะครับตรงนี้ก็มีการงอกใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีพอบอกได้ไหมมันคือส่วนไหนบริเวณไหนบริเวณที่มันมีลักษณะเป็นอย่างไรของหัวมันฝรั่งร่วมกันคิดแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับมีไหมมีไหมไม่มีนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบริเวณที่พืชต้นใหม่นะครับมันงอกออกมาจากหัวของมันฝรั่งเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจากคำถามของครูนะครับพืชต้นใหม่ที่งอกออกจากหัวมันฝรั่งเจริญเติบโตออกมาจากบริเวณใดของหัวมันฝรั่งนะครับบริเวณที่ต้นใหม่งอกออกมานะครับก็คือตาของมันฝรั่งนะครับเราเรียกมันว่าตานั่นเองนะครับตาของหัวของมันฝรั่งนะครับอ่ะต่อมาคำถามต่อมานะครับถามว่าบริเวณตาของมันฝรั่งที่นักเรียนพบเห็นต้นใหม่ของมันฝรั่งที่มันงอกออกมาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรมองเห็นไหมพอมองเห็นไหมบริเวณตาของมันมีลักษณะเป็นยังไงลองปรึกษากันได้นะครับนักเรียนต้นทางปรึกษากันได้ในกลุ่มของเรานะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถปรึกษากันได้นะครับแล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพอจะบอกได้ไหมว่าบริเวณที่ต้นใหม่มันงอกออกมามันมีลักษณะเป็นอย่างไรอะไรนะอะไรพูดได้เลยพูดได้เลย
2: กลม
0: ๆกลมๆมีเป็นยังไงอีกใครสังเกตเห็นอะไรอีกบ้าง
3: ส
0: ีเขียวสีเขียวนั่นคือตรงพืชต้นใหม่หรือเปล่าที่มันงอกออกมาหรือเปล่ามีกลมๆแล้วยังไงอีกสีน้ำตาลติดอยู่บนหัวของมันฝรั่งมีไหมมีไหมมีไหมครับไม่มีเนาะนะครับบริเวณที่บริเวณตาของมันฝรั่งนะครับที่พืชต้นใหม่มันงอกออกมานะครับมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มเล็กๆนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับมีลักษณะเป็นรอยบุ๋มนะครับคำถามต่อมานะครับการที่พืชมีการงอกของต้นใหม่มีประโยชน์ต่อพืชใหญ่ปรึกษากันได้นะครับแต่ละกลุ่มการที่พืชมันสามารถที่จะงอกออกมาเป็นต้นใหม่เนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรหัวของมันฝรั่งหัวนี้ก็สามารถงอกออกมาได้บริเวณนี้ก็งอกบริเวณนี้ก็งอกนะครับงอกเป็นพืชต้นใหม่มันจะมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไรการที่ต้นใหม่มันงอกออกมามีไหมมีความคิดเห็นไหมครับปรึกษากันได้แล้วก็ยกมือได้นะครับมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ดูนะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรการที่พืชมีการงอกของต้นใหม่ออกมามันจะมีประโยชน์กับพืชชนิดนั้นๆอย่างไรเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
4: ทำให้พืชที่ไม่มีดอกสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กับกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6บอกว่าทำ

0: ให้พืชที่ไม่มีดอกสามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ได้นะครับโอเคมีคำถามอีกไหมมีไม่ใช่สิมีคำตอบอีกไหมมีความคิดเห็นอีกไหมมีไหมครับการที่มันงอกออกมามันเป็นการเป็นไงจากรูปภาพที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับพืชต้นใหม่ที่มันงอกออกมามันมีต้นเดียวไหมมันมีหลายต้นใช่ไหมจากหัวของมันฝรั่งหัวเดียวมันมีหลายต้นใช่ไหมครับแสดงว่าหัวของมันฝรั่งหนึ่งหัวเนี่ยมันสามารถที่จะมีต้นใหม่ของมันฝรั่งงอกได้แค่ต้นเดียวไหมไม่มันมีหลายต้นแล้วมันมีประโยชน์ยังไงคิดว่าจากที่หัวมันฝรั่งแค่หนึ่งหัวมันสามารถที่จะงอกเป็นต้นใหม่ได้หลายต้นเป็นไงทำให้จำนวนของต้นมันฝรั่งมันเป็นไงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับประโยชน์ของการที่มันงอกต้นใหม่ออกมาคือเป็นการเพิ่มจำนวนของต้นมันฝรั่งนะครับเป็นการเพิ่มจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับคำถามต่อมาการที่สิ่งมีชีวิตสามารถเพิ่มจำนวนนะครับผลิตลูกหลานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ทำให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ได้เป็นสมบัติใดของสิ่งมีชีวิตสมบัติใดการสืบพันธุ์เก่งมากครับปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตอบถูกนะครับการที่สิ่งมีชีวิตสามารถที่จะเพิ่มจำนวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่นะครับเป็นสมบัติก็คือสมบัติการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสมบัตินึงของสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนของประชากรของชนิดของตนเองได้นะครับเกรดความรู้ครูขอเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนิดนึงนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาบ้างแล้วนะครับการสืบพันธุ์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการสืบพันธุ์ของมันฝรั่งนะครับจากรูปภาพที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับเพราะมันสามารถที่จะงอกจากหัวของมันฝรั่งเป็นต้นใหม่ได้เลยไม่ต้องอาศัยเพศผู้หรือเพศเมียนะครับเขาก็เลยเรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เมล็ดนั่นเองนะครับแสดงว่าพืชชนิดไหนที่ต้นใหม่งอกจากงอกออกมาจากเมล็ดมันเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศงอกจากเมล็ดเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับเพราะว่าเมล็ดมันจะเกิดจากการที่เกิดการปฏิสนธินะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเกสรเพศผู้และก็เกสรเพศเมียด้วยนะครับอันนี้ก็คือการสืบพันธุ์นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับคำเตือนนะครับเตือนนักเรียนไว้นิดนึงนะครับในเมื่อเรารู้จักกับมันฝรั่งแล้วนะครับเขาแนะนำว่าห้ามนำมันฝรั่งที่งอกแล้วมาปรุงอาหารนะครับเพราะมันจะมีสารที่ชื่อว่าโซลามีนนะครับซึ่งจะเป็นพิษต่อร่างกายแสดงว่ารูปภาพที่ครูให้สังเกตเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นภาพของหัวมันฝรั่งเนี่ยมันมีการงอกอย่างงอกแล้วนะมีต้นเขียวๆใช่ไหมมันงอกแล้วแสดงว่ารูปนั้นสามารถนำไปรับประทานได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะมันงอกแล้วมันจะมีสารที่ชื่อว่าโซลามีนนะครับซึ่งมันจะเป็นพิษต่อร่างกายของเราอันนี้คือเกร็ดความรู้ที่เพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะครับคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับถ้าพืชไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์จะใช้ส่วนใดสืบพันธุ์มีกลุ่ม6มีกลุ่มอื่นอีกไหมไม่มีนะเดี๋ยวฟังกลุ่ม6ก่อนนะครับเขาจะคิดเห็นอย่างไรถ้าพืชไม่ใช้เมล็ดในการนะครับในการสืบพันธุ์นะครับจะใช้ส่วนใดสืบพันธุ์อ่ะเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: ใบค่ะ
0: ใช้ใบ
1: ลำต้นค่ะ
0: ลำต้น
1: รากค่ะ
0: รากหมดยังหมดยังใบลำต้นรากน่าจะหมดแล้วเนาะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มที่2เพิ่มเติมเดี๋ยวฟังกลุ่มที่2ด้วยนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับจะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ได้บ้างเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
1: ผลค่ะ
0: ใช้ผลปรบมือให้กลุ่มที่2ครับมีอีกไหมมีอีกไหมกลุ่มอื่นมีอีกไหมครับมีกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ยกก่อนเดี๋ยวฟังกลุ่ม5บ้างนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ตาครับ
0: ใช้อะไรนะ
2: ตาครับ
0: ใช้ตาปรบมือให้กลุ่มที่5ครับมีอีกไหมมีอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วเนาะนะครับอันนี้คือคำตอบ ของเพื่อนๆต้นทางนะครับแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะครับคิดเห็นอย่างไรถ้าพืชเนี่ยไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์พืชจะสามารถใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ได้บ้างนะครับเก็บคำตอบของนักเรียนไว้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์จะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ได้บ้างนะครับจากกิจกรรมที่เราจะต้องทำคือพืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับพืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับและก็มีใบงานที่1นะครับพืชดอกสืบพันธุ์อย่างไรถ้าไม่ใช้เมล็ดให้นักเรียนนำใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับคำถามของเราเช่นเคยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
3: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก
0: การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนั่นเองนะครับแล้วจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับ
3: ระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอก
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือระบุส่วนของพืชที่ใช้ในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกนะครับวันนี้เราจะไม่โฟกัสไปที่เมล็ดนะเราจะมาดูว่าพืชหรือตัวอย่างพืชที่ครูมีมาให้วันนี้นะครับมันจะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับข้อที่1นะครับสังเกตลักษณะของส่วนต่างๆของพืชตัวอย่างแต่ละชนิดและบริเวณที่มีการงอกของต้นใหม่แล้วก็บันทึกผลนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูจะมีรูปภาพนะครับของตัวอย่างพืชมาให้นะครับให้กับนักเรียนได้สังเกตแล้วแต่ละกลุ่มก็ร่วมกันนะครับวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายผลนะครับว่าพืชตัวอย่างที่ครูนำมาเนี้ยนะครับจะขยายหรือมีการสืบพันธุ์อย่างไรนะครับจากนั้นนะครับข้อที่2ระบุส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมาอย่างเช่นน่าจะเป็นลำต้นหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นรากหรือเปล่าหรือน่าจะเป็นใบหรือเปล่านะครับซึ่งนักเรียนก็จะต้องบันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูตารางนี้ไปพร้อมๆกันก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าตารางนี้เราจะต้องบันทึกอะไรลงไปนะครับตารางลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณที่มีการงอกของต้นใหม่นะครับช่องแรกส่วนของพืชนะครับให้นักเรียนระบุว่าเป็นพืชชนิดไหนนะครับต่อมาช่องตรงกลางนะครับภาพวาดบรรยายลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณที่มีการงอกของต้นใหม่นะครับอันนี้ให้นักเรียนวาดภาพแล้วก็อาจจะบรรยายเพิ่มเติมลงไปได้นะครับและช่องสุดท้ายฝั่งขวามือสุดนะครับก็คือส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมาช่องสุดท้ายนี่แหละที่นักเรียนทุกคนจะต้องช่วยกันนะครับว่าพืชที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันใช้บริเวณใดของพืชในการสืบพันธุ์อย่างเช่นลำต้นอย่างเช่นใบอย่างเช่นรากนะครับนักเรียนเขียนลงไปเลยถ้านักเรียนคิดว่าใช้ลำต้นในการสืบพันธุ์นักเรียนก็เขียนลงไปว่าลำต้นถ้าเราคิดว่าใช้ใบในการสืบพันธุ์ก็เขียนว่าใบนะครับโอเคนะครับทีนี้คำถามท้ายกิจกรรม2ข้อข้อที่1พืชสามารถใช้ส่วนใดบ้างในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าใช้รากมีพืชชนิดไหนบ้างนะครับใช้ลำต้นมีพืชชนิดไหนบ้างแบบนี้นะครับข้อที่2จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรวันนี้เดี๋ยวครูจะลองให้นักเรียนนะครับได้สรุปผลการทำกิจกรรมด้วยตนเองแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มตัวแทนนะครับในการที่จะตอบคำถามนะครับข้อนี้ด้วยเพื่อเป็นการฝึกสรุปผลการทดลองนะครับเอาล่ะถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างพืชทั้ง4ชนิดนี้นะครับที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับในการที่จะนำเสนอนะครับผลการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับพืชชนิดแรกขอเป็นข่านะครับขอเป็นข่านะครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอคำตอบของตัวเองบ้างมี2กลุ่มใช่ไหมถ้ามี2กลุ่มครูจะให้เป่ายิงฉุบนะกลุ่มอื่นจะสู้เปล่าไม่ไม่สู้นะขอให้กลุ่ม5กับกลุ่ม6เป่ายิงฉุบกันนะครับกลุ่ม5กลุ่ม6ขอตัวแทนกลุ่มละ1คนลุกขึ้นได้เลยครับลุกขึ้นเลยขอคนที่เป่าแพ้ได้นำเสนอนะครับพร้อม3 2 1จุ๊บกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5นำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับพืชชนิดแรกคือข่าขอเชิญกลุ่มที่5ลุกขึ้นได้เลยนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: ส่วนของพืชนะครับก็จะเป็นข่านะครับแล้วก็ภาพวาดบรรยายลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณการงอกของลำต้นนะครับนะครับข่านะครับก็จะเป็นลำต้นที่มีรอยบุ่มนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนนั้นแหละครับที่จะมีข่าออกมาเป็นผลครับส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมานะครับก็คือลำต้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่ม G5 ครับกลุ่มที่5บอกว่าข่าเนี่ยจะใช้ส่วนที่เรียกว่าลำต้นนะครับในการที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่นะครับโอเคนะครับภาพวาดนะครับหรือลักษณะของข่าเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้จากภาพนี้นะครับบริเวณที่พืชต้นใหม่ของข่ามันงอกออกมามันมีลักษณะเป็นยังไงนะเป็นรอยบุ๋มใช่ไหมครับซึ่งรอยบุ๋มตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของลำต้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นข่านะครับจะใช้ส่วนที่เรียกว่าลำต้นนะครับในการที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ออกมานะครับต่อมาหัวแครอทมีกลุ่ม6กลุ่ม2โอเคหลายกลุ่มถ้างั้นเดี๋ยวเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้นะครับยืดเส้นยืดสายให้เรียบร้อยนะครับลองดูว่าจะยกธงสีอะไรนะครับเอามือจับที่หูใครที่จะเป็นคนยกธงเอามือจับที่หูครับพร้อมยกธงสีแดงครับ โอ้โหกลุ่ม2โหดมากกลุ่ม2เชิญมาหยิบธงของเธอกลับขึ้นไปนะครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5อีกแล้วเดี๋ยวเรากลุ่มที่2ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่5เชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
1: ครับส่วนของพืชนะครับก็คือแครอทใช่ไหมครับภาพวาดแล้วก็บรรยายลักษณะของส่วนที่นำมาสังเกตและบริเวณที่มีการงอกใหม่นะครับก็แครอทนะครับก็จะงอกมาจากส่วนรากนะครับเพราะว่าพืชนั้นไม่มีรอยบุ่มครับก็จึงไม่ออกมาจากลำต้นก็คือส่วนของพืชที่ต้นใหม่จะงอกออกมาก็คือรากครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5บอกว่าหัวแครอทที่เราได้สังเกตไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนของรากที่พืชต้นใหม่จะงอกออกมานะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับบริเวณที่พืชต้นใหม่งอกออกมาเนี่ยจะมีแค่จุดๆเดียวใช่ไหมแต่เมื่อกี้ที่ผ่านมาคือขาใช่ไหม

0: ที่พืชต้นใหม่งอกออกมามันจะมีหลายจุดเพราะว่ามันจะมีรอยบุ๋มอยู่หลายที่นะครับแต่ในส่วนของแครอทเนี่ยนะครับจะใช้บริเวณที่เราเรียกว่ารากนั่นเองนะครับในการที่จะงอกเป็นพืชต้นใหม่ออกมานะครับต่อไปเศรษฐีเงินล้านนะครับโอเคเตรียมธงงานเตรียมธงกลุ่มที่2ใจเย็นๆนะครับเมื่อกี้สีแดงผ่านไปนะครับใจเย็นๆเนาะยกให้เร็วนะครับพร้อมเอามือจับที่หูได้เลยครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับเร็วมากโอเคเดี๋ยวเราฟังคำตอบหรือผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับว่าเขาจะสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเซนล้านเนี่ยนะครับใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับอ่ะถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: เศรษฐีเงินล้านนะคะจะใช้ส่วนใบในการสืบพันธุ์ค่ะสังเกตได้คือจะมีใบออกมาจากมันจะมีลำต้นออกมาจากใบของเศรษฐีเงินล้านค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าใบนะอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับไม่เป็นไรให้กำลังใจกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเศรษฐีเงินล้านมันจะใช่เหมือนกับที่กลุ่ม6บอกไหมนะครับรูปภาพก็คือรูปภาพนี้นะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นพืชชนิดที่ง่ายที่สุดในวันนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันชัดเจนมากเลยนะครับว่าพืชต้นใหม่ที่งอกออกมาเนี่ยนะครับมันจะงอกออกมาจากส่วนที่เรียกว่าใบนั่นเองนะครับต่อมาชนิดต่อมานะครับผักตบชวานะครับโอเคเตรียมธงถ้ามีหลายกลุ่มนะครับครูขออนุญาตให้ยกธงนะครับพร้อมมียกอะไรสีอะไรไปแล้วบ้าง
2: ส
0: ีฟ้า
2: สี
0: แดงเหลือสีเหลืองกับสีเขียวใช่ไหมครับโอเคเล็งสีเหลืองกับสีเขียวไว้ให้ดีเมื่อกี้กลุ่มสามบอกว่าสีเขียวแน่เลยอ่ะพร้อมยกธงสีอย่างสีอย่างสีเหลืองครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5มีสติที่สุดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5นะครับว่าผักตบชวาน่าจะใช้ส่วนใดในการสืบพันธุ์ถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ผักตบชวานะครับภาพวาดและบรรยายลักษณะของกลุ่มผมนะครับผักตบชวาก็จะมีลักษณะเป็นลำต้น2อันครับซึ่งจะมีส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกันเรียกว่าไหลครับส่วนของพืชที่ต้นใหม่งอกออกมานะครับก็คือไหลครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของลำต้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับผักตบชวานะครับรูปภาพก็คือรูปภาพนี้นะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าผักตบชวาเนี่ยนะครับสองต้นนี้มันจะมีจุดที่เชื่อมกันใช่ไหมจุดที่เชื่อมกันที่มันงอกมาใหม่เนี่ยนะครับจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งของลำต้นที่เราเรียกมันว่าไหลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของพืชที่งอกเป็นต้นใหม่ออกมาเราก็เลยใช้คำว่าไหลนะครับโอเคผ่านไปสำหรับพืชทั้ง4ชนิดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามท้ายกิจกรรม2ข้อนี้บ้างนะครับข้อที่1พืชสามารถใช้ส่วนใดบ้างในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพร้อมกับยกตัวอย่างนะครับมีกลุ่ม6ยกมือกลุ่มอื่นสู้ไหมมีกลุ่ม5สู้กลุ่ม1สู้กลุ่ม2สู้อ่ะโอเคถ้างั้นเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้สีที่ยังไม่ถูกยกคือสี
4: เข
0: ีย
4: ว
0: โอเคสีเขียวนะสีเหลืองเมื่อกี้ยกสีเขียวใช่ไหมไม่ใช่เหรอโอเคพร้อมเตรียมธงจับหูให้ดีครับจับหูตรงพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5เช่นเคยนะครับนักเรียนกลุ่มอื่นจะต้องตั้งใจฟังกลุ่มที่5ด้วยเผื่อว่าเรามีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่5นะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ครับข้อ1นะครับพืชสามารถใช้ส่วนใดบ้างในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับก็จะมีลำต้นรากแล้วก็ใบครับที่เป็นส่วนประกอบหลักๆครับ
0: พร้อมกับยกตัวอย่างให้ครูได้ไหมอย่างเช่นลำต้นเงี้ยพืชไหนบ้าง
3: อย่างเช่นลำต้นนะครับก็จะมีข่ากับมันฝรั่งครับส่วนรากนะครับก็จะเป็นแครอทครับส่วน

0: เศรษฐีเงินล้านก็น่าจะใช้ใบครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมกลุ่มที่5ไหมครับมีไหมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับสำหรับส่วนต่างๆที่ใช้ในการสืบพันธุ์นะครับอย่างเช่นรากก็จะมีพวกมันเทศมันสำปะหลังแล้วก็แครอทนะครับลำต้นใต้ดินอย่างเช่นหอมแดงกล้วยขิงข่าเผือกนะครับไหลอย่างเช่นหญ้านวลน้อยสตรอเบอรี่ผักตบชวานะครับหรือใบอย่างเช่นเศรษฐีเงินล้านนะครับความตายหงายเป็นอันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากกิจกรรมที่เราทำมานะครับเราพอจะบอกได้ไหมว่าถ้าเราไม่ใช้เมล็ดในการสืบพันธุ์เราจะใช้ส่วนใดบ้างพอบอกได้ไหมน่าจะพอบอกได้เพราะฉะนั้นข้อที่2นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวครูขอฟังคำตอบนะครับของนักเรียนว่านักเรียนจะสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ไหมนะครับอ่ะโอเคมี3กลุ่มใช่ไหมมี3กลุ่มนะอ่ะยกธงกันก่อนดีกว่ายกธงกันก่อนดีกว่าหาผู้โชคดีจากการยกธงดีกว่าพร้อมนะครับกลุ่มไหนที่จะสรุปผลการทดลองให้ครูสรุปผลการทำกิจกรรมให้ครูนะครับพร้อมเตรียมธงไว้เอามือจับที่หูยกธงสีอะไรดีครับเฮ้ยมีคนสะดุ้งสีฟ้ากลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ครับอ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่6กลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจไปนะครับถ้ามีประเด็นไหนอยากเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้หลังจากที่กลุ่มที่6ตอบไปแล้วนะครับอ่ะกลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: คือสามารถสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศได้โดยใช้ลำต้นรากใบไหลในการสืบพันธุ์ค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มอื่นมีประเด็นอะไรจะเพิ่มเติมไหมมีกลุ่ม5เขายกมือเดี๋ยวเรามาฟังว่ากลุ่ม5เขาจะมีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมได้บ้างนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
0: ครับจากการสรุปผลกิจกรรมนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคือการเพิ่มจำนวนโดยไม่ใช้เมล็ดเพราะเมล็ดเกิดจากการปฏิสนธิแต่การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไม่ต้องมีการปฏิสนธิครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มอื่นมีไหมมีไหมครับครูพร้อมรับฟังเสมอมีไหมไม่น่าจะมีแล้วเนาะนะครับจากกิจกรรมที่เราได้ทำนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่าถ้าไม่ใช้เมล็ดนะครับพืชสามารถสืบพันธุ์ได้โดยเจริญมาจากส่วนต่างๆของพืชต้นเดิมอย่างเช่นรากลำต้นและก็ใบนะครับเมื่อกี้กลุ่มที่5กลุ่มที่6ตอบมาถูกต้องแล้วนะครับปรบมือให้กลุ่ม5กลุ่ม6อีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการสรุปผลการทำกิจกรรมเดี๋ยวครูจะมีให้นักเรียนสรุปอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับให้สามารถที่จะสรุปผลจากการที่เราทำกิจกรรมหรือจากการที่เราทดลองได้นั่นเองนะครับผ่านไปสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถที่จะสรุปบทเรียนได้แล้วนะครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับเป็นการสืบพันธุ์ที่พืชต้นใหม่ไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเซลล์ไข่นะครับแต่เกิดจากส่วนต่างๆของพืชแล้วเจริญเติบโตและพัฒนามาเป็นต้นใหม่นะครับโดยมีลักษณะเหมือนต้นเดิมนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับลักษณะของพืชต้นใหม่ที่งอกออกมาจากบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นลำต้นรากหรือใบนะครับมันจะมีลักษณะเหมือนต้นเดิมเลยนะครับตัวอย่างของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอย่างเช่นขิงใช้ลำต้นใต้ดินในการสืบพันธุ์ความตายหงายเป็นใช้ใบในการสืบพันธุ์มันเทศใช้รากในการสืบพันธุ์เป็นต้นนะครับบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกนะครับซึ่งเป็นตอนที่1และก็ตอนที่2ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าพืชดอกจะสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1ขยายพันธุ์พืชอย่างไรให้เหมาะสมและ2ใบงานที่1ขยายพันธุ์พืชอย่างไรให้เหมาะสมนะครับวันนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะสอบถามครูไหมไม่มีเนาะนะครับอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
2: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักเป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งสุเวนผ้าทิพย์พุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืนสองข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
1: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำครับ
2: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบกและเทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี
1: ่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1ถึง12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
0: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. How are you today? I'm very nice. Thanks for asking. Are you ready for the English class?
2: Yes.
0: Yes, I hope so. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpina Sangchan. Okay, everyone, today we have an English class, so I hope you enjoy with our lesson for today. Our topic is, what is it made of? Do you know what does it mean? It's okay if you don't know, I will tell you later. But we have to look at the objective for today first. Number one, you'll be able to pronounce the word about the things in bathroom and the material of them. Number two, you'll be able to describe the word about the bathroom item. Number three, you'll be able to write down about the bathroom item and the material too. Okay, let's start with the first activities. We are going to do the matching words.
3: วันนี้นะคะกิจกรรมแรกเลยนะคะทำเพื่อเป็นการทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านนักเรียนจำชื่อห้องต่างๆได้ไหมนักเรียนปลายทางจำชื่อห้องต่างๆได้หรือเปล่าว่าที่เชื่อเปลี่ยนสอนไปแล้วทั้งหมดกี่ห้อง
4: 4 ห้อง
0: we have 4 rooms right okay what is the first one what is it
4: bedroom
0: right bedroom is ห้องนอน or the place that we sleep right the next one what is it
4: kitchen
0: is the place where we cook that's right the next one
4: living room
0: the place that we can sit or watch TV right and we can relax with the guests or the family and the last one
4: bathroom
0: the place that we take a shower or take a bath right okay today teacher will give you the word each of you have to get the word and then you have to pronounce it correctly and then you have to put it on the board
3: นะคะนักเรียนจะต้องนักเรียนจะได้รับนะคะคำศัพท์ซึ่งนักเรียนจะได้เดี๋ยวคุณครูจะเดินไปแจกให้นะคะจะเป็นการสุ่มแล้วครูก็จะให้เวลานักเรียนนะคะในการทบทวนในวิธีการออกเสียงของมันนะคะ pronounce ก็คือการออกเสียงเมื่อนักเรียนออกมาตรงนี้นักเรียนออกเสียง1 ครั้งแล้วนักเรียนก็เลือกให้ถูกกับหมวดหมู่ตามที่คุณครูจัดเอาไว้นะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะที่สมาร์ทบอร์ดนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเป็นช่องเป็นสีนะคะทั้งหมด4 สี 4 ช่องถ้าสิ่งของสิ่งนั้นควรจะอยู่ในห้องไหนนักเรียนก็แปะไว้นะคะโดยคุณครูจะมีกาว2 หน้าไว้ด้านหลังนักเรียนออกเสียงเสร็จนักเรียนอาจจะลอกไว้ก่อนนะคะออกมาออกเสียงแล้วก็แปะไว้นะคะตามแคตตากรีนี้ได้เลยโอเค everyone are you ready
2: yes
0: โอเค I will go to you first one the group one first okay you can get oneอ่ะหยิบได้เลยนะคะคำไหนก็ได้ไปเอาคำไหนเอ่ยโอเคโอเคกลุ่ม6คำไหนก็ได้ค่ะ
5: โอ้ยอยู่ยังยังฉัน
0: โอเคเอาให้เพื่อนด้วย1 คำอันไหนดีอันนี้
5: อันนี
0: ้โอเค next one นี่นักเรียนได้คำศัพท์แล้วก็ลองเช็คดูนะคะว่าจะออกเสียงคำศัพท์นั้นว่ายังไงอ่ะกลุ่มนี้คำว่าอะไรดีคนละ1 คำคนละ1โอเค
5: อินเท
0: อร์เน็ตโอเคชุดสวยโอเค good job ได้ครบยังคะทำไหนก็ได
5: ้น้องยิ่งตัวเข้ามาดี
0: โอเคอันนี้แหละไม่ยากต่อไปเรียบร้อยนะคะครบไหมได้ครบทุกคนแล้วนะใช่ครับทำไหนก็ได้หยิบเลย
5: เลือกได้ไหมไ
0: ป
5: เอาน
0: ี่ล่ะอ่ะตะกี้ออกคำไหน
5: อะไรมีรูมะ
0: นี่จ้าคนละคำคำไหนเอ่ยไม่ต้องแย่งกันโอเคเชียร์โอ้โหเอวา ไปต่อโอเค Okay, everyone, have you gotten the word? นักเรียนได้คำศัพท์ทุกคำแล้วใช่ไหมคะ
6: Yes.
0: ครบทุกคนแล้วเนาะ Okay. Now you have to recheck how to pronounce each word. นักเรียนต้องสำรวจแล้วว่าคำศัพท์ที่เราได้เนี่ยออกเสียงว่ายังไงบ้างนะคะตามที่ทีเชอร์ปิ่นได้พาออกเสียงไปนะคะในหลายๆบทเรียนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะก็จะได้ออกเสียงไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางด้วยนะคะโอเคงั้นทีเชอร์ปิ่นทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้ออกมาดีไหม
6: yeah.
0: อย่างคำแรกนะคะที่ทีเชอร์ปิ่นได้ค่ะคำแรกนักเรียนมองเห็นไหม
6: yeah.
0: I will spell it for you V A S E vase เวลานักเรียนออกมานักเรียนก็ชูแบบนี้นะคะแล้วก็ออกเสียง vase คำว่า vase แปลว่าอะไรจำได้ไหม vase we put some flowers in it แจกันควรจะอยู่ในห้องไหนนะคะนักเรียนก็แปะไปแบบนี้นะคะให้ถูกหมวดหมู่แบบนี้เองไม่ยากเลยนะคะโอเค Which group wanna be the first?
6: Group
0: 3. Group 3. 2. What about group 1? Okay. เดี๋ยวงั้นคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มเราก็ต่อแถวกันนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาค่ะ Okay. You want to be the first one? You want to be the first group? ใครอยากเป็นคนแรก Raise your hand. Okay. Okay. The first group is group 2.Everyone stand up and take the microphone with you. เดี๋ยวนักเรียนต่อแถวนะคะนักเรียนเดินออกไปทางนู้นต่อแถวมาโอเคดีมากค่อยๆเดินนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแต่อยู่ทีเชอร์ทีละคนทีละคนโอเค What is it? ทีเชอร์ถือให้คำนี
7: ้ Soap
0: โอเค put iton the category มันอยู่ควรอยู่ห้องไหนเอ่ยแปะไปเลยนะคะโอเค good job next one ออกเสียงได้ไหมคำนี
8: ้ towel
0: towel
8: towel
0: one more time everyone say towel
9: towel
0: what does it mean towel
9: towel
0: what does it mean ผ้าเช็ดตัวอยู่คนที่อยู่ตรงไหนคะแปะเลยโอเคแล้วก็ยื่นให้ยื่นไมค์ให้เพื่อนได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you so much โอเค What is it It is
7: alarm clock
0: One more time alarm clock
7: alarm clock
0: alarm clock What is it alarm clock แล้วเราควรให้มันอยู่ตรงไหนเลือกเลยค่ะเบอร์เกอร์ Bedroom I think so put it on Okay Thank you so much Good job WonderfulNext one แล้วกลับที่ได้เลยค่ะโอเค Next group going to be group 3 You have to sell here เดินมาด้านนี้ได้เลยนะคะโอเค This one
8: Magazine
0: very good This one is magazine Everyone say magazine Very good Put it on Nice Okay Perfectโอเคค่ะปันฟ้าได้คำว่าอะไรเอ่ย What is it
8: comb
0: It's a comb
8: comb
0: One more time comb
8: comb
0: Very good What should it be comb Okay Thank you The next one Okay

0: Is it
1: flying pan?
0: Everyone say flying pan.
2: Flying pan.
0: Okay, where should it be? Okay, good. Wonderful, thank you so much. Next one. Come next to me, please. Okay, give me the word. What is it? How to pronounce this word?
3: Toothbrush.
0: Everyone say toothbrush.
2: Toothbrush.
0: One more time. Tooth.
2: Toothbrush.
0: Toothbrush.
2: Toothbrush.
0: Very good. Where should it be? Okay, put it on. Thank you. Perfecto. Maleja, please stand next to me, please. Okay. What is it?
3: Mirror.
0: What is it, everyone?
3: Mirror.
0: Ah, Miller. Very good. Okay, อย่าลืมแกะนะคะนักเรียนแกะกระดาษกาวไว้ก่อนได้เลยนะคะออกมาแล้วจะได้แปะได้เลยไปค่ะ What should it be? Okay. Good job. Next one. What is it? What is it?
3: Bathtub.
0: It is?
3: Bathtub.
0: Bathtub. Very good, bathtub. What should it be, bathtub? ไม่มีใช่ไหมคะ
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: Okay. Bathtub. I think it should be with the next one. Okay. Thank you. What is it? It is?
4: Blanket.
0: Blanket.
4: Blanket.
0: Very good. Blanket คืออะไรคะ blanket. Blanket. Where is it? Where is it? Blanket ก็คือผ้าห่มอยู่ตรงไหน Okay. Good job. Okay. Next group is going to be group group six. เลย Then group four. Six, four, one, and five.แต่ให้กลุ่มที่6มาก่อนนะคะ You ready? Come next to me please What is it?
4: Bed
0: Bed, what is it? Bed In Thai, bed เตียงนอน Okay, what should it be? Okay, put it Thank you Awesome Next oneนาเดตโอเคนาเดต what you got นาเดต got this one
4: pot
0: pot จำได้ไหมคะ pot คืออะไร pot
2: หม้อ
0: ในบริบทที่อยู่ในห้องครัวมันแปลว่าหม้อได้แต่ถ้ามันอยู่ในห้องนั่งเล่นมันสามารถเป็นกระถางได้ด้วยเหมือนกันอ่ะทีนี้นาเดตเลือกเลยนะคะว่าอยากจะเอาไว้ตรงไหน pot โอเคแสดงว่า pot นี้ก็คือหม้อนั่นเองนะคะ next onethis one
5: laptop
0: laptop okay where should it be มันควรจะอยู่ตรงไหนเอ่ย laptop laptop เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในห้องนอนเราก็ได้นะคะต่อไปโอเค how to pronounce this word จำได้ไหมคะ can you remember this word what is it
5: couch
0: a couch
5: Couch.
0: Okay, นะคะรูปร่างเหมือนโซฟานะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะคือดีมาก Couch. Next one. Okay, what is it?
5: Soap.
0: What is it, everyone? Soap. What is the soap? Where is the soap? Okay, we use the soap for washing, like hand or your body.หรือว่าสบู่นั่นเองค่ะ soap
3: เป็น mattress ใช่ไหม
0: mattress what is it mattress จำได้ไหมคะ mattress mattress ถูกต้องนะคะอยู่ในที่นอนต้องอยู่ในห้องไหนเอ่ยห้องนอนโอเค wonderful next one what is it what did you got okay everyone can you remember this word what is it
3: Carpet.
0: Carpet นะคะ carpet หรือว่าแปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหม
3: พรม
0: พรมถูกต้องอยู่ตรงไหนดีคะ carpet good job very nice oh okay this one
5: chair
0: chair everyone you are sitting on the chair okay Should it be

0: Where should it be? Okay, good job. Cook-a-hoot. That's right. What is it?
1: Cook-a-hoot.
0: Cook-a-hoot. What is it? Cook-a-hoot. ที่ดูดควันต้องอยู่ที่ไหน Where should it be? Good job. It is in the kitchen. Okay. This one.
2: Shampoo.
0: Oh, very good. One more time.
2: Shampoo.
0: Shampoo.
2: Shampoo.
0: Where should it be? Shampoo. Where is it? The bathroom. Very good. Next one. The next one is. Good job. Okay. What you got? Okay. Can you pronounce this word? Can you?
3: Lamp.
0: Lamp. One more time. Lamp.
3: Lamp.
0: Very good. What should it be? Okay, bedroom. Very good. Wonderful. Next one. มาครับทรงทาม Okay, this one.
2: Toilet.
0: Toilet.
2: Toilet.
0: Okay, good job. Where is it? Where is the toilet? Okay. เป็นคนมีสไตล์มากนะคะในการแปลกระดาษโอเคต่อไป
2: Desk.
0: Desk.
2: Desk.
0: Desk.
2: Desk.
0: Very good. Desk. Very good one. Thank you. ต่อไป It is
4: microwave.
0: Microwave. Very good. Put it on. Where is it?Kitchen, very good. Okay. Okay, this one.
2: Pillow.
0: Pillow.
2: Pillow.
0: Okay, pillow. What is it? Pillow. หมอนใช่ไหมคะ ดีมาก Good job. Okay, and the last one. The last of us is
2: shower.
0: Shower. Very good. Where is the shower? Bathroom. Okay. Thank you. Everyone, clap your hand for yourself. Good job.แปลว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถจำวิธีการออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกประเภทของสิ่งของต่างๆว่าควรอยู่ในห้องไหนบ้างถูกต้องไหมดีมากเลยนะคะเก่งมากๆแสดงว่าเราพร้อมจะไปต่อกับกิจกรรมต่อไปแล้วแน่ๆเลยนะคะโอเคกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม guess what ก็คือคุณครูจะให้คำนิยามและนักเรียนช่วยกันเลือกว่ามันคือสิ่งของสิ่งใดนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก็ได้รับคะแนนไปนะคะมีทั้งหมดประมาณ4ข้อนั่นเองโอเค The first one is made of plastic or wood It's made of plastic and wood It help keep things neat and tidy especially your hair okay What is it betweenA comb and a toothbrush. What do you think? Comb or toothbrush? Okay, touch your ear first. Okay, I will count 3, 2, 1. You have to listen. Go. I will count 3, 2, 1. Go. แบบนี้นะคะนักเรียนยกตรงคำว่า go. โอเคไหม โอเค 3, 2, 1. Go. Okay, good 5. A or B, a comb or a toothbrush? Let's think about it.
2: A comb.
0: A comb, right? Okay, Kufai should A. Kufai should A. Do you agree with them?
5: Yes.
0: กลุ่มที่5นะคะเลือกคำว่า comb นะคะถูกต้องนะคะ comb หรือว่าหวีผมนั่นเองในคำนิยามนี้แปลว่าอย่างไรนะคะ

0: ผมของเราเป็นยังไง neat and tidy ก็คือเรียบร้อยนะคะผมก็จะเนียบขึ้นถ้าเราใช้มันหวีผมถูกต้องไหมโอเค the next one good five you got one point you have to write down your point the next one it's made of glass it's made of glass it made to help you to see yourself it never judges but it's always reflect what is it what do you think between a cupOr a mirror. Touch your ears first, and then you have to listen the go. Okay, 3, 2, 1, go. Okay, good. 6. Go, go. Okay.
1: Mirror.
0: It is a mirror. It's made of glass. มันทำมาจากกระจกเพราะฉะนั้นมันใช้ในการส่องใช่ไหมคะมันจะสะท้อนภาพเรากลับมานั่นก็คือA mirror, very good. Group 6, you got 1 point. Good job. Next one. It's made of ceramic. Ceramic. People sit on it. People sit on it. But it's not a chair. It's there in the bathroom. Something we sit on it in the bathroom. What do you think? A is a sofa or a toilet.Okay, touch your ears and then 3, 2, 1, go. Go four. Which one? Sofa or a toilet?
2: We a toilet.
0: A toilet. I think so. Very good. You got 1 point. Go four. All of you got 1 point. Okay, I think this is the last one. It's made of metal and plastic. It sends water down, but it never gets wet itself.Something sent you water. The water. Okay. What is it between a bathtub or a shower? Touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Oh my God. Good one. A bathtub or a shower?
3: A shower.
0: A shower. Very good. That's right. Okay. Good.One, group four, group five, and group six, you got 1 point. Okay, very good one. แสดงว่าในรูปประโยค made of นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยดูจากบริบทแล้วพอจะเดาออกไหม It's made of แปลว่าอะไรทราบไหมแปลว่ามันทำมาจากอะไรนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรู้โครงสร้างของประโยคนะคะคุณครูมีคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับmaterials มานำเสนอนะคะ materials everyone say materials materials ก็คือวัสดุนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะมาช่วยกันออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัสดุต่างๆด้วยกันโอเค look at the picture what is it made of สิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยทำมาจากอะไร what is it made of it's made of okay you can pronounce this word
1: glass
0: One more time.
4: Glass.
0: Okay, เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางฟังด้วยนะคะ
1: Glass.
0: Okay, student on the LTV, can you pronounce this word? Glass.
4: Glass.
0: Very good. It's made of glass. Next one, number two. Look at the picture. What is it? There are many things made of plastic, right? Okay, listen first.
1: Plastic.
0: Okay, student on the LTV 7, plastic. Okay, one more time. Okay, listen first.
1: Plastic.
4: Plastic,
0: very good. Next. What is the material? What is it made of? The drawer. Din chak, huh? Wood, it's made of wood, right? Okay, listen first.
1: Wood.
0: Short one or long one?Wood or wood? Listen again.
1: Wood.
0: Very good. Wood. One more time. Wood. Wood. ค่ะ ไม้ นั่นเอง Okay. Look at the shower. Look at a shower. A shower ก็คือฝักบัวใช่ไหมฝักบัวทำมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้หลายวัสดุเลยขึ้นอยู่กับราคาด้วยถูกต้องไหมคะแต่ในภาพเนี้ยเป็นวัสดุอะไรนะคะคำนี้คือ

0: Metal.
1: Metal. One more time.
0: Metal.
1: Metal or metal ก็ได้นะคะออกเสียงได้สองแบบ metal or metal โอเค metal แปลว่าโลหะนั่นเองนะคะต่อไป the next one look at the picture it is
0: ceramic
1: one more time
0: ceramic
1: ceramic นะคะ ceramic ก็คือสิ่งที่มันนำไปเผาก่อนใช่ไหมคะมันเคยนิ่มมาก่อนนำไปเผาจนกระทั่งมันคงตัวนะคะเป็นสิ่งของได้นะคะก็ตามรูปภาพนี้เลยเซรามิกค่ะโอเค everyone we have to review 5 material the first thing is glass the second one is glass plastic wood metal and the last one ceramic right we have 5 materials for today. So you have to repeat after teacher how to ask what is all of item made of. Okay, everyone say, what is it made of?
2: What is it made of?
1: One more time. What is it made of?
2: What is it made of?
1: Okay, อันนี้คือวิธีการถามนะคะว่าวัสดุนั้นทำมาจากอะไรนะคะมันทำมาจากอะไรโอเค look at the picture what is it what is it it is a comb right a comb something you have to use to be to let your hair neat and tidy right a comb so ถ้าเราจะบอกว่าหวีทำมาจากอะไรเอ่ยจากภาพนักเรียนคิดว่ามันคือไม้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นไม้หรือเป็นพลาสติกก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดวัสดุนั้นเป็นไม้นักเรียนสามารถบอกได้ว่า it's made of wood okay repeat after teacher again it's made of wood
2: it's made of wood
1: okay you don't have to write now อย่าเพิ่งเขียนนะคะตอนนี้ออกเสียงก่อนนะคะจะได้พูดได้เนาะโอเค one more time it's made of wood
2: it's made of wood
1: นักเรียนปลายทางก็ออกเสียงไปด้วยกันกับพวกเราด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้กลุ่มให้ตอบเป็นกลุ่มนะคะโอเค what is it what is it look at the picture first it is a toothbrush what is it made of what is it made of what do you think what is the toothbrush made of กลุ่มไหนตอบได้สิ่งนี้ทำมาจากอะไรนะคะเราใช้ทุกวันเลยนะคะแปรงสีฟันโอเคกรุ๊ป6 What is it made of
3: It's made of plastic
1: Very good I think so Clap your hand for your friend Good job Okay กรุ๊ป6 You got 1 point Now you got 2 points now right You got 2 points now Okay วิธีการตอบนะคะอย่าลืม It's made of plasticRight. The next picture. Look at the shower. ดูที่ฝักบัวนะคะว่าฝักบัวทำมาจากอะไร Okay. Who want to answer? Touch your ear. And then 3, 2, 1, go. Okay, group 2. What is it made of?
4: It's made of metal.
1: It's made of metal. Clap your hand for your friend. Good job. Okay, group 2. Point.Next one, the miller, right? What is it made of? Okay, group one. ยกก่อนเลยนะคะไม่มีคู่แข่งเลยตอนนี
4: ้ It's made of glass.
1: It's made of glass. I think so. Clap your hand for group one. You got 1 point, another point. Okay, everyone say, what is it made of? Okay, it's made of glass.วิธีการถามกับการตอบง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะtime to do the worksheet okay look at the worksheet number 33 describing things วันนี้เราจะเขียนบรรยายนะคะถึงสิ่งของที่นักเรียนเห็นอยู่ในใบงานของตัวเองนะคะจะมีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ย how many pictures are there in the worksheet you got 8 pictures you have to write downFor example, look at the picture together. What is it? What is it? It is a... นักเรียนจะต้องเขียนสองประโยคด้วยกันนะ

0: หรือสระถ้ามันขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนักเรียนก็ใช้อะถ้าขึ้นต้นด้วยสระนักเรียนต้องใช้แอนนั่นเองนะคะ it is a bathtub everyone say it is a bathtub
1: it's made of
0: very good it's made of ceramics ceramics right okay ตามตัวอย่างเลยแบบนี้นะคะต่อไปนักเรียนก็จะต้องทำทั้ง8ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยเฉลยตอนนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ5นาทีนะคะในการเขียนให้สวยงามแล้วก็ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางก็ใช้เวลาไปด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มเขียนได้เลยค่ะ

0: Okay, everyone, time is up. The time is up. Okay, I hope you help us to tell students on the LTV how to answer the questions. Okay, number one. เดี๋ยวดูที่8ข้อนะคะใครเสร็จแล้วบ้าง Raise your hand. เห็นอยู่นะใครที่เขียนเสร็จแล้ว Very good. Very good group 3นะคะ Mr. Thank you นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลย8ข้อเลยเก่งมากใครที่ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1 Everyone can you tell me what is it เดี๋ยวภาพแรกยังไม่สุ่มแต่ให้ช่วยกันตอบก่อนนะคะ Everyone what is it It is a comb right นักเรียนก็เขียนคำศัพท์ลงไป What is it made ofIt's made of wood. Very good. Check. You can check your answer. นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูคำตอบได้เลย It is a comb. It's made of wood. แบบนี้ได้โอเคเดี๋ยวข้อต่อไปนะคะจะให้กลุ่มไหนดีเป็นคนตอบนะคะ Look at the picture number 2. Okay, group 1 want to answer the questions. Okay, what is it?
1: It is a hairbrush.
0: It is a hairbrush. I think so. It is a hairbrush. So, what is it made of?
1: It's made of plastic.
0: It's made of plastic. Very good. Clap your hand for group one. เก่งมากนะคะ group ที่หนึ่งนะคะ Okay, นักเรียนตรวจคำตอบได้ตามนี้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ It is a hairbrush. It's made of plastichairbrush กับโคมก็มีความแตกต่างกันนะคะถ้าดูจากภาพก็จะเห็นเลยนะคะโคมเนี่ยจะเป็นหวีที่เป็นซี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมไม่หนามากแต่ถ้าสุภาพสตรีนะคะที่มีเส้นผมเยอะอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะใช้ hairbrush นะคะหรือว่าแปรงผมนั่นเองเอาไว้สางผมของเรานะคะให้เรียบร้อยได้นั่นเองนะคะ we can say hairbrush okay. everyone say
2: It is a hairbrush.
0: It's made of plastic. Very good. Number 3. Okay, group 4. What is it?
3: It is a jar. It's made of glass.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. It is a jar. It's made of glass. Very good. Check your answer. Okay.เขียนตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่4 number 4 It is a toothbrush Everyone what is it It is a toothbrush Very good What is it made of
4: Plastic
0: I agree It's made of plastic Okay check your answer Okay Can I move to number 5 ไปข้อ5ได้เลยไหมคะOkay, number 5, what is it?
5: Toilet.
0: คำนี้ใครเป็นคนออกเสียงเอ่ย ส่งคำใช่ไหม Toilet. It is a toilet. What is it made of?
5: Ceramic.
0: Ceramic, I think so. It made of ceramic. Okay. Check your answer. And I'm going to move to this one. เราพูดถึงวัสดุที่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเจาะจงที่ขวดของแชมพูนะคะในภาษาอังกฤษบอกว่า it is a bottle of shampoo นะคะแชมพูเป็นสิ่งที่เรานับไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หน่วยลงไปนะคะให้เขาใส่ภาชนะเข้าไปนะคะก็คือขวดแชมพู1ขวดขวดของมันทำจากอะไร what is it made of
5: plastic
0: that's right plastic โอเคแต่ตัวนี้จะให้เวลาจดนิดนึงนะคะคำนี้ค่อนข้างยาวนะคะนักเรียนปลายทางก็ตรวจคำตอบไปด้วยนะคะ It's a bottle of shampoo คำไหนที่เราเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเราก็ต้องใส่หน่วยเข้าไปนะคะตามที่ทีเชอร์สอนไปในคาบที่แล้วต่อไป Number 7 What is it?
6: Shower.
0: A shower Is this a shower? It's made of?
6: Metal
0: That's right Check your answerIt is a short one. Okay. And the last one is the the mirror ค่ะ it is a mirror หรือว่ากระจกนั่นเองกระจกทำมาจากit's made of glass นะคะเขียนลงไปเลยถูกต้องนะคะดีมากอย่าลืมตัวสะกดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจสอบตัวสะกดนะคะ you have to write correctly เราต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมจุด full stop ทุกครั้งนะคะหลังประโยคใส่จุดลงไปทุกตัวเลยโอเคสำหรับใบงานที่34นะคะที่เชิญจะให้เราทำเมื่อเรามีเวลาว่างนะคะในการทบทวนสิ่งที่เราฝึกบรรยายนะคะโดยนักเรียนสามารถดูใบงานที่33ประกอบกับทำใบงานนี้ด้วยนะคะดูคำสั่งใบงานก่อนนะคะใบงานนี้นะคะ describing my bathroom item ที่เชิญอยากให้นักเรียนปลายทางนะคะวาดภาพนะคะหรือว่าใส่ภาพห้องน้ำในบ้านของตัวเองนักเรียนอาจจะวาดด้วยมือของนักเรียนก็ได้นะคะแล้วก็เขียนบรรยายยกตัวอย่างเช่นอย่างนักเรียนต้นทางเนี่ยที่เชื่อปิ่นได้สุ่มภาพให้ขอบัตรภาพให้คุณหน่อยค่ะโอเคแบบนี้นะคะเพราะความรวดเร็วเราอาจจะหาภาพห้องน้ำอาจจะเป็นที่สาธารณะหรือเป็นบ้านของเราก็ได้ถ้าเราสะดวกนะคะแล้วเราก็ลองฝึกบรรยายจากภาพที่เราได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านเราก็ได้อนุโลมนะคะเผื่อบ้านในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งของที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราสามารถบรรยายได้เราก็มาแปะภาพไว้แล้วก็เขียนบรรยายโดยใช้โครงสร้างเดียวกันกับใบงานที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะมีเวลาว่างก็ฝึกทำใบงานนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะว่าวันนี้วิธีการถามถึงวัสดุที่เราต้องการจะถามคืออะไรยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพนะคะคืออะไรเอ่ย What is it? It is a mirror mirror ทำมาจากอะไรภาษาอังกฤษพูดได้ว่า What is it made of? วิธีการถามเราก็ถามได้ว่ากระจกเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะคะแล้ววิธีการตอบคือ a mirror is made of glass นะคะไม่ยากเลยหรือว่าถ้าเราไม่เน้นที่คำนามเราใช้อะไรได้อีกIt is made of glass. Everyone say, it is made of glass.
2: It is made of glass.
0: เก่งมาก very good. สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของ houses around the world นะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับบ้านกันนะคะโดยเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็เราจะเจอกันกับกิจกรรมต่างๆนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางเตรียมตัวทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะคะโอเค everyone thank you for your attention I hope you enjoy our lesson for today you are good at English today very good you can tell me the noun of the item you can ask you can answer you can write very good clap your hand for yourself okay and everyone could you please say goodbye to your friends on the LTV goodbye, goodbye.

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส.112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากันเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้ก็จะเป็นการศึกษาในเรื่องใหม่คือเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1นั่นเองนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้มีการนำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ปฏิบัติกิจกรรมอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากคือกิจกรรมอะไรครับพวกเราทำมีออกแบบอะไรนะใช่ครับออกแบบเกณฑ์การประเมินประเมินอะไรประเมินงานเขียนซึ่งเกณฑ์นี้เราสามารถนำไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตามบริบทของการประเมินได้ถูกต้องไหมครับนอกจากนี้ยังมีการทดลองให้เอาตัวเกณฑ์การประเมินนั้นเนี่ยในช่องตารางในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นลองทดลองคิดตัวหัวข้อสำหรับการประเมินซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเรียนที่ทำหัวข้อที่คล้ายกันเช่นเรื่องของเนื้อหายังจำได้ใช่ไหมลูกคุณครูก็บอกไปว่าถ้าประเด็นเนื้อหามีความซ้ำกันเราสามารถที่จะทำไมครับเอาสำนวนของเพื่อนกลุ่มแรกกับอีกหนึ่งกลุ่มนั้นมาร่วมการผนวกกันเป็นเนื้อความที่เกิดเป็นความสมบูรณ์ในเนื้อหาได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมีอยู่หนึ่งกลุ่มครูจำไม่ได้ว่ากลุ่มไหนนะมีอยู่กลุ่มที่บอกว่าทำประเด็นเรื่องโครงสร้างเป็นกลุ่มที่4ใช่ไหมครับกลุ่มที่4เนี่ยได้มีการเขียนเรื่องโครงสร้างขึ้นมาคุณครูก็บอกไปว่าเรื่องของโครงสร้างนั้นมันเป็นการมองไปถึงตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาว่าเนื้อหาของเพื่อนเรานั้นมีความถูกต้องตรงตามประเด็นหรือไม่อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราระดมความคิดกันพูดหัวข้อในเรื่องของเกณฑ์การประเมินว่าเกณฑ์แต่ละชนิดนั้นหรือว่าแต่ละหัวข้อนั้นมีการเขียนหรืออธิบายระดับคะแนนอย่างไรบ้างตั้งแต่4 3 2และ1ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องมีการเขียนภาษาให้มีความสอดคล้องกับตัวของระดับคะแนนตัดสินได้แต่คุณครูก็บอกไปต่ออีกว่าการตัดสินไม่ใช่เป็นการตัดสินเพื่อบอกว่าชิ้นนี้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าเป็นการบอกเพื่อให้เห็นข้อที่เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดพัฒนานั่นเองนะครับมาถึงในวันนี้ครับเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนนักเรียนครับกระซิบบอกสักหน่อยว่าตอนนี้เราใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วครับใกล้ที่จะต้องนำเสนอผลงานเขียนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเรื่องของรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วยคุณครูเจมอ่านจุดประสงค์หน่อยนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ครับ
1: ขอขั้นตอนการออกแบบสัดส่วนเรียนผลงานหนังสือได
0: ้ข้อที่2ครับ
1: สัดส่วนเรียนผลงานแล้วนำเสนอผลงานสร้างผลงานได
0: ้และข้อที่3ครับหลักๆ3ประเด็นที่เกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับจุดประสงค์เขาบอกว่าบอกขั้นตอนการออกแบบสัดส่วนเล่มผลงานหนังสือได้มันมีคำหลักๆอยู่คือคำว่าผลงานหนังสือแสดงว่าต้องเข้าใจขั้นตอนในการออกแบบสัดส่วนสัดส่วนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับกลุ่มหรือส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเล่มหนังสือนักเรียนเคยไปซื้อหนังสือไหมครับจุดแรกที่เราเห็นเลยคืออะไรหน้าปกข้างในเป็นอะไรเป็นเนื้อหาเป็นคำนำเป็นรูปภาพเป็นอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็ปิดด้วยอะไรครับปกหลังถูกต้องไหมอันนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องสามารถบอกขั้นตอนได้ต่อมาสิ่งสำคัญมากเลยคือการสร้างสัดส่วนเล่มผลงานแล้วนำเสนอผลการสร้างผลงานได้ต่อไปครับร่วมกิจกรรมในการสร้างสัดส่วนเล่มผลงานแล้วนำเสนอผลการสร้างผลงานได้ฉะนั้นอันนี้ก็จะไล่ไปตามขั้นตอนของการบอกสัดส่วนสิ่งสำคัญคือการสร้างสัดส่วนและร่วมกิจกรรมในการสร้าง

0: ัดส่วนเล่มผลงานแล้วนำเสนอผลการสร้างสัดส่วนผลงานได้อันนี้คือจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดให้นักเรียนต้นทางได้ร่วมกันระดมความคิดครับหลังจากที่พวกเราทุกคนนะครับได้ออกแบบงานเขียนและได้มีการนำเสนอรวมถึงสะท้อนจากเพื่อนและผู้ปกครองแล้วนะครับอ่ะในวันนี้นักเรียนคิดว่าขั้นตอนต่อไปเราควรทำอย่างไรต่อครับเราทำยังไงต่อพอได้รับการสะท้อนจากเพื่อนจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงต่อใช่เอาข้อความเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงกระบวนการอะไรครับเอาไปปรับปรุงพัฒนาผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นทักษะที่คุณครูอยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้ร่วมมือกันทำเพื่อให้เห็นบางอย่างฉะนั้นในมุมมองของเรากับมุมมองของผู้ปกครองนั้นอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปก็ได้ก็ให้เอาสิ่งเหล่านี้มาเพิ่มเสริมเติมเต็มให้ผลงานของเรานั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับทีนี้ครับเราไปดูเนื้อหากันดีกว่าเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องอะไรลูกขั้นตอนการออกแบบหนังสือการจะออกแบบหนังสือสักเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นเพียงการเอาตัวอักษรแล้ววางลงบนกระดาษเท่านั้นแต่ให้จำเอาไว้ว่าการออกแบบหนังสือนั้นถือเป็นศิลปะสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นเกิดความประณีตและมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบได้ฉะนั้นนักเรียนคิดว่าการที่เราไปเอากระดาษแล้วเอามารวมเล่มเป็นหนังสือเลยอ่ะมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องนะนักเรียนจะเห็นว่ากว่าจะออกมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มได้ง่ายหรือยากเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเราทำเสร็จเราก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันนี้การออกแบบหนังสือเนี่ยสามารถทำได้ง่ายกว่าในอดีตเพราะว่าในอดีตนั้นบางยุคที่ยังไม่มีอะไรครับความทันสมัยของเทคโนโลยีเนี่ยต้องใช้เป็นการพิมพ์ดีดนะนักเรียนรู้จักพิมพ์ดีดไหมถ้าเราพิมพ์ดีดผิดก็ถือว่าต้องมีการแก้ไขถ้อยคำด้วยนะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยกว่ากระบวนการตั้งแต่การออกแบบสัดส่วนออกแบบเนื้อหาการตีพิมพ์การนำเสนอพวกนี้ก็มีความสำคัญมากรวมถึงสิ่งสำคัญคือการตรวจทานไวยากรณ์ด้วยฉะนั้นนักเรียนคิดว่ามันง่ายไหมไม่ง่ายนะแต่เราไม่จำเป็นถึงขั้นว่าต้องไปเข้าโรงพิมพ์แต่ให้เข้าใจทักษะวิธีการว่ากว่าจะออกมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มนั้นต้องใช้ความพิถีพิถันแล้วก็ศิลปะทางด้านต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งขั้นตอนการออกแบบหนังสือเรามีดังต่อไปนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับช่วยครูดูหน่อยครับการกำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายสิ่งแรกเราทำอะไรก่อนครับใช่วัตถุประสงค์ของหนังสือคือจะทำเพื่ออะไรเช่นเพื่อให้ความรู้เพื่อให้ความบันเทิงเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งอื่นๆตามแต่เจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ตัวหนังสือนักเรียนจะเห็นว่าโดยวิสัยของมนุษย์ส่วนใหญ่อะมนุษย์ชอบอ่านสารคดีหรือบันเทิงคดีมากกว่าถูกเพราะมันเป็นเรื่องเบาสมองเป็นเรื่องที่อ่านแล้วสบายใจในขณะที่สารคดีนั้นถ้าเรายังจำได้สารคดีมันเป็นหนังสือที่มุ่งเน้นเรื่องอะไรใช่มุ่งเน้นความรู้มุ่งเน้นการให้ความจริงฉะนั้นในการอ่านสารคดีบางครั้งเนี่ยถ้าเราอ่านมากๆอาจจะเกิดความเครียดก็ได้แต่ในขณะที่ให้ความบันเทิงนั้นมีอรรถรสมีศิลปะในการเขียนถ้อยคำที่มากกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจริตแต่ละคนว่าชอบสารคดีหรือว่าบันเทิงคดีมากกว่านะครับถามต้นทางก่อนต้นทางชอบสารคดีหรือบันเทิงคดีครับเพราะว่าอะไรครับสนุกสนานดูน่าสนใจนะครับแต่ในขณะที่สารคดีนั้นก็เป็นการให้ความจริงที่อะไรครับน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะครับต่อไปประเด็นที่2คือเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเราดูอะไรบ้าง
1: อาย
0: ุเราดูอายุดู
1: เพศ
0: ดู
1: อาช
0: ี
1: พ
0: ดูอะไรอีก
1: ความสนใจ
0: ความสนใจฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในการเขียนหนังสือบางเรื่องนะครับไม่สามารถที่จะให้บางกลุ่มอ่านได้นะครับแม้กระทั่งรายการในปัจจุบันนักเรียนจำได้ไหมครับว่าในรายการที่เราดูกันในโทรทัศน์เนี่ยยังต้องมีการจัดเรท ในการชมเลยเช่นบางรายการสามารถรับชมได้ทุกวัยเคยเห็นไหมครับจะขึ้นอยู่ข้างหน้าก่อนบางรายการต้องอายุ13ปีขึ้นไปบางรายการอะไรครับ18ปีขึ้นไปแล้วก็คุณครูเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งคือเป็นฉอชิงอันนี้คือเฉพาะเลยเฉพาะผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะมีการนำเสนอเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นทางสังคมเป็นประเด็นอ่อนไหวแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นลักษณะคล้ายกันคือกลุ่มเป้าหมายเราจะกำหนดไปที่ใครฉะนั้นถ้าเราจะสร้างหนังสือเพื่อให้เด็กอนุบาลอ่านเราไปเอาเนื้อหาแบบพี่มอปลายอย่างนั้นได้ไหมก็ไม่เหมาะสมฉะนั้นต้องมีการคิดก่อนตั้งแต่ขั้นแรกว่าทำอะไรแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมาครับการศึกษาหนังสือประเภทเดียวกันเนี่ยวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยแล้วก็รูปแบบของหนังสือคู่แข่งตรงนี้อยากให้มองว่าถ้าเกิดว่ากรณีนักเรียนไปทำเป็นบิสเนสหรือธุรกิจต้องดูว่าในตลาดปัจจุบันนั้นคนส่วนใหญ่อ่านหนังสืออะไรเป็นหลักถ้าเราพบว่าหนังสือที่มีการทำการตลาดเยอะๆแล้วเราทำไม่ถึงเนี่ยบางครั้งก็อาจจะถูกตีตกได้ฉะนั้นเรื่องของการตลาดเรื่องของคู่แข่งก็สำคัญนะอาจจะมองว่าไอ้คุณครูเจมมาสอนพวกเราในเชิงธุรกิจหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าใครจะรู้ว่าที่นั่งอยู่ในห้องออกอากาศหรือว่านั่งอยู่ปลายทางเนี่ยในภายภาคหน้าอาจจะต้องไปทำงานในโรงหนังสือพิมพ์ก็ได้หรือว่าเป็นนักหนังสือก็ได้ฉะนั้นเวลาถึงขั้นที่เราเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เองก็ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยว่าในกระบวนการที่เราไปศึกษาคู่แข่งเขาทำหนังสือแบบไหนถ้าเขาทำแบบนี้แล้วเราจะมีแนวคิดอย่างไรให้หนังสือของเรานั้นมีความแตกต่างแล้วดูน่าสนใจมองปุ๊บอุ๊ยน่าซื้อจังเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเราถึงขั้นต้องไปซื้ออย่างนั้นเลยไหมอย่างเราเพียงแค่เป็นการรวบรวมผลงานให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนก่อนต่อไปครับการวิเคราะห์อะไรลูกการวิเคราะห์เนื้อหาก็เป็นการทำความเข้าใจเนื้อหาของหนังสืออย่างถ่องแท้เพื่อเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมอย่างบางคนบอกว่าครูเจมครับผมอยากจะทำเป็นหนังสือเล่าเรื่องจากภาพได้ไหมได้ไหมครับได้ทีนี้อาจจะเหนื่อยตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าในปัจจุบันมันมีเรื่องของพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญามันอาจจะเหนื่อยเราตรงที่อะไรอาจจะต้องวาดภาพขึ้นมาเองแต่ว่าในปัจจุบันทำไมครับเราให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยได้ไหม
1: ได
0: ้ช่วยได้แต่ว่าก็ยังไม่แนะนํา 100% ว่าโอ้มีอยู่20หน้าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ไป20หน้าเลยอย่างนี้ก็ยังไม่เหมาะเพราะว่าบางภาพนั้นพูดกันตรงๆว่าณวันเวลาที่เรามีการบันทึกเทปแล้วก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยปัญญาประดิษฐ์นั้นก็ยังเข้าใจบางส่วนไม่ครอบคลุมนะเช่นสมมติว่าครูเจมบอกว่า อยากจะให้สร้างสระโบกขรณีซึ่งเป็นสระหนึ่งที่อยู่ในหรือว่าอยู่ในเรื่องเล่าตำนานทางวรรณคดีเก่าๆเนี่ยบางครั้งการเจเนเรตภาพออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามความต้องการก็ได้แต่ว่าต้องยอมรับว่าในปัจจุบันณวันนี้ที่เรามีการบันทึกเทปแล้วก็ปลายทางกำลังชมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะปัญญาประดิษฐ์ของเราเนี่ยเก่งมากนะนักเรียนคุณครูเคยสร้างภาพอยู่ครั้งหนึ่งภาพเจเนเรตภาพพิมพ์ไปว่าช่วยฉันออกแบบเทวดาเป็นผู้ชายเปลือยท่อนบนด้านล่างใส่ผ้าและมีถนิมพิมพาพรรอบตัวนั่นเองครับสิ่งที่มันยากในเรื่องของการสร้างภาพแบบนี้คืออะไรครับใช่คือการอธิบายคือการป้อนคำสั่งให้ปัญญาประดิษฐ์เขาเข้าใจนักเรียนเชื่อไหมว่าสิ่งยังไม่พอแค่นี้นะและขอให้ในมือขวาของเทวดาถือดอกบัวที่บานและมีแสงระยิบระยับอยู่เหนือดอกบัวนั่นเองคิดว่าเจนนิตออกมาแล้วได้ไหมได้ครับทีนี้สิ่งที่บอกว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเทวดาเฉยๆอ่ะเขาก็จะมองถึงเทวดาที่ไม่ใช่ของไทยด้วยอาจจะเป็นของทางกรีกด้วยต้องบอกไปเลยว่าต้องการสร้างภาพเทวดาแบบงานจิตกรรมลายเส้นไทยเขาเข้าใจทันทีไหมเขาเข้าใจทันทีฉันเป็นต้นอันนี้เราต้องเข้าใจว่าโลกเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนประมาณ 10-20 ปีก่อนที่ว่าเราอาจจะต้องไปมีจิตรกรแต่ไม่ได้แปลว่าการทำแบบนี้จะเป็นการด้อยค่าจิตรกรไม่ใช่นะเพราะว่าในบางภาพเนี่ยนักเรียนต้องเข้าใจว่า AI เขาก็ไปเอาอะไรครับข้อมูลจากที่ต่างๆจากหลายๆอย่างที่เพื่อนบอกเนี่ยนะฮะมาแปลงเป็นภาพให้กับเรานะเป็นต้นประมาณนี้ฉะนั้นท่านเรียนบอกว่านักเรียนอยากจะทำเรื่องของหนังสือภาพสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเป็นความท้าทายมากกว่านั้นถ้าเราวาดเองได้เนี่ยลิขสิทธิ์ยังไงก็เป็นของเราแต่ไม่ได้บอกว่า AI ทำไม่ได้นะก็ทำได้แต่คุณครูมองว่าให้เป็นส่วนประกอบของพวกเราดีกว่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วนักเรียนอยากจะ ทำเป็น AI แล้วก็เล่าเรื่องจากภาพก็ได้นะคุณครูว่าน่าสนใจนักเรียนคิดว่ายังไงเคยทำไหมครับนักเรียนถามหน่อยครับต้นทางปลายทางยกพร้อมกันเลยครับในห้องนี้ใครบ้างเคยใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้ที่เป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างภาพยกมือขึ้นหน่อยครับสร้างเป็นภาพขึ้นมาครับไม่ใช่สร้างภาพที่เป็นกิจการกันนะฮะสร้างเป็นภาพอะไรครับเป็นการ์ตูนไหมเป็นอะไรอีกอ๋อเป็นรูปเมนูอาหารเป็นส้มตำตรงนี้เป็นอะไรครับ
2: เป็นภาพผู้หญิงใส่ชุดไทย
0: เป็นภาพผู้หญิงใส่ชุดไทยตอนที่ทำอาหารอันนี้ใช่ไหมที่เคยเอามาใส่อันนี้เคยทำเป็นอะไรครับ
3: รูปคนตีปิงปอง
0: เป็นรูปบุคคลกำลังตีปิงปองอันนี้เล่นกีฬาอันนี้ทำอะไรครับเป็นอะไรนะสร้างเป็นรูปตัวเองใช่ไหมครับแล้วได้ผลลัพธ์ตรงไหมตรงนะครับอยากทราบเอาไมโครโฟนตอบให้ฟังอันนี้น่าสนใจนะฮะลองดูนะฮะใครที่เป็นสายสร้างเป็นรูปบุคคลตอนนั้นป้อนคำสั่งในปัญญาประดิษฐ์ไปว่าอะไรครับ
4: รูปภาพแล้วก็อธิบายว่าเราอยากได้เส้นลายแบบไหนครับแล้วก็พอเราได้ปุ๊บเขาก็จะสร้างภาพให้เราเองครับ
0: ภาพที่ได้ก็คือค่อนข้างตรงไหมหรือว่ายังไม่ตรง
4: ค่อนข้างตรงครับ
0: ค่อนข้างที่จะตรงนะครับขอบคุณมากครับกลุ่มนี้สร้างเป็นรูปอะไรนะเคยไหมเคยสร้างเป็นป่าเป็นอย่างนี้ไหมเคยใช่ไหมครับสร้างเป็นรูปเป็นป่าอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ครับเคยไหมครับสร้างเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปช้างกำลังร้องไห้อยู่ตรงริมแม่น้ำนักเรียนครับความท้าทายในปัจจุบันเห็นปะไม่แน่นะต่อไปนี้คือไม่ต้องต่อไปนี้ครับครูเนี่ยเวลาว่างเว้นจากภารกิจงานสอนเนี่ยนะฮะด้วยความที่ในพื้นที่อำเภอหัวหินในเวลานี้เนี่ยนะฮะก็คือมีห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับครูเนี่ยจะชอบเข้าไปในร้านหนังสือก็พบว่าปกหนังสือในบางสำนักพิมพ์เนี่ยทำไมครับเริ่มมีการสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์แล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดอะไรครับกระบวนการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณนี้ฉะนั้นนอกจากเรื่องที่คุณครูพูดมาเนี่ยอาจจะนอกเรื่องไปสักหน่อยนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดรูปแบบเนื้อหารวมถึงเป็นการให้สีสันในเล่มด้วยเพราะว่านักเรียนอย่าลืมว่าหนังสือจะน่าสนใจได้ต้องมาจากศิลปะในการสร้างสีสันการใช้ภาพหนังสือภาพอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่ได้ซื้อเป็นตัวโปรเป็นยังไงครับมันจะมีอะไรข้อจำกัดต่อวันว่าใช้เท่าไหร่ได้บ้างแต่น่าไม่แน่นะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีเรามีการพัฒนาไปมากกว่านี้อาจจะได้ใช้ได้ดีกว่านี้นะครับประเด็นต่อมาคืออะไรครับ
5: ออก
0: แบบหน้าปกนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากปกเป็นหน้าตาของหนังสือควรออกแบบให้โดดเด่นและสื่อถึงเนื้อหาภายในคุณครูจำได้ว่าเมื่อตอนต้นชั่วโมงของหน่วยแรกครูเคยมีกิจกรรมให้ตัวแทนกลุ่มจำได้ไหมเดินออกมาหน้าห้องแล้วหยิบหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบจำได้ไหมครับและแต่ละกลุ่มก็ทำไมเอาไปดูว่าตัวเองนั้นชอบเรื่องอะไรมีอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ครูจำไม่ได้แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับบอกว่าคุณครูครับผมเห็นหน้าปกหนังสือแล้วผมหิวก็เลยถามว่าทำไมเพื่อนบอกว่ามีแต่รูปช็อกโกแลตเห็นไหมครับว่าอันนี้ถ้าเราหิวได้แสดงว่ามันไปเข้าเนื้อหาในเรื่องของการออกแบบหน้าปกเพราะว่าหนังสือเล่มนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการการทำช็อกโกแลตพูดถึงช็อกโกแลตชอบรับประทานไหมครับ
6: ชอบ
0: แล้วนักเรียนต้นทางทราบไหมว่าช็อกโกแลตจริงๆแล้วมันไม่ได้หวานแล้วเราชอบทานแบบไม่หวานไหม
6: ไม
0: ่ชอบแสดงว่าต้องตอบตัวเองใหม่ว่าตัวเองติดช็อกโกแลตหรือตัวเองติดน้ำตาลในช็อกโกแลตหรือติดหวานนั่นเองนะเหมือนกันเอาใครชอบทานชาไทยยกมือใส่ไข่มุกด้วยอร่อยเลยเหมือนกันแบบนี้ถ้าเราต้องการจะออกแบบปกเกี่ยวกับเรื่องชาไทยอ่ะทำได้ไหม
6: ได
0: ้ก็ทำตัวอะไรครับชาให้มีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สีพื้นหลังให้มีความสอดคล้องซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปตรงประเด็นนั้นมากนะครับต่อไปครับการจัดวางเนื้อหาก็เป็นการวางตามขอบข่ายที่ได้วางไว้เช่นช่องว่างระยะห่างแล้วก็การแบ่งสัดส่วนเป็นต้นนะครับทีนี้เลือกภาพประกอบเนี่ยก็ ให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาบางคนชอบอ่านหนังสือลึกลับเช่นเรื่องพูด

0: ลือกอะไร
1: เลือกก็ได
0: ้เชื่อว่าห้องนี้เคยอ่านหนังสือสมัยก่อนที่มันจะออกเหลืองๆเคยเห็นไหมมีกลิ่นแบบกลิ่นเฉพาะตัวของกระดาษอันนี้ก็จะเป็นกระดาษรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งกระดาษพวกนี้มีความคงทนนะแต่ในปัจจุบันมีกระดาษหลายแบบมากเช่นกระดาษโฟโต้กระดาษอาร์ตมันกระดาษ A4 เนื้อต่างๆหรือว่ากระดาษชนิดต่างๆที่เขาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่สิ่งหนึ่งถ้าใครเคยอ่านหนังสือแล้วพลิกไปตรงบริเวณด้านหลังปกหรือด้านหน้าปกจะมีการเขียนบอกว่าหนังสือเล่มนี้ใช้กระดาษถนอมสายตาเคยเห็นไหมเคยแบบนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่นะครับต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาและงบประมาณต่อไปครับการเลือกเทคนิคการพิมพ์นะครับบางครั้งถ้าเรามีต้นทุนดีก็อาจจะทำไมครับเป็นสีทั้งเล่มเลยแต่บางที่ก็อาจจะทำไมครับเป็นสีแค่หน้าปกข้างในเป็นขาวดำบางเล่มก็อาจจะเป็นสีหน้าปกแล้วก็มีขาวดำแซมกับภาพสีบ้างเราเคยเห็นไหมเป็นต้นพิจารณาขนาดรูปแบบของหนังสือก็จะเป็นไงครับอาจจะเป็นปกอ่อนบ้างปกแข็งบ้างขนาดใหญ่ขนาดเล็กขึ้นอยู่กับบริบทของเราต่อมาการตรวจสอบแก้ไขข้อแรกทำอะไรครับใช่การตรวจทานเนื้อหาต้องตรวจให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการพิมพ์ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องในกระบวนการจัดวางแล้วก็ขอความคิดเห็นในส่วนนี้กรณีถ้าเราต้องตีพิมพ์เพื่อจัดจำหน่ายหรือเป็นการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต้องมีการให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆตรวจและให้ข้อคิดเห็นก่อนจึงจะออกสู่สาธารณชนได้ต่อไปครับการพิมพ์และจัดจำหน่ายครับ1ครับคือส่งไฟล์พิมพ์ให้โรงพิมพ์เพื่อทำการผลิตแต่เราต้องเป็นถึงขนาดนั้นไหมไม่จำเป็นถ้าเราต้องการจะพิมพ์เนี่ยเราใช้เครื่องพิมพ์ได้ไหมก็เป็นการพิมพ์เหมือนกันนะครับการจัดจำหน่ายทำอะไรบ้างอาจจะจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์หรือว่าขายตามร้านหนังสือทั่วไปทีนี้ครับนักเรียนคิดว่าการออกแบบเล่มหนังสือสักเล่มเนี่ยสำคัญไหมนักเรียนคิดว่าสัดส่วนขั้นตอนของการออกแบบหนังสือเนี่ยมันยากหรือง่ายมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันมีขั้นตอนอยู่หลายรูปแบบแต่ว่ามันก็เป็นความท้าทายของนักเรียนครับทีนี้ครับจากกิจกรรมที่คุณครูได้พูดมาทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนการเลือกใช้สีการเลือกใช้สิ่งต่างๆทั้งหมดนี้มาสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้วันนี้ทำอะไรบ้างให้พวกเราทุกคนศึกษาใบความรู้เรื่องนี้ก่อนขั้นตอนการออกแบบอะไรครับหนังสือมีทั้งหมด1หน้าหลังจากนั้นครับนักเรียนดูโจทย์ข้อแรกครับนักเรียนตอบไปเลยครับกระบวนการวางแผนสัดส่วนของหนังสือทำอย่างฉันทำเรื่องนี้ฉันต้องการตั้งชื่อให้มีความทันสมัยมีความดูมีความแบบเป็นสมัยนิยมอะไรอย่างเงี้ยควรตั้งชื่อหนังสืออย่างไรหลังจากนั้นก็เอามาแบ่งสัดส่วนเนื้อหาว่าเรามีการแบ่งสัดส่วนเนื้อหาอย่างไรบ้างอันนี้เป็นชื่อเนื้อหาและอันนี้เป็นรายละเอียดของเนื้อหานั้นเช่นสมมตินะสมมติขออนุญาตนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับสมมติครูเจมส์เป็นคนชอบเรื่องลึกลับครูบอกว่าตำนานกระสือปลายทางมีคนทำเรื่องเด็กของคุณครูไหมครับเพิ่งฟังรายการหนึ่งมานะฮะโอ้ชื่นชอบมากครับมีหัวกระไซอะไรอย่างนี้นะฮะสมมติเราบอกว่าเราเอาตำนานกระสือรู้จักกระสือไหมครับสมมติไตเติ้ลเป็นเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าครูเจมบอกว่าครูเจมทำเรื่องกระสือประเด็นที่หนึ่งตำนานกระสือในเอเชียใหญ่ไหมเพราะมันเป็นเอเชียหลังจากนั้นสโคปมาตำนานกระสือในประเทศไทยแคบลงยังความเชื่อของกระสือและบทบาทของกระสือกับสังคมและการสะท้อนคิดเห็นไหมครับอันนี้ย้ำว่าครูเจมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนในขณะที่ยืนสอนอยู่เรื่องนี้มันก็ปึ้งขึ้นมาในขณะนี้เลยว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้ถ้าอยากทำเรื่องอื่นล่ะสมมติว่าวิวัฒนาการของช็อกโกแลตเป็นยังไงน่าสนใจไหมดูหิวเนาะวิวัฒนาการของช็อกโกแลตหรือเขียนไปตรงๆเลยว่าช็อกโกแลตก็ได้ประเด็นแรกเอาเรื่องอะไรดีนักเรียนต้นทางปลายทางที่มาหรือต้นกำเนิดของช็อกโกแลตอะไรต่ออวัตถุดิบและกระบวนการผสมของช็อกโกแลตหรืออีกอย่างหนึ่งนะตั้งชื่อแบบให้ชวนคิดว่าช็อกโกแลต

มาจากไหนช็อกโกแลตหวานหรือไม่หวานได้ไหมข้างในก็อยู่ที่การใส่เนื้อหาของเรานักเรียนต้นทางเข้าใจไหมลูกประมาณนี้เข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจตอบผมหน่อยเข้าใจไหมครับปลายทางเข้าใจไหมครับถ้าปลายทางเกิดความสับสนในประเด็นใดสามารถสอบถามจากคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมหรือถ้าไม่มีคุณครูผู้ควบคุมนะครับสามารถหาจากสื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติมเพื่อเป็นการชี้ทางในการให้ความรู้เพิ่มเติมครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มลงมือทำจดจำได้และอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับเดี๋ยวช่วงนี้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมกันรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่1โดยเป็นการศึกษาเรื่องอะไรครับใบความรู้เรื่องขั้นตอนการออกแบบหนังสือหลังจากนั้นก็ให้มาสร้างสัดส่วนซึ่งจะไปล้อในขั้นตอนจุดประสงค์ข้อที่2คือลำดับในการสร้างตอนนี้คุณครูได้ขออนุญาตนำตัวแทน1กลุ่มก่อนจากการที่เดินดูกิจกรรมเมื่อสักครู่ว่าเป็นอย่างไรบ้างให้ตัวแทนกลุ่มที่2ใช่ไหมครับได้เล่าตั้งแต่ไตเติ้ลจนถึงสัดส่วนแต่ละองค์ประกอบที่ได้มีการวางแผนครับเชิญครับ
1: ไตเติ้ลนะคะก็คือสัตว์น้ำสัตว์ใจวัฒนถิ่นไทยค่ะประวัติสงกรานต์ค่ะเป็นประเพณีมีมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันปฏิทินหลวงกำหนดให้วันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ความสำคัญมีความสำคัญในฐานะวันขึ้นปีใหม่ที่สืบทอดมานานและเป็นวันหยุดข้าราชการค่ะทำอะไรในวันสงกรานต์นิยมการทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะนางสงกรานต์ประจำ7วันก็คือนางสงกรานต์7วันค่ะสงกรานต์4ภาคภาคเหนืออีสานกลางใต้ค่ะความเชื่อเป็นการชำระสิ่งไม่ดีออกจากตัวการขอโทษขอพรและแสดงความกตัญญูค่ะ
0: เอาปรบมือให้กับกลุ่ม2ด้วยครับขออนุญาตเพิ่มเติมจากสิ่งที่นักเรียนได้พูดไปนะครับเขาบอกว่าไตเติ้ลนี้คือเรื่องอะไรครับสาดน้ำสาดใจวัฒนถิ่นไทยอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะประเด็นที่1เขาบอกว่าเป็นประเด็นอะไรครับประวัติวันสงกรานต์ก็บอกว่าวันสงกรานต์นั้นเกิดมาตั้งแต่วันใดถึงวันใดบ้างมีการประกาศใช้วันใดพอไตเติ้ลที่2บอกว่าอะไรครับขอโทษหัวข้อที่2เป็นเรื่องของความสำคัญเมื่อกี้จำได้ว่านักเรียนพูดว่าวันหยุดข้าราชการจริงๆต้องบอกว่าเป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัดตะเริกไม่เป็นไรอาจจะตื่นเต้นนะครับต่อมาครับ เราทำอะไรกันในวันสงกรานต์บ้างก็มีสวดมนต์ขอพรไหว้พระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็การเล่นน้ำในวันสงกรานต์แล้วก็สิ่งสำคัญที่อยู่คู่กับวันสงกรานต์เลยคือประเด็นเรื่องของนางสงกรานต์ซึ่งเป็นเทพีทั้งหมดที่จะต้องอัญเชิญเศียรของท้าวกบิลพรหมออกมาแห่รอบจักรวาลว่าในปีนี้สมมติ68เนี่ยใคร2569ใครไล่ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง7วันก็คือจะวนอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของขออภัยสงกรานต์4ภาคนักเรียนใช้คำว่าเหนืออีสานกลางใต้อย่างงี้พอเราเจอคำว่าอีสานเนี่ยอาจจะใช้คำที่เพราะกว่านั้นคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นความเชื่อก็เชื่อเรื่องอะไรบ้างเช่นการขอพรโชคลาภแล้วก็การอำนวยอวยพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกิดความสุขความสวัสดีในชีวิตนั่นเองนะครับขอบคุณกลุ่ม2เป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวกลับที่ได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวสุ่มบ้างดีกว่ากลุ่มนี้ไตเติ้ลเรื่องอะไรครับใช้ไมโครโฟนตอบไปเลยครับยืนหน่อยครับ
2: เรื่องภารกิจลับของลูกหมูทั้ง3ค่ะ
0: ภารกิจลับของลูกหมูทั้ง3ขออีกหน่อยครับประเด็นแรกเรื่องอะไรครับ
2: ที่มาของนิทานลูกหมู3ตัวค่ะ
0: เป็นอย่างไรบ้าง
2: เป็นนิทานพื้นบ้านเก่าแก่จากประเทศอังกฤษโดยมีหลักฐานตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่19ปีคศ1840
0: คศย่อมาจากอะไรครับ
2: คริสตศักราชค่ะ
0: คริสตศักราชเก่งมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเห็นยังว่านั่งลงได้ครับนักเรียนเห็นยังว่าการวางไตเติ้ลแล้วก็การใส่เนื้อหาพวกนี้มันจะเป็นตัวที่จะทำให้เรานั้นเห็นทิศทางของการทำอะไรของการทำอะไรการสร้างสัดส่วนของหนังสือได้เห็นไหมครับว่ากว่าจะเป็นหนังสือหนึ่งเล่มง่ายหรือยากต้องวางแผนให้ดีนะครับเก่งมากๆมาถึงช่วงท้ายในวันนี้ครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมการเขียนในชั่วโมงนี้ทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้อะไรบ้างฝึกการคิดอย่างเป็นขั้นตอนในเรื่องของการวางแผนออกอะไรนะสัดส่วนของอะไรของหนังสือประมาณนี้เราได้ระดมความคิดไหม

0: มีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยไหมครับแล้วเราเชื่อเทคโนโลยีทั้งหมดไหม
1: ไม
0: ่เราต้องมีวิจารณญาณด้วยนะครับและมาถึงช่วงสำคัญของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำนี้ครับนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นคำว่าสถูปครับสถูปไหนหนอที่ถูกต้องถ้าเป็นสถูปฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางครับมีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับต้นทางปลายทางเอามือลงได้ครับถ้าเป็นสถูปสีม่วงถูกต้องยกมือขึ้นครับก็จำนวนอีกไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้และสถูปที่ถูกต้องนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องเขียนแบบนี้ครับนะสถูปนี้เป็นคำนามหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีรูปโอ่งคว่ำซึ่งก่อไว้สำหรับบรรจุของควรบูชามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันต์เป็นต้นบางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำว่าเจดีเป็นสถูปเจดีเช่นเดินเวียนเทียนรอบพระสถูปเจดีนะครับเป็นต้นภาพนี้ก็ยังคงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันครับช่วงนี้เราได้ดูภาพจากพิพิธภัณฑ์เยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: แสดงว่าของที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: มากแต่ย้ำว่านี่คือของที่กรมศิลปากรตามกลับคืนมาได้จาก1ใน4ส่วนเพราะของที่เหลือนั้นคนร้ายโจรกรรมไปบางคนเอาทองไปหลอมบางคนเอาทองไปขายต่อให้กับต่างชาติแต่ถ้านักเรียนไปศึกษาจากแพลตฟอร์มในอื่นๆนะมีความเชื่อกันว่ากรุพระปางราชบูรณะเนี่ยเป็นกรุอาถรรพ์เป็นการให้คำสาปเอาไว้ว่าถ้าใครที่ขโมยสมบัติของชาติขโมยของแผ่นดินไปเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปซึ่งตามคำบอกเล่าของชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านพื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยบอกว่ากลุ่มโจรน่ะค่อยๆทยอยเสียชีวิตไปทีละคนทีละคนเหลือเพียงแค่หัวหน้าโจรที่สติวิปลาสไปจนสิ้นใจนะครับลองไปหาอ่านดูนะอันนี้เป็นความสวยงามแบบหนึ่งฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพ องค์สถูปเจดีย์ทองคำจำลองนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาผมก็ขอขอบพระคุณที่ท่านนั้นได้อนุเคราะห์ให้ผมเนี่ยเข้าไปถ่ายภาพเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปใครอยากดูของจริงไปดูได้ที่ไหนครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองหลังจากที่เราออกสัดส่วนเรียบร้อยแล้วก็เก็บเป็นเนื้อหาไว้และในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนกันต่อเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2คุณครูปลายทางเตรียมอะไรบ้างเตรียมพอยต์เตรียมใบความรู้และเตรียมใบงานเรื่องรังสรรค์ผลงานเขียนครั้งที่2สำหรับในชั่วโมงนี้ก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะสามารถเข้าใจขั้นตอนของการออกแบบสัดส่วนเนื้อหาได้แล้วก็เอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนตามความเหมาะสมของเราได้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันเพื่อไปออกกำลังกายกันไหมครับ
2: เอาครับ
1: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วเสร็จแล้วเบาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

0: มาพยศหน่อยดิ
1: มา
0: แล
1: ้วมาสี่สามสองด้านข้างโบกี้โบชนะคุณ

0: 妈，骑马哟，骑马哟，骑马哟，
1: 妈，
0: hmm.

ยู่กับที่มาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

เอาไหมนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5 6

0: 10 5 6 7เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 แล้ว
1: ฉันจะเป็นกระต่ายใช่ไหม1 2

0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ใช่เลย
1: เอาแล้วม
0: ัน
1: เหล
0: ือ
1: ตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน
2: เธออย่าทำใช่ไหม
0: 7 8รอบ
2: มาลอยมาเสริมกำลังฉ
0: ัน
2: จะเป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหม
0: ร
2: อบ
0: ไปมาสองใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปสอง

ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต่าย

กันไกค้อนหมุนหมุนหมุนกันไกค้อนงองอค้อนแล้วกระดาษงองอค้อน

0: เนาะถอนกระดาษ
1: โอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงหลับท่ามาก้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดถึงเท้าว่างมาบ้าดึงอึ๊บได้เปลี่ยนขาดึง4 3 2แล้วแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมาลาลาเท้าหายใจเข้าไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมาสำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับการกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยังยิงเยาปักเป้ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉัน

0: นุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
1: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
2: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
1: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
2: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆ เพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
1: ปู่ลงมาท้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
2: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
1: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
2: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
2: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
1: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
2: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
1: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
2: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได้
2: เหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ

0: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
1: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
0: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
2: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
1: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
0: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
0: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30

0: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอม

และต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอน

ับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับพวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวัง

อะไรกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรนานชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับรัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความประทับใจในงาน Welcome Dinner ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางนะครับพร้อมกับการจัดเต็มการแสดงจัดเต็มรูปแบบ

ซึ่งทางด้านนอกและก็ด้านในของตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตกแต่งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย

0: ก็เป็นภาพความประทับใจซึ่งทำให้เรารู้จักน้องเนเน่ตอนการประกวดในครั้งนั้นคือบทเพลงซอมบี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้เป็นการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสติน่าเนี่ยนะครับคุณอเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือนางคริสติน่ากอกเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกโยกตามเพลงเลยนะตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคารโลกนะคะก็ได้ร่วมกันหารือทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะโลกกันอย่างเข้มข้นทีเดียวส่วนภาพรวมค่ะการจราจรพื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดย3วันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ

0: ายต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการคาดการณ์ค่ะว่าหนี้สาธารณะโลกอาจจะพุ่งสูงแตะ 100% ภายในปี2030ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ได้เผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569นี้จะเติบโตที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29%อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง IMF เองก็ได้เปรียบเทียบการพัฒนา AI เป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆเป็นรูทีนกำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินปรับลดลงกระทบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินค่ะด้านหนี้สาธารณะนะคะทาง IMF คาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% ของ GDP โลกภายในปี2030ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงเสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะพร้อมให้ธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพทางราคาป้องกันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและไฮไลท์ที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนาวดีนวลสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกๆวันนะเราจะเห็นนะคะนอกจากว่าทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วนะอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
2: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างรถเข็นผลไม้แล้วอาจจะชินตาน
1: ะ
2: แต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ถ
1: ู
2: กไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นไอติมกะทิไงหวานมัน
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีแต่ซิกเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
2: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
2: ลูกชิดมัน แล้วแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอนายเอกภพพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3: ที่เหมือนมีความจงใจนะครับว่าปล่อยออกมาโดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี้ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยรู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันและเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอม
2: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
1: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นะคะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนาคารออมสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมประวัติการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลัง นอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
4: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไรธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรณีที่ไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2033นะครับจึงเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ครับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาคทั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้แรงงานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้ส่วนการดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้งมิติเงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจำจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
5: เราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็จะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
1: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใส โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะ

สมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลัง plus ค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอ.ส.ในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอ.ส.จะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการค่ะจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่าย

0: ล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอน

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกับครูอาทิตย์ชัยเทพาเช่นเคยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่1 นะครับก็คือพระพุทธศาสนานะครับและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เรื่องอะไรครับลูกคุณโทษและทางออกนะครับนี่ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับทางด้านความรู้นะครับด้านทักษะและกระบวนการด้านคุณลักษณะและที่สำคัญนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้ก็คือทำไมครับเลือกใช้คุณโทษและทางออกในการแก้ปัญหานะครับโดยเห็นความสำคัญของคุณโทษและทางออกในการแก้ปัญหาในชีวิตแสดงว่าวันนี้เราก็จะมาฝึกอะไรกันเอ่ยฝึกการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราเคยใช้ไปหลายวิธีไหมเคยเช่นอะไรบ้าง

0: ใช้อริยสัจสี่ในเรื่องไม่ได้ทำกันบ้านใช่ไหมมีการใช้อานาปานสติในการทำไมครับทำให้เกิดสมาธิจิตใจสงบใช่ไหมครับใช้อะไรอีกที่เราเรียนไป3อย่างไตรสิกขาศีลสมาธิและปัญญาและในวันนี้เราจะใช้อะไรลูก
1: ค
0: ุ
1: ณโทษและทางออก
0: คุณโทษและทางออกเอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับเริ่มเรียนเลยครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนร่วมกันศึกษาอ่ะทีนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านสถานการณ์ให้ครูฟังหน่อยครับว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรอ่านพร้อมกันเลยครับ

0: ากครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอ้ยอ่านออกเสียงได้ชัดเจนเอาล่ะนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้เรื่องแล้วว่าเรื่องนี้นะครับบ้านของสมชายตอนนี้ขายอะไรลูก
1: ขายสุราสาโ
0: ทขายสุราสาโทซึ่งสาโทเป็นการนำภูมิปัญญานะครับมาใช้แต่ว่าสาโทเนี่ยดันเป็นอะไรลูกเป็นสุราเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับเอาล่ะครับนักเรียนที่นี้นักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องราวอย่างดีแล้วนะครับครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำให้นักเรียนนะครับร่วมกันคิดข้อดีข้อเสียนะครับก็คือข้อดีก็คืออะไรครับจากเรื่องนี้อ่านไปข้อดีมีอะไรบ้างมีรายได้นำภูมิปัญญามาใช้มีอะไรอีกช่วยพ่อแม่เก่งมากนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบของนักเรียนเนาะแต่ข้อเสียละมีไหมหรือโทษมีไหมลูก
1: ม
0: ีอะไรบ้างผิดศีลทำให้เกิดอุบัติเหตุผิดกฎหมายผิดกฎหมายไหมอ่ะ
1: ไม
0: ่เพราะในข้อความทางการไม่ได้ห้ามใช่ไหมก็เลยขายได้เพราะเขาบอกไงว่าเป็นภูมิปัญญาใช่ป่ะแต่ผิดศีลแน่นอนเพราะคือสุราทำให้เกิดอุบัติเหตุแน่นอนเป็นสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์เก่งมากนะครับเราจะเห็นจากเรื่องนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีและข้อเสียแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเหมือนเพื่อนต้นทางหรือเปล่าสิ่งที่นักเรียนตอบมาดีมากครับทีนี้เรามาเติมเต็มกันอีกว่าสิ่งที่เป็นข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้างเหมือนที่นักเรียนตอบเลยก็คือสมชายทำไมครับช่วยพ่อหารายได้นะครับครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีไหมดีนะข้อดี

0: เพราะว่าทำไมครับเขาตั้งซุ้มสาโทอยู่ในทำเลที่ดีกว่าซุ้มอื่นนะครับถึงสมชายเนี่ยจะช่วยพ่อแม่ขายของแต่สมชายเองก็มีเวลาอ่านหนังสือและทำการบ้านในเวลาเดียวกันใช่ไหมลูกแล้วก็ทำไมครับบางครั้งพ่ออาจจะแบ่งเงินให้สมชายวันละ200บาทถือว่าเยอะไหม
1: เย
0: อะนะครับแต่ข้อเสียก็เหมือนที่นักเรียนตอบมาเลยสมชายสบายใจป่ะตอนท้ายสมชายสบายใจไหมลูก
1: ไม
0: ่เลยใช่ป่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุขออภัยครับอุบัติเหตุเหมือนที่นักเรียนตอบมาใช่ไหมลูกและทีนี้ทำไมครับสมชายเองมีความรู้สึกผิดที่ตนเองทำให้ผู้ขับรถเนี่ยขาดสติและมีความประมาทเพราะบางคนก็ทำไมครับดื่มที่ร้านบางคนก็ทำไมดื่มบนรถซื้อใส่ขวดดื่มบนรถใช่ไหมต่อมาครับอันนี้น่ากลัวมากเมื่อเวลาว่างๆสมชายเองก็ลองจิบสาโทดูอยากรู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรจิบบ่อยๆเข้าสมชายรู้สึกเป็นไงมึนนะครับแล้วสมชายเองก็คิดว่าตัวเองทำไมจะติดเหล้าหรือเปล่าเพราะว่าจิบทุกวันใช่ไหมครับต่อมาครับข้อ4สมชายเนี่ยไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือและทำการบ้านผลงานของสมชายอาจทำไมขาดตกบกพร่องเพราะอะไรนะครับบางครั้งอาจจะคิดเรื่องอื่นหรือทำไมครับพอเวลามีคนมาซื้อของก็ต้องรีบไปขายของก็คือขายสาโทใช่ไหมครับ5ครับการขายสุราทำไมครับถึงกฎหมายจะอนุญาตแต่เหมือนที่นักเรียนตอบเลยว่าผิดศีลก็คือเรื่องสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาเหมือนที่นักเรียนวิเคราะห์มาเลยนะครับข้อดีและข้อเสียอ้าวทีนี้พอมีข้อดีข้อเสียแล้วนะครับข้อดีข้อเสียที่นักเรียนคิดว่าพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้านักเรียนเป็นสมชายอ่ะตรงๆเลยนะถ้านักเรียนเป็นสมชายนักเรียนจะทำต่อหรือไม่ทำต่อเพราะอะไรขอตัวแทนอันนี้ขอตัวแทนใครจะเป็นตัวแทนดีกลุ่ม3นะครับมีตัวแทน
2: ผมคิดว่าไม่ควรทำต่อครับ
0: ไม่ควรทำต่อเพราะอะไรลูก
2: เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแล้วก็จะทำให้ผู้อื่นแบบว่าซื้อไปแล้วเกิดแบบว่ากินเยอะจนเกินไปอาจจะทำให้มึนเมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้มีใครอยากจะตอบอีกไหมขออีกสักตัวแทนสักหนึ่งคนก็ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำควรทำไหมตอบได้เลยลูกข้อดีและข้อเสียที่วิเคราะห์เนี่ยทำให้ตัดสินใจว่าไม่ควรทำต่อใครจะกลุ่มสองแล้วกัน
3: ควรหาอาชีพที่มีรายได้ดีอย่างอื่นแทนค่ะ
0: ก็คือไม่ควรขายสาโทต่อ
3: ใช่ค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับนักเรียนทั้งสองคนก็ตอบมาว่าไม่ควรทำต่อแต่ทีนี้ครับมีเรื่องราวต่อของสมชายเมื่อกี้ทิ้งท้ายว่าสมชายเป็นไงมีความทุกข์มาดูว่าสมชายนะครับจะเป็นอย่างไรใน EP ที่2เมื่อกี้ EP ที่1ใช่ไหมครับมาดู EP ที่2อ้าวอ่านพร้อมกันเลยครับทั้งต้นทางและปลายทาง

0: เก่งมากครับเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาละนะครับตอนนี้สมชายมีทางออกหรือยังลูกนะครับสมชายมีทางออกแล้วนะครับทีนี้ครูก็มีคำถามมาถามต่อว่าทำไมสมชายจึงสามารถค้นพบทางออกได้อ่ะขอตัวแทนสัก3คนอ่ะกลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3กลุ่ม6อ่ะกลุ่ม3 2คนกลุ่ม6 1คนอ่ะนะครับ
1: ไปปรึกษาคุณครูหรือผู้ใหญ่ครับและแบบว่าให้ผู้ใหญ่หรือคุณครูให้ช่วยแก้ทางปัญหาที่เราคิดว่าแบบว่ามันไม่ดีครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหมือนกันเหมือนกันไหมเหมือนกันกลุ่ม3บอกว่าเหมือนกันกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ล่ะเหมือนกันนะครับก็คือคำตอบนักเรียนนะครับบอกว่าเหมือนกันก็คือทำไมครับไปปรึกษานะครับครูและครูก็ช่วยหาทางออกนะครับแล้วก็มีใครช่วยอีกลุงกำนันมีใครอีกลูกนายอำเภอนะครับแล้วพ่อของสมชายเนี่ยช่วยด้วยไหมช่วยนะครับพ่อของสมชายก็มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับเอาละครับเก่งมากนะครับแนวทางที่สมชายสามารถค้นพบทางออกได้ก็เหมือนที่นักเรียนตอบมาเลยลูกนะครับข้อที่1นะครับก็คือสมชายเนี่ยพิจารณาเหตุผลของความไม่สบายใจว่าเกิดจากโทษของการขายสาโทข้อ2ทีนี้สมชายก็มาชั่งน้ำหนักเหตุการณ์และตอบได้ว่าเป็นไงครับโทษมากกว่าคุณก็คือเกิดผลเสียมากกว่าที่จะได้ใช่ไหมครับก็คือได้เงินจริงแหละแต่ผลเสียก็คืออะไรครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นคือชีวิตเลยนะครับ3ครับโทษที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้แต่สมชายคิดไม่ออกจึงไปปรึกษาครูครูปรึกษากับกำนันกำนันขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอและข้อที่4ครับคนจากการแสวงหากัลยาณมิตรทำให้ทุกฝ่ายช่วยสมชายครอบครัวนะครับและชาวบ้านในตำบลข้อ5พ่อกับแม่ของสมชายเนี่ยทำไมครับมีจิตใจที่ดีที่ขายสาโทไปเพราะอะไรลูกเพราะความไม่รู้และเมื่อมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าก็ทำไมครับให้ความร่วมมือทันทีเลยนะครับข้อที่6ครับสมชายเลิกขายสาโทเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพเช่นน้ำผึ้งจากสวนลำไยนะครับข้อที่7ครับอุบัติเหตุทางรถยนต์บนถนนสายนั้นทำไมครับพอไม่ขายสาโทแล้วก็อาจจะลดลงนะครับสุดท้ายครับข้อที่8สมชายสบายใจพ้นปัญหานี้แต่อาจต้องหาวิธีผลิตสินค้าอื่นแทนสาโทเพื่อประกอบอาชีพอื่นๆที่ดีกว่าซึ่งเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งนะครับเอาละครับดังนั้นนะครับถึงสมชายจะมีทางออกในเรื่องสาโทแล้วใช่ไหมครับตอนนี้สมชายได้ทางออกยังได้แล้วคือทำไมครับคือทำไมไม่ต้องขายสาโทแล้วแต่มาขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเช่นน้ำผึ้งแต่ทีนี้มีปัญหาต่ออีกไหมมีต่ออีกว่าสมชายทำไมครับจะต้องหาวิธีผลิตสินค้านะครับทางสินค้าอื่นแทนสาโทอาจจะต้องผลิตอย่างไรให้ขายได้ดีมีคุณภาพที่ดีนะครับและมีรายได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะหาผลิตภัณฑ์อื่นมาเสริมได้ไหมได้นะครับนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สมชายจะต้องทำไหมครับแก้ต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับเอาล่ะลูกทีนี้นะครับ ครูจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนตอนนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะครับและให้นักเรียนวิเคราะห์วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกเมื่อกี้เราได้ฝึกวิเคราะห์ไปหรือยัง
2: ฝ
0: ึ
2: กแล้ว
0: การวิเคราะห์คุณโทษและทางออกเราต้องมองจากความเป็นจริงเก่งมากนะครับให้เห็นข้อดีก็คือคุณและข้อเสียก็คือโทษพร้อมทั้งนะครับวิธีจะแก้ปัญหาหรือหาทางออกในเรื่องนั้นซึ่งทางออกต้องเป็นไงด้วย
2: ด
0: ีมีความเหมาะสมใช่ไหมครับเหมือนกับของสมชายอ่ะที่จริงสาโทเนี่ยถือเป็นภูมิปัญญาไหม
2: เป็น
0: แต่ทีนี้เป็นสิ่งที่ผิดศีลไหมผิดดังนั้นจึงต้องหาทางออกใช่ไหมครับทีนี้จะทำยังไงก็เอาภูมิปัญญาอื่นไงใช่ไหมครับเอาภูมิปัญญาอื่นเช่นผ้าทอเครื่องจักสารน้ำผึ้งจากสวนลำไยหรือกล้วยอบกรอบเป็นภูมิปัญญาอื่นมาทดแทนสาโทแบบนี้นะครับบางครั้งในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกเราต้องดูสถานะการณเวลานั้นด้วยณตอนนั้นด้วยและความเหมาะสมเอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับครูได้กำหนดสถานการณ์มาให้นักเรียนแล้วทั้งหมด6สถานการณ์นักเรียนพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อม
0: แล้วนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านสถานการณ์ไปพร้อมกันนะครับอ่านแล้วลองวิเคราะห์ไปด้วยนะครับสถานการณ์ที่1ครับอ่านพร้อมกันเลยครับ
3: น้องมา

นี่คือสถานการณ์ที่1อ้าวต่อมาสถานการณ์ที่2บ้างอ่ะอ่านพร้อมกันเลยครับ

0: ที
1: ่
0: 2สถานการณ์ของน้องเก่งสถานการณ์ที่1นั้นน้องอะไร
2: น
0: ้
2: องฟ
0: ้
2: า
0: น้องฟ้าสถานการณ์เนาะสถานการณ์ที่2น้องเก่งต่อไปสถานการณ์ที่3

เรื่องที่3ก็เป็นของน้องน้องมิวนะครับอ่ะต่อไปสถานการณ์ที่4

นี่เป็นสถานการณ์ที่4นะครับต่อมาครับสถานการณ์ที่5

0: ละครับตอนนี้เราฟังไปทั้งหมดกี่สถานการณ์แล้วลูก
1: 6
0: สถานการณ์นะครับทีนี้ครับครูมีใบงานให้กับนักเรียนคือใบงานที่13เรื่องปัญหานี้หาทางออกได้อย่างไรโดยที่เราจะใช้อะไรครับวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกมาแก้ไขปัญหาโดยที่เรามีปัญหาทั้งหมดกี่สถานการณ์ลูก6สถานการณ์อ่ะทีนี้ครูให้นักเรียนเลือกมา1ปัญหาอ่ะอันนี้ให้นักเรียนเลือกตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ลองดูว่าสถานการณ์นั้นมีคุณหรือข้อดีอย่างไรต่อมามีโทษหรือข้อเสียอย่างไรและลองหาทางออกสิว่าปัญหานั้นจะหาทางออกอย่างไรนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติเลยลูก

0: เอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ทำใบงานเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเรามาฟังนะครับมาฟังเพื่อนๆได้วิเคราะห์อะไรครับคุณโทษและทางออกของแต่ละสถานการณ์ครูขอตัวแทนสถานการณ์ละ1คนได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ไหมครับได้นะครับเก่งมากแล้วก็นักเรียนพอฟังเพื่อนแล้วนักเรียนอยากจะเติมเต็มคำตอบนะครับก็ได้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางเองนะครับก็อย่าลืมนะครับนำเสนอสถานการณ์ที่ตนเองเลือกมาให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับใครจะเป็นตัวแทนสถานการณ์ที่1ดีครับกลุ่มไหนกลุ่ม5ลุกขึ้นเลยครับ
2: สถานการณ์ที่1ของน้องฟ้านะครับคุณข้อดีคือมีอารมณ์สนุกสนานเมื่อเล่นเกมในออนไลน์ครับโทษหรือข้อเสียนะครับเข้ากับเพื่อนในชีวิตจริงไม่ได้และเสียสุขภาพจิตผลกระทบการเรียนอาจจะแย่ลงเมื่อแข่งขันในเกมแพ้น้องฟ้าจะมีอารมณ์โมโหง่ายครับทางออกคือหากิจกรรมที่มีความสนุกสนานหรือที่ตัวเองชอบแทนการเล่นเกมครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทางนี้น้องฟ้าน่าจะชอบไหมน้องฟ้าน่าจะชอบไหมทางออกนี้น้องก็หาอย่างอื่นทำแทนการเล่นเกมนะครับถ้านักเรียนคนไหนนะอยากชอบเล่นเกมแล้วอยากจะหาทางออกจากการเล่นเกมนะครับก็ลองนำวิธีที่เพื่อนบอกนะไปหาทำไมครับหาอย่างอื่นทำแทนนะครับให้จิตใจเราไปอยู่กับอย่างอื่นแทนการเล่นเกมนะครับต่อมาสถานการณ์ที่2กลุ่มไหนครับกลุ่ม6ใช่ไหมครับยืนขึ้นเลยครับ
3: ประเด็นคือประเด็นของน้องเก่งค่ะคุณคือ1น้องเก่งมีกลุ่มเพื่อน2น้องเก่งมีความสามารถในการเรียน3มีการยอมรับจากเพื่อนๆโทษ1ทำให้ติดสารเสพติด2เสียสุขภาพ3มีการเรียนที่แย่ลงทางออกคือ 1. ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปดื่มสุราและยุ่งกับสารเสพติด 2. ตั้งใจเรียน 3. เลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนั้นค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทางออกถือว่าได้ไหมลูกได้นะครับทางออกถือว่าใช้ได้เลยคือถ้าเรารู้สึกว่าเพื่อนจะพาเราไปในแนวทางที่ไม่ดีเราก็ควรจะทำไหมครับห่างหรือปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับสถานการณ์ที่3ใครครับกลุ่ม2เป็นตัวแทน
4: ประเด็นปัญหานะคะน้องมิวเป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียนชอบชวนเพื่อนคุยและหลับเมื่อสอบน้องมิวจึงโกงค่ะคุณนะคะหรือว่าข้อดีค่ะทำข้อสอบได้โดยไม่ต้องคิดแล้วก็มีเวลาว่างเยอะค่ะโทษนะคะหรือว่าข้อเสียค่ะทุจริตถ้าโดนจับได้อาจจะโดนหักคะแนนหรือไม่เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆและคุณครูค่ะและก็คะแนนอาจจะน้อยลงด้วยค่ะทางออกนะคะตั้งใจเรียนค่ะพักผ่อนให้เพียงพอทำความเข้าใจกับการเรียนค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเวลาเราโกงเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับหรือไปลอกคนอื่นแบบนี้อาจจะได้คะแนนแบบง่ายๆแต่ที่จริงแล้วผลเสียเยอะไหมลูก
5: เยอะ
0: แล้วสิ่งนี้จะติดตัวเราจะปลูกฝังนิสัยที่ชอบทุจริตในตัวเรานะครับและในอนาคตทำไมครับการทุจริตเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีเลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าถ้าโดนจับได้จะเป็นไงโดนหักคะแนนแล้วสุดท้ายอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าเดิมและเพื่อนๆจะชอบไหมไม่ชอบต่อมาสถานการณ์ที่4ครับกลุ่มไหนเป็นตัวแทนครับกลุ่ม1
6: ประเด็นปัญหานะคะน้องพี่มีพฤติกรรมไม่ดีชอบชวนเพื่อนไปบูลลี่คนอื่น

0: อื่นในโซเชียลและก้าวร้าวค่ะคุณคือข้อดีค่ะเป็นที่ถูกใจของคนที่บูลลี่เพื่อนค่ะโทษข้อเสียนะคะไม่มีคนคบด้วยค่ะไม่อยากยุ่งด้วยคนที่โดนบูลลี่อาจจะเป็นซึมเศร้าได้ค่ะทางออกคือ 1. ไม่บูลลี่เพื่อน 2. ไม่คบเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะ 3. ปรึกษาครูค่ะ
1: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนั่งลงได้อันนี้เพื่อนวิเคราะห์ข้อเสียมาได้ดีเลยไหมดีการบูลลี่การถ่ายรูปไปแล้วอาจจะขำๆสนุกไปลงโซเชียลได้ยอดไลค์คนชื่นชอบแต่คนที่เขาโดนเขาชอบไหมไม่ชอบอย่างที่เพื่อนบอกเขาอาจจะเป็นซึมเศร้าเลยนะลูกนะครับอ่ะต่อมาสถานการณ์ที่5กลุ่มไหนเป็นตัวแทนครับกลุ่มที่3
2: ประเด็นปัญหานะครับของสถานการณ์ที่5คือน้องซันมีเพื่อนที่จะบอกว่าถ้าไม่มีเหมือนเพื่อนจะไม่คุยด้วยครับคุณหรือข้อดีนะครับน้องซันเป็นคนกล้าแสดงออกและมีความสามารถในด้านต่างๆมากมายและเป็นคนที่เพื่อนๆยอมรับครับโทษหรือข้อเสียนะครับมีเพื่อนที่ไม่ดีและชอบดูถูกผู้อื่นและชอบอวดสิ่งของต่างๆที่ผู้อื่นไม่มีและทำให้เสียเงินโดยไม่ใช่เหตุจะเป็นครับทางออกนะครับคือควรคบเพื่อนที่ดีไม่ตามเพื่อนในสิ่งที่ผิดๆและควรใช้ความคิดการแก้ปัญหาหรือบอกพ่อแม่ให้ช่วยแก้ปัญหาครับ
1: นั่งลงนะปรบมือให้กับเพื่อนนะครับดีมากๆเลยสำหรับช่วงวัยของเราเนาะเมื่อมีปัญหาถ้าหาทางออกไม่ได้ต้องปรึกษาใครครับพ่อแม่หรือคุณครูก็ได้นะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่มไหนดีกลุ่ม4เป็นตัวแทนสถานการณ์ที่6อ่ะเริ่มเลยลูก
3: ประเด็นปัญหาคือน้องนนท์มีเพื่อนที่ทำพฤติกรรมก้าวร้าวและชอบล้อเลียนเพื่อนๆและเพื่อนน้องนนท์ได้ชวนน้องนนท์เล่นพนันออนไลน์คุณข้อดี1น้องนนท์ได้เพื่อน2น้องนนท์ได้เงินและได้เล่นเกมโทษข้อเสีย1ติดการพนันออนไลน์2ก้าวร้าว3ล้อเลียนเพื่อนๆ4ขาดทุนจากการเล่นพนันออนไลน์แพ้ทางออก1เลือกคบเพื่อนกลุ่มนั้นแต่ไปคบเพื่อนที่นิสัยดีไม่ก้าวร้าวชอบชวนกันเรียน2เลือกเล่นการพนันไปหาอาชีพที่สุจริตค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนครับเอาล่ะสถานการณ์เนี้ยเราเห็นบ่อยไหมลูก
4: บ่อยมากเลยค่ะ
1: หลงไปเล่นเว็บพนันออนไลน์เพราะที่แรกได้เงินไหม
4: ได
1: ้ได้แต่สุดท้ายก็ทำไม
4: เสีย
1: มากกว่าได้และทำให้เราเป็นคนติดการพนันดังนั้นก็เหมือนที่เพื่อนบอกครับทางออกอยู่ในศีลธรรมนะครับเอาละครับทีนี้เราวิเคราะห์มาแล้ว6สถานการณ์ครูจึงมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรขอตัวแทนสัก2คนครับลองบอกสิว่ามีความสำคัญต่อชีวิตเราอย่างไรอ่ะยินขึ้นเลยครับ
5: มีความสำคัญคือสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มีโทษหรือคุณมากกว่ากันค่ะและถ้ามีโทษมากกว่าควรที่จะรู้ทางออกได้ค่ะ
1: เอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเป็นคำตอบที่ดีเลยอ่ะขออีกสักหนึ่งคนอีกหนึ่งคนลูกอีกหนึ่งคนเราจะนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรอ่ะ
6: ทำให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายค่ะเพราะว่าเรารู้คุณโทษและทางออกค่ะ
1: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเลยก็คือวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกเป็นวิธีคิดที่ต้องฝึกฝนให้คิดเป็นและตัดสินใจให้ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับทั้งมีทั้งเหตุการณ์ที่ทำไมดีและหลายนะครับมีผลกระทบต่อจิตใจเกิดความหลงระเริงสับสนสร้างวิตกกังวลนะครับเราจะได้ฝึกสติและได้รู้จักการยับยั้งชั่งใจไต่ตองด้วยเหตุและ

0: ผลนะครับเกิดปัญญาความรู้จริงที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตเพราะเอาจริงๆแล้วชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันเราเจอการเปลี่ยนแปลงทุกวันไหมลูกเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยชีวิตนักเรียนเนี่ยอาจจะเคยต้องเลือกระหว่างตื่นเช้ากับตื่นสายแบบนี้เราเอาเรื่องวิธีคิดแบบคุณและโทษมาใช้ได้ไหม
1: ได้
0: เราต้องวิเคราะห์ว่าตื่นเช้ามีข้อดียังไงข้อเสียยังไงและตื่นสายมีข้อดีอย่างไรมีข้อเสียอย่างไรและหาทางออกใช่ไหมครับหรือมีเรื่องอื่นอีกไหมมีนะครับชีวิตเรามีหลายเรื่องดังนั้นวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกเนี่ยเป็นการฝึกการตัดสินใจและการวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวที่ต้องตัดสินใจนะครับให้เห็นข้อดีข้อเสียและหาทางออกที่เหมาะสมนะครับเอาละครับนักเรียนในวันนี้นะครับครูก็ขอจบเนื้อหานะครับในเรื่องวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับในเรื่องการพัฒนาตนเองเราจะทบทวนเรื่องอริยสัจ4จำได้ไหมนะจำได้ไตรสิกขาอานาปานสติและก็โยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกนะครับพร้อมกับวางแผนที่จะนำหลักธรรมเหล่านี้มาพัฒนาตนเองเราได้วิเคราะห์สถานการณ์ไปมากมายฝึกแก้ปัญหาไปมากมายด้วยวิธีต่างๆทีนี้แหละชั่วโมงต่อไปเราจะต้องนำมาวางแผนพัฒนาตนเองแล้วนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่14เรื่องหลักธรรมทั้ง4อย่างนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรและก็ใบงานที่15เรื่องวางแผนพัฒนาตนเองสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่

0: ความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลนึงจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูก็แล้วก็มีหอยแครงก็แล้วบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยก็แล้ว3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกก็แล้ว
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่ก็และเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่ก่อนและก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่าก่อนและก่อนและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละไก่ก่อนและ
0: แม้ไก่ก่อนและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัพโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมี

0: ข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
2: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับเรื่องที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนักเรียนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะคุณครูก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะมาให้นักเรียนได้ทราบกันค่ะข้อแรกค่ะหลังจากจบชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายวิธีการควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างถูกต้องข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สาเหตุการมีน้ำหนักต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและดูแลน้ำหนักนะคะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเรานะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้แล้วค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าการมีน้ำหนักตัวผิดปกตินั้นจะมีผลกระทบต่อการเกิดโรคหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะนักเรียนสามารถรวมด้วยช่วยคุณครูคิดและถ้าหาคำตอบได้แล้วค่ะอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนหลายคนนะคะกลุ่มค่ะที่ยกกลุ่มแรกครูขออนุญาตให้นักเรียนที่ยกเป็นคนแรกก่อนนะคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: มีผลกระทบต่อการเกิดโรคค่ะเช่นโรคอ้วนค่ะเพราะเหตุผลนะคะมีไขมันเกินตัวค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะในเรื่องของการเกิดโรคอ้วนค่ะเพราะว่าการที่เรามีภาวะที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะส่งผลกระทบให้เกิดโรคเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือที่เราอาจจะเรียกว่าโรคอ้วนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีภาวะต่างๆตามมาเช่นในเรื่องของระดับไขมันใน

0: เลือดที่สูงขึ้นนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: โรคเบาหวานครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อนะคะเกี่ยวกับการเกิดโรคเหมือนกันนะคะก็คือโรคเบาหวานค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญค่ะ
2: โรคขาดสารอาหารครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงนะคะในหัวข้อนะคะเรื่องของนะคะโรคขาดสารอาหารเพื่อนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะคะเราก็อาจจะเกิดโรคในเรื่องของเกี่ยวกับนะคะน้ำหนักตัวที่น้อยกว่าเกณฑ์แล้วอาจจะมีในเรื่องของร่างกายนะคะเกิดการขาดสารอาหารได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: ถ้าน้ำหนักเยอะเกินอาจจะทำให้ความน้ำตาลในเลือดสูงครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อนะคะในเรื่องถ้าน้ำหนักของเราเกินเกณฑ์มาตรฐานก็อาจจะส่งผลนะคะให้เรื่องของระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะที่มีปริมาณที่เกินความจำเป็นหรืออาจอยู่ในระดับที่อาจจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานก็ได้ค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะถ้าไม่มีค่ะวันนี้ค่ะสำหรับคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนนะคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะนักเรียนคะคือมันคืออะไรมันก็คือเรื่องของเกณฑ์ในการเปรียบเทียบว่าวัยรุ่นวัยของเราใช่ไหมคะใครวัยรุ่นขอมือหน่อยนักเรียนปลายทางล่ะคะใช่วัยรุ่นหรือเปล่าวัยเดียวกับนักเรียนต้นทางใช่ไหมคะเราลองมาดูกันสิคะนักเรียนว่าเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตคือเรื่องของเกณฑ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบว่าวัยรุ่นนะคะมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะประเมินได้ว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาทางสุขภาพนะคะเราก็จะต้องได้รับการพิจารณาว่าถ้าสมมุติว่ามีน้ำหนักที่มากกว่าเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์จะมีปัญหาทางสุขภาพหรือไม่เราจะรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการแบ่งรูปแบบนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยค่ะจะมีด้วยกันค่ะ2รูปแบบค่ะนั่นก็คือเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขค่ะและหัวข้อที่2ก็คือในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตนะคะแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ลองทดสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยกันด้วยค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะจำกันได้ไหมคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของการวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานถ้าเราอยากจะทราบว่าเรานะคะมีนะคะมาตรฐานในเรื่องของการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ไหมเราก็จะต้องประเมินจากข้อที่หนึ่งคือประเมินจากอะไรคะ
4: การประเมินส่วนสูง
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือการประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงข้อที่สองค่ะ
4: การประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
0: ใช่ค่ะประเมินจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและข้อที่สามคือการประเมินจาก
4: น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
0: ใช่ค่ะน้ำหนักตามเกณฑ์อายุค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นค่ะร่างกายของเราค่ะจะมีการเจริญเติบโตจากวัยทารกสู่วัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ซึ่งในแต่ละช่วงวัยนะคะขนาดของร่างกายนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปโดยเราจะสามารถสังเกตได้จากอะไรเอ่ยมีเพื่อนอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิญตัวแทนนักเรียนเลยค่ะ
5: สามารถสังเกตได้จาก 1. น้ำหนัก 2. ส่วนสูง 3. ความยาวของลำตัว 4. ความยาวของช่วงแขนเมื่อกางเต็มที่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
6: ความยาวของเส้นรอบวงศีรษะความยาวของเส้นรอบอก การขึ้นของฟันแท้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะไปกันต่อค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบความรู้เรื่องการดูแลและควบคุมน้ำหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะกับการทำกิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรมใบงานที่1ค่ะนักเรียนในเรื่องของการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายค่ะในวันนี้ค่ะครูจะมีใบความรู้นะคะให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วทำใบงานนะคะเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายนะคะโดยที่คุณครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนอยู่ด้วยกัน4ข้อค่ะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทำลงไปในใบงานได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูขออนุญาตแจกใบความรู้และใบงานให้กับนักเรียนต้นทางนะคะเมื่อนักเรียนได้รับทั้งใบความรู้และใบงานแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะเมื่อหมดเวลาค่ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าใบงานนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันค่ะตอนนี้ขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางทำใบงานก่อนนะคะ

0: ค่ะและสำหรับการทำเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนอใบงานนี้ค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่4ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ข้อ1เด็กชาย A มีน้ำหนัก60กิโลกรัมมีส่วนสูง155เซนติเมตรจงหาค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใดตอบเริ่มอ้วนค่ะข้อ2เด็กหญิง B อายุ13ปีมีส่วนสูง145เซนติเมตรจงหาค่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใดได้ตอบค่ะค่อนข้างเตี้ยค่ะนาย C อายุ15ปีมีน้ำหนัก55กิโลกรัมจงหาค่าน้ำหนักตามเกณฑ์อายุว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใดตอบน้ำหนักตามเกณฑ์ค่ะนางสาว D อายุ21ปีมีน้ำหนัก52กิโลกรัมและมีส่วนสูง155เซนติเมตรจงหาค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงในวงการแพทย์ BMI หรือค่าดัชนีขอโทษค่ะหรือค่าดัชนีมวลกายตอบสมส่วนค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในการนำเสนอใบงานเรื่องการคำนวณการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกายค่ะนักเรียนคะเราจะไปกันต่อค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคุณครูคิดว่านักเรียนปลายทางก็สามารถทำใบงานที่1ที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จแล้วนะคะเราจะไปกันหัวข้อต่อไปค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบงานที่2ค่ะนักเรียนคะคุณครูในวันนี้ค่ะนอกจากใบงานที่1แล้วนะคะเรายังมีใบงานที่2ค่ะให้นักเรียนค่ะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะสำหรับใบงานที่2ค่ะนั่นก็คือใบงานที่มีชื่อว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตแจกใบงานให้นักเรียนต้นทางก่อนนะคะ

0: โอเคค่ะเมื่อนักเรียนต้นทางนะคะได้รับใบงานกันแล้วนะคะเราลองมาดูค่ะว่าใบงานนี้เราจะทำอะไรกันค่ะกับใบงานที่2ค่ะเรื่องต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีค่ะอันดับแรกค่ะนักเรียนคะเราจะต้องทำอะไรกับใบงานเอ่ยนักเรียนต้นทางคะข้อแรกให้เราอ่านคำชี้แจงข้อที่1บอกว่าให้นักเรียนดูอะไรเอ่ย
1: ร
0: ูปภาพที่คุณครูกำหนดให้พร้อมกับตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะคำถามแรกนะคะคุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้างและให้นักเรียนค่ะเขียนวิธีการดูแลน้ำหนักของตนเองนะคะนักเรียนคิดว่าถ้าสมมุติว่าเรานะคะเป็นดังรูปภาพหรือเรามีคนที่เรารู้จักนะคะมีภาวะเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการดูแลนะคะในเรื่องของน้ำหนักนะคะให้มันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างไรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนมานะคะอธิบายพร้อมสรุปเป็นแผนผังความคิดค่ะซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่คุณครูกำหนดให้ค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูก็ขออนุญาตนักเรียนต้นทางนะคะทำใบงานที่2กันก่อนค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคะสำหรับการทำกิจกรรมใบงานที่2ค่ะกับใบงานเรื่องต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีค่ะในวันนี้ค่ะเรามีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อ2รูปภาพนะคะตัวแทนนักเรียนคะมีใครอยากจะนำเสนอใบงานนี้บ้างเอ่ยขอดูมือหน่อยมี2คนค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนคนแรกได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ใบงานที่2เรื่องต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีสาเหตุการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1. รับประทานอาหารมากเกินไป 2. ขาดการออกกำลังกาย 3. รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 4. มีกิจกรรมทางกายน้อย 5. ดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมชากาแฟที่มีระดับน้ำตาลสูงการดูแลน้ำหนักตนเอง 1. รับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ 2. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 4. รับประทานอาหารที่ให้พลังงานไขมันต่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะจากรูปภาพที่2ใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ข้อ2ครับนักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างและนักเรียนมีวิธีการดูแลน้ำหนักของตนเองอย่างไรได้บ้างอธิบายสรุปเป็นแผนทางความคิดครับถ้าเรามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เราต้องเพิ่มน้ำหนักครับสาเหตุการมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1. รับประทานอาหารน้อยกว่าความต้องการของร่างกาย 2. ความผิดปกติของระบบภายในร่างกาย 3. มีกรรมพันธุ์รูปร่างเล็กการดูแลน้ำหนักตนเอง 1. ปรับค่านิยมและความเชื่อผิดๆ 2. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 3. เพิ่มปริมาณอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ 4. รับประทานอาหารอย่างหลากหลาย 5. สร้างสุขภาพจิตที่ดีครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะต่อไปค่ะมีเพื่อนค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากใบงานที่2นะคะหัวข้อนะคะรูปแรกใช่ไหมคะรูปที่1ค่ะอยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: น้ำหนักเกินเกณฑ์เกิดจาก 1. รับประทานอาหารมากเกินไป 2. กินของจุกจิกที่ไม่มีประโยชน์ 3. รับประทานอาหารที่ไม่ครบ5หมู่ 4. ไม่ออกกำลังกายค่ะดูแลน้ำหนักโดย 1. ออกกำลังกาย 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ค่ะ 3. ไม่กินของจุกจิก 4. รับประทานอาหารอย่างพอดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนนะคะ
4: สาเหตุของการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ 1. กินอาหารในปริมาณที่มากจนเกินไป 2. กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ 3. กินอาหารไม่ครบ5หมู่วิธีการดูแลน้ำหนัก 1. รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ 2. ลดอาหารประเภทแป้ง 3. หลีกเลี่ยงการอดอาหาร4. หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: สาเหตุของการมีน้ำหนักเกณฑ์เกินมาตรฐานนะครับ1คือควบคุมอาหารไม่ได้ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานอาหารที่มีไขมันสูงครับวิธีการดูแลนะครับการลดน้ำหนักคือควบคุมอาหารครับแล้วเราก็ต้องลดน้ำหนักอย่างมีระเบียบวินัยครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมนำเสนอใบงานที่2ไปด้วยกันนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนทุกๆคนที่ได้นำเสนอใบงานค่ะด้วยการ

พื่อนๆปรบมือให้ทุกคนด้วยค่ะค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะจากรูปภาพนี้ค่ะที่ทุกคนได้นำเสนอกันค่ะนอกจากเรื่องของการที่เราวิเคราะห์นะคะสาเหตุนะคะของการเกิดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการป้องกันนะคะหลายๆคนได้บอกนะคะในเรื่องของวิธีการป้องกันว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเองได้นะคะเพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการเกิดโรคซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะในเรื่องของปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยค่ะจะส่งผลกระทบต่างๆในร่างกายนะคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วได้ทำใบงานนะคะใบงานที่2นะคะเรื่องของต้องปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะสุขภาพดีคุณครูก็อยากฝากนะคะให้นักเรียนต้นและนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะต่อมาค่ะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูก็มีนะคะเรื่องที่เราอยากจะให้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองตอบคำถามคุณครูสิคะว่านักเรียนคะนักเรียนจะรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนมีน้ำหนักหรือส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการเหล่านี้มีความสำคัญหรือไม่อย่างไรคุณครูให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะ1นาทีค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมยกมือขึ้นได้เลยค่ะ1นาทีนะคะจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเรามีน้ำหนักหรือส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วการที่เรารู้นะคะมันมีความสำคัญอย่างไรสำคัญหรือไม่

0: หมดเวลา1นาทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนในวันนี้แล้วค่ะมีตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สามารถดูได้จากการชั่งน้ำหนักหรือวัดสูงๆค่ะสำคัญค่ะจะได้รู้ว่าตามเกณฑ์หรือสูงต่ำเกินไปและจะได้ปรับปรุงร่างกายให้มีตามเกณฑ์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ก็คือการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเหมือนกับเพื่อนกลุ่ม4เลยครับแล้วก็มีความสำคัญครับทำให้เรารู้ว่าร่างกายเรามีร่างกายที่น้ำหนักเกินหรือต่ำจนเกินไปครับ
0: ขอบคุณค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ดูในหนังสือค่ะว่าเรามีน้ำหนักหรือว่าส่วนสูงที่ตามเกณฑ์หรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะสำคัญค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้วิธีการดูแลตัวเองค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนทั้ง3ท่านเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะนักเรียนคะการที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีน้ำหนักหรือส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานได้หรือไม่นะคะโดยการวิธีการค่ะเราก็จะต้องไปชั่งน้ำหนักนะคะเปรียบเทียบกับ

0: ามเกณฑ์อายุหรือตามเกณฑ์ของส่วนสูงนะคะโดยใช้ตัวเลขเป็นเกณฑ์หรือจะใช้วิธีการอย่างที่เพื่อนบอกค่ะว่าเราไปเปรียบเทียบดูในหนังเรียนค่ะจะมีกราฟตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินค่ะภาวะการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะว่าเรามีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์อายุหรือมีส่วนสูงกับน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมค่ะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าเรานะคะมีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์อายุมีส่วนสูงนะคะน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เพราะว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเราอยู่ในภาวะที่สมส่วนหรือต่ำกว่าเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์เราจะได้มีวิธีการดูแลตนเองค่ะให้เราสามารถควบคุมตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักเรียนทุกๆคนนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของวัยรุ่นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดพามาชมวัดสำคัญเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรมงดงามประจักษ์แก่สายตาชาวโลกวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
0: เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาทางชลมารคแล้วเสด็จมาถึงวัดนี้ตอนรุ่งเช้าหรือเวลาแจ้งพอดีเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาเป็นวัดในพระราชวังแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งปัจจุบันมีพระบรมรูปและพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยู่ในโบสถ์น้อยด้านหน้าพระปรางต่อมารัชกาลที่2ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแจ้งตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิสระสุนทรและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามพระพุทธธรรมมิตรราชโลกธาตุดิโลกพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเฉพาะพระพักเป็นฝีพระหัตถ์ในรัชกาลที่2ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เองภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์มาประดิษฐานบริเวณท่าทิพย์พุทธบัลลังก์พระประธานซึ่งประดับด้วยตราพระนารายณ์ทรงสุบรรณตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระองค์ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามในสมัยรัชกาลที่4ซุ้มประตูใหญ่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นอาคารจตุรมุขทรงปราสาทยอดมงกุฎมีทวารบานเป็นรูปยักษ์ขนาดใหญ่ยืนสองข้างประตูรู้จักกันในชื่อยักษ์วัดแจ้งมีตำนานว่าเป็นคู่ปรับของยักษ์วัดโพ
1: พระปรางวัดอรุณที่สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของรัชกาลที่2เปรียบเสมือนมหาธาตุประจำพระนครประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามคติโบราณเรื่องเมืองหลวงและเมืองสำคัญย่อมมีมหาธาตุประจำเมืองครับ
0: พระปรางวัดอรุณถือเป็นวิวัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของเจดีย์ทรงปรางในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยโดยสร้างขึ้นตามคติของศูนย์กลางจักรวาลมีการเพิ่มฐานยกสูงหลายชั้นประดับรูปยักษ์แบกลิงแบก

0: เทวดาแบกส่วนเรือนธาตุประดับรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงยอดปรางจึงน่าจะหมายถึงเจดีย์จุฬามณีส่วนปรางประจำมุมทั้ง4ที่เรือนธาตุประดับรูปบุคคลทรงม้าถือกระบี่
1: วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างขึ้นจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ให้เราได้เห็นถึงความงดงามในศิลปกรรมของไทยด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับ
2: เรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งทิพย
5: ์ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพกูค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงการใช้การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานไปซึ่งก็มีทั้งหมด3วิธีด้วยกันครั้งที่แล้วค่ะเราพูดคุยไปแค่1วิธีเท่านั้นนั่นก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนยังเหลืออีก2วิธีด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงศ์ก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะขอต้อนรับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอย้อนกลับไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าแบบจีนค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแตกต่างกับของไทยยังไงคะคุณหมอ
1: ครับคือนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเขามีประวัติมายาวนานตั้ง 4-5,000 ปีเนี่ย
0: โอ้โห
1: ก็จะสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดอาการโรคหลายอย่างได
0: ้ค่ะ
1: การที่เขียนนวดอย่างนี้ก็สืบทอดมานะเป็นหลายช่วงจากในตระกูลบ้านต่างๆนะฮะเพราะว่าการนวดเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักการมีระบบเวลานวดเนี่ยต้องนะฮะต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสม
0: อ
1: นะแล้วเวลานวดเนี่ยต้องแดงต้องสม่ำเสมอแล้วก็เน้นใช้ไม้เป็นหลักประสานกับใช้มือเป็นบางเวลาเพรา
0: ะ
1: เวลานวดเนี่ยก็ต้องนวดเป็นขั้นเป็นตอนต้องให้อาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อผ่านนั้นให้เลือดลมไหลเวียนที่ปอดกับหัวใจเป็นหลักแต่เวลานวดเราจะเน้นนวดทั่วหน้านะฮะเน้นทุกขุดแคสตอนที่ฝ่าเท้าแล้วก็ควบคู่กับการแก้ไขอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นถือเป็นการรักษาโรคแบบอมรวมแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นยังมีพลังที่สามารถนำมาบำบัดเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและการนวดเนี่ยเราสามารถนวดได้ทุกวันวันหนึ่งนวด 2-3 ครั้งก็ได
0: ้
1: นะอาจารย์ผมบอกยิ่งนวดก็จะยิ่งแข็งแรงนะตามการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพที่มีทั่วไปเนี่ย
0: ค
1: ือนวดสุขภาพเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุขคือเขาเน้นการนวดเนี่ยเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเวลานวดเนี่ยจะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายนวดแบบผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็คือนะฮะนวดไม่เน้นการรักษา
0: ค่ะ
1: นะเพื่อสุขภาพวันนึงเนี่ยนวดได้ครั้งเดียวอาทิตย์ไม่ให้นวดเกิน3ครั้งนะฮะลักษณะเป็นอย่างข้อแตกต่างเป็นอย่างงี้
0: เพราะอะไรทำไมถึงนวดเพื่อสุขภาพหรือว่านวดแบบของคนไทยเราเนี่ยค่ะถึงไม่สามารถนวดได้ทุกวันเหมือนการนวดแบบจีนล่ะคะ
1: เพราะมันหลักการนวดมีค่อนข้างจะต่างกันเพราะว่าเท่าที่ผมไปเรียนมาวิธีการก็ค่อนข้างต่างกันเพราะว่ามันไม่ได้นวดหนึ่งการเขามีอยู่ว่าไม่เน้นเพื่อรักษาแล้วนะเน้นเพื่อสุขภาพคือนอนกับผ่อนคลายสบายสบายอย่างสมมติว่าเวลาคุณนวดคุณไม่เน้นรักษาคุณก็เป็นนวดเขาเจ็บไม่ได
0: ้
1: ถ้าคุณนวดเขาเจ็บไม่ได้เนี่ยนะเขาไม่มีผลต่อการรักษาเพราะว่าอย่างแบบหมอไอ้นวดแบบจีนเนี่ยต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะฮะแรงระดับหนึ่งนะมันกดเข้าไปเขตสะท้อนจุดไหนที่มีอาการ ผิดปกติถ้าถูกแรงระดับหนึ่งกระตุ้นถูกแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บนิดหน่อยคืออาการเจ็บเป็นผลดีนะเป็นการรักษาละ
0: ค
1: ือมาไวการกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทภายในเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาทำงานนะฮะแล้วก็ผัดดันเลือดเนี่ยนะหลายเวียนหล่อเลี้ยงมากขึ้นนะฮะแล้วให้ทำเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถขับของเสียออกจากผนังหลอดเลือดก็นั้นมีข้อแตกต่างกันนะฮะ
0: เท่ากับว่าการนวดแบบจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องมีอาการเจ็บบ้างแหละ
1: แต่ไม่ใช่เจ็บมากนะฮะเจ็บน้อย
0: นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการแรกนะคะสำหรับการนวดแบบ3ประสานก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนว
1: ิ
0: ธีสองค่ะคือการนวดกดจุดลมปราณค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมออ
1: ย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าระบบลมปราณเส้นลมปราณจุดลมปราณเนี่ยมีพลังเยอะ
0: นะ
1: ฮะเพราะมันทำหน้าที่สรีระหลายอย่างคือเป็นการขับเคลื่
0: อ
1: นเลื่อนลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายและยังสามารถสะท้อนอาการของอวัยวะเกี่ยวแสงสัมพันธ์และปรับอวัยวะให้ทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เกิดความสมดุลเพราะนั้นเนี่ยเวลานวดกดจุดลมปราณเนี่ยนะฮะเราก็ต้องนวดให้กดถูกจุดครั้งแรกเนี่ยต้องให้ถูกจุดว
0: ่
1: าจุดนั้นเนี่ย ที่เรานวดเนี่ยเกี่ยวกับอะไร อยู่ตำแหน่งที่ไหนนะฮะแล้วเราต้องใช้แรงระดับหนึ่งนวดถึงจะมีผลนะฮะเวลานวดเนี่ยนะแล้วอย่างสมมติว่าก็การนวดกดจุดลมปราณเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายวิธีทั่วๆไปเนี่ยนะบางสังนักเนี่ยบางอาจารย์ท่านก็มีการสอนหรือว่าการทำการบำบัดนวดเป็นอาการเฉพาะไปก็ได้เป็นวิธีหนึ่งคือถ้าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงแก้อาการเฉพาะไปก็ได
0: ้แ
1: ต่ส่วนที่เราเนี่ยเน้นนวดกดจุดลมปราณเนี่ยจะนวดทั่วหน้าคือแก้ทั่วหน้าอย่างสมมติว่าเราจะนวดตั้งแต่2แขน2เท้าอย่างการนวดทั้งแผ่นหลังครับบริเวณรอบท้องของร่างกายที่เราเน้นอย่างนี้ก็คือเพื่อนะฮะผัดให้เลือดลมทั่วร่างกายเนี่ยหลายเดือนมีประสิทธิภาพเป็นการรักษาลมแบบองค์รวมและหลังจากนั้นเราก็มาแก้ดูซิว่าชุดลมปานไหนที่มีปัญหาติดขัดเลือดลมติดขัดอวัยวะไม่เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเราก็มาแก้เฉพาะอีกทีนึงถือเป็นการแก้อาการโรคเฉพาะ
0: ค่ะคือตอนแรกเหมือนเรานวดให้ทั่วก่อนแล้วดูว่าอาการตรงไหนที่มีอาการแล้วก็มาแก้ตรงนั้น
1: มาแก้อีกที
0: ค่ะตัวร่างกายของเรามีตำแหน่งลมปราณนี่คือทั้งหมดกี่ตำแหน่งตรงไหนบ้าง
1: ร่างกายเรามีนะมีเส้นลมปราณเนี่ยก็ลมปราณปกติก็12เส้นนะฮะแล้วยังมีลมปราณพิเศษอีกนะมีลมปราณพิเศษหลายเส้นแต่เส้นลมปราณเยิ้งลมปราณตูและเส้นลมปราณปกติพวกนี้ยังแตกสาขาเป็นลมปราณย่อยลมปราณหลังลมปราณกันแหงนะผิวหนังเนี่ยเราก็เป็นสาขาของลมปราณปกติส่วนหนึ่งและร่างกายยังมีจุดลมปราณอยู่ตั้งทั้งหมด400ประมาณ409จุดกระจายอยู่ทั่วร่างกาย
0: ทั่วร่างกายเลยนะคะ
1: แล้วแต่ละจุดเนี่ยเขามีตำแหน่งที่แน่นอนและมีหน้าที่สรีระของแต่ละตำแหน่งของเขานะแต่หน้าที่สารีระก็อย่างที่ผมเรียนไว้ที
0: ่
1: เหมือนกับเส้นลมปานจุดลมปานต่างๆอย่างนั้นนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะนั้นเส้นจุดลมปานอย่างเนี้ยนะฮะถ้าเรานวดให้กดถูกจุดนะจะมีประโยชน์มากต่อสุขภาพนะ
0: ค่ะมีอุปกรณ์ในการนวดด้วยไหมคะ
1: หลังใหญ่ๆเราต้องใช้มือนวดเป็นหลักนะเพราะว่าจุดลมปานเนี่ยถ้าที่ทางเราเนี่ยจะใช้มือแรงใช้มือนวดเป็นหลักหลังจากนั้นเราก็เอาครอบถ้วย

0: มาครอบอยู่ที่จุดลมปราณก็กระตุ้นให้จุดลมปราณพวกเนี้ยตื่นตัวขึ้นมาทำงาน
1: ก็คือเป็นจุดที่มีอาการแสดงอาการแล้วถึงจะครอบถ้วยต่อมาอีกท
0: ีก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการบางจุดเนี่ยเราเป็นการเสริมสุขภาพแต่บางจุดเราก็แก้อาการไปพร้อมกันแล้วแต่แล้วแต่อีกทีนึง
1: ครับต้องมีการทายาไหมคะ
0: หลักใหญ่ๆไม่เน้นทายา
1: เ
0: ว้นแต่ว่าบางจุดเนี่ยน
1: ะ
0: ที่มีอาการเจ็บเนี่ยไม่รุนแรงมากเราก็อาจจะแนะนำให้ใช้ยาหม่องหรือยาทาอะไรเสริมหน่อยเนี่ยเป็นหลักเนี่ยครับ
1: เราสามารถนวดเองได้ไหมคะ
0: ได้ครับไม่ยุ่งยากเลยครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมวิธีที่ง่ายๆก็สมมติว่าเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: อันเนี้ยที่นิ้วโป้งเราเนี่ยที่อยู่ที่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจุดนี้ก็เรียกอะไรเนี่ยคนไทยเราเรียกว่าปากเสือ
1: ปากเสือ
0: หัวกูหรือหัวกูเนี่ยน
1: ะ
0: เนี่ยอย่างนี้เรากด
1: กดถูกไหม
0: กดที่เนี่ยนะได้ไหมกดอยู่ทางเนี้ยนะอันนี้แก้ปวดหัว
1: แก้ปวดหัวมูดีจังเลยค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกอาการปวดหัวนี่สามารถลอง
0: กดนวดหน่อยมันมีส่วนช่วยนะฮะนะหรือว่าข้อมือไม่ดีก็มีส่วนช่วยมันทำหน้าที่หลายอย่างนะฮะสมมติว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: ที่ข้อสองเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยทางเนี้ยเจ็บไหมฮะ
1: เจ็บค่ะ
0: ระบบย่อยขับถ่าย
1: แสดงว่าระบบไม่ดีต้องสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียว
0: แล้วแต
1: ่
0: มันจะสะท้อนออกมาไม่เหมือนกันนะเนี่ย
1: เราสามารถลองกด
0: ได้เราชิดขอบกระดูกเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เรา
1: สามารถกดลงไปข้างนี้อีกค
0: ่
1: ะ
0: นะเรากดลงไปแล้วเจ็บแสดงว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีถ้าเรากดไม่เจ็บก็แสดงว่าไม่มีปัญหา
1: แล้วสองข้างนี่คือเกี่ยวเนื่องกับข้างขวาก็จะเป็นซี่ขวาด้านซ้ายก็จะเป็นซี่ซ้าย
0: ลมปานมันส่วนมากอยู่ข้างในขณะการสองข้างเนี่ยมันก็แล้วแต่ส่วนมากถ้าฝั่งนี้มันก็อาจจะเกี่ยวกับฝั่งซ้ายก็เกี่ยวกับฝั่งซ้ายเป็นหลักแต่บางทีมันก็สะท้อนอีกฝั่งนึงด้วยนะเป็น
1: การรักษาแบบนวดกดจุดลมปานนี่คือเน้นในการรักษาโรคอะไรบ้างคะ
0: ก็มีหลายอย่างครับนะอย่างสมมติว่าผ่อนคลายอารมณ
1: ์ได้ด้วยเหมือนกัน
0: นะหรือว่าแก้อาการหวัด
1: อ๋ออาการหวัดก็สามารถกดจุดลมปานได
0: ้ได้ครับ
1: ต้องตรงไหนคะ
0: แก้อาการหวัดเราจะ
1: อยู่ที่เท้า
0: หลังจากนวดเท้าเสร็จแล้วเราก็จะมานวดที่ร่องของนิ้วโป้งกับนิ้ว
1: ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนกัน
0: ถ้าคุณอาการเจ็บคอเจ็บเนี่ยจุดนี้จะสะท้อนออกมาเจ็บมากเลยครับ
1: อ๋อถ้าเกิดลองกดไปเจ็บมากแสดงว่าเรามีอาการไม่ค่อยดีแล้ว
0: ไม่ดีคุณนวดกดไปเนี่ยถ้าคู่คลายดีขึ้นนะฮะมันจะเกิดพลังขึ้นมาน
1: ะฮะ
0: เกิดพลังขึ้นมาครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทรวงอกฉันแน่น
1: แน่นหน้าอก
0: หายใจไม่ค่อยดีกดสองจุดนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เรียกว่าเหลากงคุณนิ้วกลางเนี่ย
1: อ๋อนิ้วกลางจิ้มลงไป
0: แล้วหยดบริจุดเนี้ยคุณกดลงไปเนี่ยเจ็บไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ็บแสดงว่าเขาทำงานเนี่ยปรับอันนี้ทำงานนี้ขึ้นถ้าไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วก็จุดนึงก็ได้อีกวัน
1: ค่ะ
0: จากข้อมือมาประมาณ2นิ้วนี
1: ่2นิ้วนะคะ
0: นะ
1: ตรงที่ระหว่างที่เส้นเลือดขึ้นตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ2นิ้วเนี่ยนะอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณ2นิ้วเนี่ยเอ๊ะกดแล้วมันสบายขึ้นเนี่ยแต่ต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะใช้แรงระดับหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเงี้ยนะที่ง่ายๆเราทำได
1: ้ค่ะ
0: ไม่ยุ่งยากหรือว่าเราเขาเจ็บเป็นวัด
1: ค่ะ
0: ผมโทษนะฮะ
1: ค่ะนี่คุณหมอสาธิตให้ดูเลย
0: กดทั้งนี้เลยครับ
1: ตรงนี้นะ
0: อยู่ล้านนอกของแขนพิกแขนพับเนี่ยนะชิดล้านนอกที่แขนพับอย่างเงี้ย
1: ตรงนี้ตรงนี้
0: ใช่ไหมฮะคุณกดดูครับ
1: เจ็บเหมือนกันนะคะแสดงว่าไม่ปกติ
0: ลมไม่ดีผมไม่เจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรนะ
1: ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตรงนี้เป็นในเรื่องของ
0: ย่อยขับถ่ายไม่ดีย่อยขับถ่ายไม่ดีคนใช้แรงระดับหนึ่งนวดแล้วก็ผ่อนนวดแล้วผ่อนมีส่วนช่วย
1: กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อย
0: แต่ว่ากดทิ้งแช่ละทานหนึ่งนะต้องใช้แรงหน่อยนะอย่ากลัวเจ็บถ้าบางคนเจ็บแล้วไม่กล้านวดมันก็ไม่ได้ผลต้องแก้อันนี้เป็นการแก้ที่ง่ายๆนะคร
1: ับคุณหมอคะแล้วโรคยอดฮิตอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
0: คือนิ้วล็อกเนี่ยนะมันมีหลายสาเหตุเนี่ยนะจะต้องรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรว่าบางคนเกิดจากภายในเพราะว่าเลือดลมเนี่ย

0: ไปหล่อเลี้ยงไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะโอ้ตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจปอดหัวใจที่ติดแล้วไปหล่อเลี้ยงมาถึงแขนเนี่ยก็มีอาการปวดเลือดลมติดขัดไปหล่อเลี้ยงถึงไงนิ้วเนี่ยไม่ค่อยดีก็จะเกิดอาการลอกขึ้นมาหรือว่าบางคนเกิดจากอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เพราะนั้นเราดูแล้วแต่อาการเพราะนั้นเราก็อันนี้ก็สามารถช่วยได้แต่ว่าต้องดูแต่อาการเราจะใช้วิธีอะไรถ้าไม่รุนแรงอาจจะใช้นวดเลยแต่ถ้ารุนแรงก็ต้องใช้สามประสานมาช่วย
1: ต้องใช้ทั้งสามวิธีเลย
0: สามวิธีมันแก้ทั้งระบบเลยบางทีมันเกิดจากภายในไงนะภายในมันเลือดลมไหลเวียนร่างกายเราติดเพราะนั้นอย่าไปมองแต่ปลายแขนอย่างเดียวมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับนะผมอย่างผมว่าไอ้แขนเนี่ยนะมีเส้นลมปานอะไรไงเส้นลมปานไงปอดนะฮะเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจเส้นลมปานหัวใจนะฮะมันเกี่ยวสัมพันธ์ไหมเกี่ยวแหละใช่ไหมยังมีเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหญ่ลำไส้เล
1: ็
0: กเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวกับแล้วย่อยขับถ่ายด้วยเพราะมันมีเกี่ยวสัมพันธ์หมดเลย
1: ค่ะสมมตินิ้วล็อกเราเป็นที่นิ้วเราต้องกดไปตรงนิ้วหรือว่าเป็น
0: กดนิ้วแหละเราลองดูนะการถ้าไม่รุนแรงนะมันใช้กดแล้วก็นวดหน่อยนะแล้วก็ย้ายยาหมอนก็ได้ทาตาก็จะส่วนช่วย
1: แต่
0: ถ
1: ้
0: าเอ๊ะมันไม่หายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นหรือไปให้หมอรักษาที่ไหนมาแ
1: ห่
0: เกี่ยวกับภายในแล้วเกี่ยวกับระบบภายในแล้วทำงานไม่ดีเลือดลมติดขัดแล้ว
1: ค่ะบางทีคิดว่าอาการนิ้วล็อกเกิดจากเราใช้งานของนิ้วมากเกินไปแต่บางทีคือจริงๆอาจจะเกิดจากภายในด้วย
0: มันมีส่วนด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีส่วนด้วย
1: ค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายบ้างค่ะคุณหมอก็ได้พูดไปบ้างแล้วสำหรับการครอบถ้วยสุญญากาศ
0: ค
1: ่ะให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: คือครอบถ้วยสุญญากาศเนี่ยนะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 2,000 กว่าปีอันนี้เป็นทางสารคดีมีประวัติเข้าจารึกไว้เนี่ย 2,000 แต่จริงๆมันยาวกว่าน
1: ี้นานกว่านั้นอีก
0: นานกว่านี้คือสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะไม่มีแพทย์ไม่มีหมอเนี่ยนะเวลาเกิดเจ็บปวดไม่สบายเนี่ยก็เอาเขาของสัตว์เนี่ยนะ มาทำเป็นกล่องแล้วก็มาลนไฟแล้วก็มาครอบหลุดอาการที่เจ็บปวดอักเสบผิวหนังบริเวณจะเป็นหนองหรืออักเสบ
1: ค่ะ
0: นะหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าจากสุญญากาศก็จะหลุดของเสียพวกหนองพวกริ่มเลือดออกมา
1: อ
0: าการนั้นก็จะหายดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำเป็นเคยหลายได้ท่านอาจจะเคยเห็นเป็นกล่องไม้ไผ่หรือถ้วยแก้วหร
1: ือ
0: ถ้วยเซรามิกนะแต่ก็ยังต้องใช้ลนไฟหรือว่าต้มน้ำร้อนเพื่อเกิดสุญญากาศจนกระทั่งปี1993เนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยชื่อล็อกเตอร์ศาสตราจารย์ล็อกเตอร์วูชุนซีที่ปักกิ่งเนี่ยจะเป็นคนบุคคลแรกที่ผลิตชุดเครื่องปั๊มดูดอากาศนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เครื่องปั๊มดูดแอร์อากาศออกจากถ้วยแล้วก็ใช้ถ้วยพลาสติกมาแทนพวกถ้วยแก้วแล้วก็มาครอบหลุดแต่ว่าการผลิตชุดนี้ขึ้นมามันมีประโยชน์มีความหมายต่อวงการแพทย์มากก็คือว่าหนึ่งเนี่ยดีกเลี่ยงผิวหนังไม่ถูกเผาไหม้สามารถยังวางครอบถ้วยได้เยอะนะฮะในเวลาเดียวกันอาจารย์ผมเนี่ยนะก็เป็นบุคคลเนี่ยที่ศึกษาค้นคว้าเนี่ยพัฒนาวิธีสาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและถ้วยหลุดเนี่ยน
1: ะ
0: ให้สามารถเนี่ยวางครอบถ้วยได้ปริมาณมากเพราะปกติถ้าเราใช้ถ้วยลนไฟเนี่ยแค่มากแล้วก็วางแค่4-5ถ้วยก็รู้สึกร้อนมากนะแต่ถ้าเราใช้แบบสุญญากาศปั้มสุญญากาศสามารถวางได้เยอะเพราะวางได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถรักษาโร
1: ค
0: ได้แบบทั่วหน้า
1: อ๋อยิ่งวางได้เยอะก็จะยิ่งดี
0: มันก็ปรับเลือดลมให้หลายเวียนดีขึ้นแล้วก็สามารถแก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันนะฮะเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของไอถ้วยหลุดที่เป็นไปมาเนี่ยนะ
1: จากเมื่อก่อนเป็นเขาสัตว์แล้วก็มีเป็นแก้วมีเป็นกล่องส่วนสุดท้ายตอนนี้คือมีออกมา
0: เป็น
1: พลาสติกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราใช้วัสดุที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันมีผลทำให้การรักษาออกมาแตกต่างกันด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ไม่น่าจะแตกต่างกันนะอยู่ที่เพราะว่าเป็นสุญญากาศหมด
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าคำว่าสุญญากาศก็คือว่ามันป้องกันไม่ให้เชื้อโรค
1: ปราศจากอากาศ
0: ไม่แทรกซึมเข้าไปสำคัญอยู่นี่ครับต้องเป็นสุญญากาศ
1: ต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้น
0: เป็นสุญญากาศ
1: ค่ะพออยากทราบถึงหลักการจังเลยค่ะอย่างเช่นคนสมัยก่อนเขานำเอาเขาสัตว์มาครอบเขารู้ได้ยัง

0: ไงคะว่าทําด้วยวิธีการแบบนี้มันจะช่วยทําให้ร่างกายดีขึ้นได้หลักการคืออะไร
1: คนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ทราบหลักการทางแพทย์กับวิทยาศาสตร
0: ์
1: ก็จะทําเลยเกี่ยวกับประสบการณ
0: ์
1: คือพ่อแม่ถ่ายทอดมา
0: ค่ะ
1: นะถ่ายทอดมาเหมือนไงคนทางใต้เราเนี่ยนะคนรุ่นคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยที่บ้านก็ยังมีเก็บถ้วยช่วยดูดสุดนะหยับร้อนไฟไว
0: ้
1: นะเวลาลูกไม่สบายอ้าวลูกมาจบเข้าไปนะอันนี้เป็นประสบการณ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: นะมาประสบการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้วยหลุนเนี่ยนะมันเราสามารถอธิบายได้ทางแพทย์กับทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะฮะเพราะว่าจากถ้วยหลุนที่เป็นสุญญากาศเนี่ยนะมันก็หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยละนะภายในถ้วยในบนสุญญากาศเชื้อโรคภายนอกก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้
0: ปราศจากเชื้อโรค
1: ปราศจากเชื้อโรคละหรือกระทั่งคนที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่มีปัญหานะฮะไอ้อย่างนึงจากแรงของถ้วยหลุนเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: นะเป็นสุญญากาศก็จะลึงผิวหนังไงนูนสูงขึ้น
0: ค่ะ
1: นูนสูงขึ้นเนี่ยนะรูขุมขนก็จะเปิดนะฮะและจากแรงที่เราปั๊มหลุนเนี่ยแรงละลำหนึ่งเนี่ยมันกระตุ้นถูกอะไรกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ย
0: ค่ะ
1: เซลล์ประสาทสุดกระตุ้นเนี่ยก็ก่อเกิดเป็นกระแสไฟฟ้ามันก็เกิดเซลล์ประสาทผัดรันต่อเนื่องก็ไปผัดรันอะไรผัดรันเนี่ยเซลล์ของเลือดเลือดเราเนี่ยมีเกล็ดเลือดแรงกับเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นเนี่ยก็จะเกิดทำงานการกระตุ้นเคลื่อนตัวเข้ามานะเข้ามาหล่อเลี้ยงเลือดก็มาหล่อเลี้ยงเคลื่อนที่เม็ดเลือดขาวก็เคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมฮะแต่ทุกคนก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันก็คือไปกำจัดของเชื้อโรคออกจากผนังหลอดเลือดนะออกจากผนังหลอดเลือดแล้วของเสียออกไปไหนนะเพราะว่าจากรูขุมขนที่เปิดกับแรงที่หลุดอยู่ก็จะเลยของเสียออกมาเนี่ยลึงออกมาเลยครับลึงออกมาบางส่วนก็ไปเกาะตูดอยู่ผิวหนังบางส่วนก็ลึงออกมาจากรูขุมขนเลยตรงเลยครับเนี่ยว่าลึงออกมาจะเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆนะถ้าร่างกายบริเวณไหนที่เลือดลมติดขัดม
0: ี
1: ความชื้นเกาะติดนะฮะความชื้นหมายความว่าความชื้นส่วนเกินในร่างกายของเสียล่ะเพราะนั้นจะหลุดออกมาปั๊บความชื้นจะไปเกาะตัวอยู่ผ่านนั้นของถ้วยหลุดหรือบางส่วน
0: มากับถ้วย
1: บางส่วนจะอยู่บนผิวหนัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางส่วนก็จะตุ่มสารพิษเนี่ยที่หลุดออกมาเกาะติดผิวหนังด้วยเน
0: ี่
1: ยเขาจะดึงดูดออกมาเลยตรงนะพอเลยหลุดออกมาแล้วรูขุมขนก็จะปิดเลยปริยายนะเป
0: ็
1: นอะไรยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะหลัก
0: ที่บอกว่าสารพิษต่างๆติดมาที่ถ้วยนี่คือมีให้เห็นเลยไหม
1: มีให้เห็นเลยครับ อย่างสมมติว่าบริเวณไหนเราทำงานไม่ดีปวดเมื่อยนะฮะ
0: ปวดหลัง
1: ปวดเอวปวดเมื่อยวางหลุดไม่ถึง5นาที10นาทีถ้วยจะชื้นเลยครับนะฮะเพราะแสดงว่าตายเราเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีแล้วข
0: ับ
1: ต้องน้ำไม่ดีข
0: ับ
1: น้ำไม่ดีปั๊บหลุดออกมาเนี่ยมีพวกความเชื้อ
0: เราสามารถวางได้ทั่วร่างกายเลยไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าปกติเราสามารถวางได้ทั่วร่างกายแต่ว่าถ้าจะวางทั่วร่างกายก็ต้องพอมีความรู้หน่อย
0: ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่หลัง
1: เหรอแต่ถ้าว่าเรายังไม่มีประสบการณ์กับไม่มีความรู้เรื่องนี้เก็บที่ไรก็วางที่นนไรแต่สมมติว่าเราปวดทั้งนี้จุดลมปันแล้วนี่เราเรียกว่าจุดอาซึวางได้เลยครับนะไม่มีผลเสียแต่ต้องเจ็บนะฮะนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีความรู้จะไปวางทั่ว ม
0: ัน
1: ก็ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยเหมาะ
0: มีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้างไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีรอยช้ำที่เป็นรอยแบบแดงเกิดขึ้นด้วย
1: จริงๆแล้วการวางทั่วเนี่ยเกือบจะไม่เป็นผลข้างเคียง
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าเกือบก็คือว่าถ้าคุณผู้ที่ทำการบำบัดต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์อย่างนี้น
0: ะ
1: แต่ถ้าคนไม่มีความรู้ประสบการณ์คนก็วางเฉพาะเจ็บที่ไหล่วางที่ไหล่ก็ไม่เกิดผลข้างเคียงนะฮะแต่ว่าอาการต่างๆที่สะท้อนออกมาอย่างสมมติว่าเกิดสีผิวขึ้นมาเนี่ยน
0: ะ
1: มันเป็นปรากฏการณ์ของการรักษาเนี่ยเป็นการเสริมสุขภาพนะฮะเพราะว่าสีผิวต่างๆเนี่ยคือการสะท้อนอาการของสุขภาพนะคือแต่ละร่างกายเราเนี่ยนะส่วนไหนไม่ดีม
0: ัน
1: ก็สะท้อนออกมาเป็นสีผิวต่างๆอย่างสมมติว่า คุณวางแล้วถ้วยเนี่ยนะขาวกว่าผิวหนังเนี่ย
0: อืมค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยเลือดลมเนี่ยพร่องหล่อเลี้ยงไม่ดี
0: เหมือนกับว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ถึง
1: หล่อเลี้ยงไม่ถึงม
0: ัน
1: เย็นหรือว่าพร่องนะจ
0: ะ
1: ทำงานไม่ดี
0: ค่ะ
1: อ่ะวางเนื้อเสร็จสีแดงเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้แสดงว่ายางสูง
0: ยาง
1: ก็คือความร้อน
0: ค่ะ
1: ยินต่ำนะร่างกาย

0: แถววังแล้วเห็นสีผิวเหลืองๆหน่อยร่างกายมีความชื้นก่อนและถ้าเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็
1: ค
0: ือสีลำม่วงม่วงเป็นจุดๆหรือเป็นลำคำเนี่ยน
1: ะ
0: อันนี้ก็สะท้อนว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยนะมีของเสียกับสารพิษเกาะติดหรือบางส่วนยังมีลิ่มเลือดเกาะติดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับนอกจากอันนี้สะท้อนออกมายังเกี่ยวกับภายในที่เกี่ยวสัมพันธ์ก็มีอาการผิดปกติด้วยเนี่ยเป็นที่สะท้อนออกมาสีผิวเนี่ยสะท้อนอาการนะสะท้อนอาการครับแต่ว่าพวกนี้สะท้อนออกมาแล้วก็แสดงว่าอีกส่วนนึงก็คือว่าสะท้อนว่าของเสียสารพิษต่างๆดึงออกมาเกาะติดอยู่บนผิวหนังแล้ว
1: ค่ะ
0: นะแล้วสารพิษนี้ไปไหนเนี่ยส่วนนึงจะถูกขับออกจากเหงื่อแล้วนะฮะขับออกจากเหงื่อแล้วออกไปจากผิวหนัง
1: อ
0: ีกส่วนนึงจะขับออกจากร่างกายเนี่ยเลือดลมไหลเวียนออกทางปัสสาวะออกจากนะฮะอันนี้เป็นการเล่าที่วางถ้วยแล้วสามารถขับของเสียขับเป็นสารพิษออกมาระดับนึง
1: ก็คือมีความร้อนเป็นตัวช่วยอาจจะขับออกมาทางเหงื่อก็ได้ในขณะที่ทำหรือพอทำเสร็จแล้วก็จะขับออกมาทางปัสสาวะหรือจะเล่าไปได้อีกนะคะซึ่งสีต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเราครอบถ้วยตรงนี้เนี่ยก็สามารถบ่งบอกอาการได้เลยว่าเกิดจากอะไร
0: ใช่ครับเราสามารถแยกแยะได้เลยแต่ละส่วนร่างกายมีสุขภาพเป็นยังไงม
1: ี
0: อาการยังไงนะคร
1: ับ อาจารย์คะแล้วคือเราต้องทำทั้ง3วิธีที่บอกว่าเป็นแพทย์แบบ3ประสานเนี่ยทั้ง3วิธีนี้ควรต้องทำควบคู่กันพร้อมกันเลย
0: ก็แล้วแต่กรณีครับ
1: ค่ะ
0: นะก็ถ้าว่าเป็นอาการสุขภาพที่ไม่รุนแรงนะอย่างสมมติว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนอนหลับไม่ดีหน่อยเราอาจจะใช้นวดแต่ฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะฮะนวดฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีอาการโรคร่างกายมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วก็สะสมยาวนานด้วยอย่างสมมติว่าเรา วินิจฉัยแล้วเอ๊ะร่างกายเนี่ยมีของเสียเกาะติดเยอะเกาะติดมากแล้วก็ร่างกายค่อนข้างเสียสูญเสียระบบเราก็ต้องแก้ทั้งระบบถ้าแก้ทั้งระบบก็ต้องแก้ทั้งแต่ฝ่าเท้าแก้ทั้งทั่วร่างกายแล้วก็ใช้ถ้วยมันหลุดพวกของเสียสารที่ตรงนั้นอันนี้จำเป็นนะฮะพอมันเป็นการแก้แบบองค์รวมถึงจะได้ผลนะฮ
1: ะ
0: แล้วแต่กรณีครับไม่เสมอไป
1: ก็คือว่าต้องดูที่อาการของคนไข้ด้วยว่ามาหาเราเนี่ยอาการเป็นมากน้อยยังไงเราก็จะรักษาตามขั้นตอนตามอาการไปดูที่ความมากน้อยของคนไข้นั่นเองนะคะค่ะพอมาถึงวันนี้ค่ะเราก็ได้ทราบถึงแพทย์ทางเลือกแบบ3ประสานแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ยแตกต่างกันยังไงสามารถช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอสุทัศน์มากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะแล้วคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจาก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับมาสรุปตารางคะแนนกันนิดนึงครับทุกทีมแข่งขันกันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์ด้วยกันโดยเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมามีคะแนนนำอยู่ที่4คะแนนตามมาด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ทีมละ3คะแนนและท้ายสุดโรงเรียนระยองวิทยาคมมี1คะแนนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามการแข่งขันกันต่อเลยครับ
1: มาถึงคู่ต่อไปที่จะขึ้นบนเวทีอย่างนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและมอวิทยานุสรณ์สาวๆเตรียมน้องโคราชมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆมอวิทยานุสรณ์ครับ
2: มอไม่เสมอนะ
3: พี่ไม่ได้มาเล่น
1: ๆอ้าวเกมแรกแน่นอนที่สุดก็คือการตอบคำถามจาก VTR
4: Every start of the monsoon season, if you're in Chiang Rai, this is what you have to eat. The barometer earth star, a kind of mushroom that the northern people like to eat. And it's quite expensive. Excuse me, sir. What's the price for a kilo of these?
5: 140 baht.
4: 140 baht? Now that's a lot of money.
6: The barometer earth star is a type of fungus. It grows everywhere around the world in both the subtropics and the tropics.In traditional Chinese medicine, the barometer earth star is used as astringent and to reduce infections on the hands and feet. In some states in India, it is combined with mustard oil to create wax for treating burns. As for Thailand, apart from being a popular food, there's also a research that uses in dipterocarp forest, many of which are in the northeast and the north. This type of trees has economic values because it can be used in construction and furniture production.However, there is little reforestation of this family of trees, and it receives a little attention because it has slow growth performance, a tendency to become stunted, a low survival rate after transplantation. So the Faculty of Science, Chulalongkorn University, has been studying the effects of Ectomycorrhiza fungus, barometer earth stars, on seedlings. This type of fungus forms a net over the roots of a plant and helps find minerals, food, and water.thereby relieving the roots of the hard work. Meanwhile, the plant produces nutrients like carbohydrates to nourish the fungus. The study has found that with this method, the Dipterocarpacea seedlings have survival rate of 99%, and there are barometer earth stars growing around the seedlings for anyone to eat.
1: As mentioned in the video, why does the fungus help increase the survival rate of the trees? A.Because there's sufficient amount of nutrients to nourish them. B, because there's more carbohydrate to nourish them. C, because the surrounding fungus makes the roots of the seedlings stronger. D, because it helps the seedlings find food more effectively. พร้อมแล้วนะครับ See you! มอ วิทยานุสรณ์ได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
7: It's D, because it helpsThe seedlings find food more effectively.
1: D นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect. น้องๆเตรียมน้องโคราชตอบว่า
8: The answer is C because the surrounding fungus makes the roots of the seedlings stronger.
1: C เป็นคำตอบที่

0: ผิดนะครับ
1: incorrect
0: ทีนี้ก็ต้องมากดแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมนะ C U มอครับ
2: A
3: because there's sufficient amount of nutrients to nourish them
0: your answer correct all right now moving on to our next game and the game is called what should we do well basically this is called the balloon in a bottle place a balloon inside the bottle and blow it until it reaches the white line เห็นไหมจะมีเส้นขาวอยู่ใช่ไหมครับ you can use all the items on the tray 10กว่าอย่างที่เห็นเรียงรายใช้อะไรใช้ได้หมดเลยขอโจทย์แค่ว่าเป่าให้ลูกโป่งไปถึงเส้นสีขาวพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: เอาละครับทั้ง2ทีมดูเหมือนจะมาได้ถูกทางจะต้องพยายามจัดการกับเจ้าขวดน้ำนี้ทางด้านเตรียมน้อมโคราชมีการนำไม้ขีดไฟมาใส่ลงไปด้วยส่วนทางด้านมอวิทยานุสรจะตัดขวดออกทั้งจุดทั้งตัดทั้งเป่าเกมนี้จะออกมาแบบไหนใครจะได้200คะแนนไปติดตามกันต่อเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Time's up เป็นอันว่า200คะแนนนี้ไม่ตกเป็นของใครเลยนะครับ
4: ขออธิบายก่อนว่าเมื่อนำลูกโป่งไปติดไว้ที่ปากขวดแล้วในขวดยังมีอากาศอยู่เมื่อเราเป่าลูกโป่งดันลงไปอากาศในขวดไม่มีพื้นที่ออกฉะนั้นเราเพียงแค่เจาะรูให้อากาศในขวดได้มีที่ออกเท่านี้เราก็สามารถเป่าลูกโป่งให้ขยายไปถึงจุดที่กำหนดได้ครับเท่ากับว่าเกมนี้ไม่มีทีมไหนได้คะแนนในข้อนี้ไปนะครับทำให้เกมนี้ไม่มีทางเสมอใครจะเป็นผู้ชนะและรับ3แต้มไปช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
5: จุฬายุคใหม่เปิดโครงการ See You Next Application ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยครอบคลุมทุกมิติชีวิตคนจุฬาเช่นบัตรนิสิตจะกลายเป็นดิจิทัล ID และจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังสามารถจองพื้นที่ทำกิจกรรมอย่าง Plurn Space และยังเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับใช้ชีวิตให้สุดขีดด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง
4: สถานการณ์ตอนนี้มอวิทยานุสรนำอยู่100คะแนนและยังเหลืออีก1เกมเพื่อตัดสินว่าใครจะรับ300คะแนนไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันนะครับ
0: So that was 200 points gone through thin air หายไปเรียบร้อยแล้ว However 300 points up for grabs กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which applicationClue number one, it is free to use and can be accessed through Facebook. You can search for new friends by shaking the phone or scanning for other users nearby. Clue number two, it was first available for download in January 2011. 2 years later, the company Tencent joined hands with Sanook Online to officially launch this application in Thailand. Clue number three,It is an application mainly used for chatting. It allows you to chat in groups and send images and voice messages. It also has a window for news updates. Clue number four. It is Symbian, BlackBerry OS, iOS, Android, and Windows compatible. The icon of this app is green and white. Triam Nam, so your answer is?
6: WeChat.
0: ซึ่งเป็นคำตอบที่ is correct How did you know it was WeChat?
6: Because I can check and my friend was also using this app. When she was in China, right? Because China they
0: she
6: use
0: in what?
6: China.
0: In China. โอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าพี่เต้ตอบว่าไอคอนของเขาไม่แก่ The icon of this app is green and white. It's very popular in China because it is one of the few chat applications that can be used in the country. You guys know that you're getting 3 points, right? เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆจากเตรียมน้อมโคราชจบเกมนี้ที่300คะแนน Therefore, another 3 points for them! ซึ่งน้องๆมอง

0: ด้านของผักผลไม้กันทั้ง2ทีมมีวิธีการทดลองก็คือการนำไปลอยน้ำเพื่อทดสอบดูว่าชิ้นไหนลอยชิ้นไหนจมคุณผู้ชมลองคิดตามนะครับว่าชิ้นที่ลอยและจมแบบไหนคือความหนาแน่นน้อยหรือมากกว่ากันผลจะออกมาเป็นอย่างไรทีมไหนจะคว้า200คะแนนไปดูผลกันครับ
1: 5 4 3 2 1 Hands up
2: ระยองวิทยาคมและสาธิตจุฬาเนี่ยสลับกันแค่ตำแหน่งเดียวเห็นไหมฮะของน้องๆระยองเนี่ยแตงโมมาก่อนเลยตามด้วยส้มลูกเกดแครอทแล้วค่อยองุ่น Meanwhile you guys from สาธิตจุฬา you say orangeHas the lowest density, followed by the watermelon, the raisin, carrot, and then the grape. 200 points goes to no one.
3: ผิดทั้งคู่ครับตบมือกันหน่อยเร็วตบมือในความผิดหวังที่เป็นอะไรกันเนี่ย
0: เกมนี้หากเริ่มที่จะหาความหนาแน่นน้อยสามารถทำได้โดยการกดลงไปใต้น้ำแล้วสังเกตดูว่าชิ้นไหนลอยขึ้นมาเร็วกว่าชิ้นนั้นก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าครับในทางกลับกันสำหรับความหนาแน่นมากเมื่อหย่อนลงในน้ำต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าชิ้นไหนจะจมลงเร็วกว่าชิ้นนั้นก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าเท่านั้นเองครับและหากเฉลยเรียงจากความหนาแน่นน้อยไปหามากก็จะได้ส้มแตงโมแครอทลูกเกดและองุ่นตามลำดับครับช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานกันต่อพักสักครู่เดียวครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่จะมีผู้ได้รับ3คะแนนไปสะสมอย่างแน่นอนเพราะสถานการณ์ตอนนี้จะไม่มีทางที่ผลออกมาเสมอกันเป็นแน่การแข่งขันรอบหลังๆเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วครับ
1: All right for 300 pointsOnce again, this is who, what, or where. The following are the characteristics of which person? Clue number one. Upon graduating from the University of Southern California in 1967, this person co-founded American Zoetrope with fellow filmmaker Francis Ford Coppola. Clue number two.Some of his movies are among the 100 highest grossing movies at the North American box office, adjusted for ticket price inflation. As an entrepreneur, he sold his company to the Walt Disney Company in สาธิตจุฬา ตอบว่า
4: JJ Abrams.
1: Your answer.Incorrect. เอาละสิระยองวิทยาคม Your first attempt.
4: George Lucas.
1: George Lucas. Correct.
3: เดี๋ยวพี่เต้ยังอ่านไม่จบเลยอ่ะ
1: As an entrepreneur ในฐานะผู้ประกอบการเขาขายบริษัทของเขาให้กับ Walt Disney Companyในปี2022บริษัทที่ว่านี่คือ
4: Lucas
5: Lucas
1: Lucas Films นั่นเองพี่เต้จะลองอ่านคลูอื่นๆคลู number 3 He is one of the American film industry's most financially successful filmmakers and has been nominated for 4 Academy Awards but has never won The American Film Institute honored him with the Life Achievement Award in 2005ข้อที่4 he wrote and directed the film THX 1138 and American Graffiti inspired by his teen years in the early 1960s in California and he later worked with เพื่อนซี
4: Steven Spielberg
1: Steven Spielberg on a film series that became a major success series นั้นคือ
4: Indiana Jones
1: and he is best known as the creator of
4: Star Wars
1: and Indiana Jones franchises, as well as the founder of Industrial Light and Magic, and บริษัทเขาที่โด่งดังคือ
4: IBM
1: IBM และอะไรอีกอันนึงตามชื่อเลยตามชื่อเลย
4: LucasArts
3: Lucasfilms
1: ตามนั้นเลยนะครับซึ่งก็คือ George Lucas นั่นเองเกมนี้จบด้วย300ต่อ100คะแนนน้องๆระยองวิทยาคมรับไป3แต้ม

0: Klai Kangwon School in Hua Hin District, Prachuap Kirikan Province, via communication technology. This initiative has subsequently helped to solve the teacher shortage problem in many local districts. The participating schools will receive the same curriculum with the same standards as the parent schools, regardless of the distance. This approach has provided equal educational opportunities to students throughout the country. Giving priority to educational issues, His Majesty King Wacheolongkorn has the intention to further the aspirations of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, by improving the efficiency and the effectiveness of distance learning by satellite communication technology. Since the academic year 2018, the television teacher has been overhauled by using modern-day technologies and more interesting presentation methods. Useful knowledge that can improve the quality of people's lives and help instill morality and ethical behavior for spiritual development has also been added. Lifelong learning for all ties, not just for children, is also promoted according to the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who stated that lifelong learning will perpetuate benefits for both individuals and the nation.
1: เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเราก็นำความกราบขอบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อนทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เราเปลี่ยนได
0: ้ Production and broadcasting technologies have now been upgraded to high definition, offering a sharper picture. Furthermore, live broadcasting has been replaced with a pre-recorded system. This improvement allows teachers in the parent schools to add additional content while teachers in remote areas can study the content of upcoming subjects in preparation for their lessons. Effective teaching techniques and teaching materials in the parent schools not only encourage the students' interest in live classes, but also assist teachers and students in the distance learning areas to better understand the curriculum. Moreover, we provide supplementary materials for young students that will help nurture them into becoming upstanding adolescents.
1: ข้อปฐมวัยนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากขาดแคลนเหลือเกินคุณครูปฐมวัยแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาก็จัดตั้งโรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเขาส่วนใหญ่จะขาดคุณครูปฐมวัยครับ
0: In order to promote better understanding and to streamline changes in the new management of distance learning via satellite, training seminars on the new distance learning television program were arranged for teachers of both the source and target schools, educational supervisors, and educators of all levels in local district offices throughout every province in the country.
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าอ้าวมาไม่ครบนี่แบบนะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้หายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค่ะ
4: ค่ะเราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: you just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
7: oh yes
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติทีเดียว
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
4: พาเข้ามาให้ได
8: ้ hello Pat all loveYou are Pat Aloof?
5: I don't know, we cannot find you.
8: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
8: Yeah,
5: we don't know.
8: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were there alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แป๊บเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
8: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: เป็น
8: เว้ยขึ้นตุกตุกมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
8: จักรยานไปไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
8: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
10: ี้ I can see some big poles you may like poles with wires coming out can you see them
4: เราจะหายไม่ทันแล้วเนี่ย
8: Hello.
11: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car?
10: Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles.
5: Our bicycle, hang, ting mai dai mai. You can leave a bicycle.
10: We can leave the bicycles.
5: Yeah. The staff will get the bicycle later.
6: 1 second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.
10: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
8: And then tell him that you want to go to Phaniachang.
10: Okay.
8: Okay.
10: And
8: so then
10: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
8: Yeah, I'm at the Phaniachang. We are waiting for you.
10: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon, and we'll see you very soon.
9: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้านทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพระเนียดช้างนะอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่ะ Okay if you have any problem you can call this number and I will help you
10: Okay thank you
5: Yeah see you soon
10: Bye
5: They got it
0: They got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พระเนตรช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะเชิญเลยครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
12: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพระเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ย เอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
11: Okay I will describe you this place is they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
12: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
8: But at the present we use it for take care an elephant and
13: take care ตัวเดียวใช่มั้ย an elephant
8: take care elephants
12: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเหรดมี
13: งานสำค
12: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกนี
13: ้
12: ไปเข้าเฝ้าด้วย
14: The elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe there is on TV or so because this place trained them to show Thai people that elephant or so is it
12: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
15: There are missing friends
4: Oh welcome back เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเกือบแพ้นะครับ
9: พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
11: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
4: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
16: เริ่มแบ่งหน้าที่แล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำมันไปนะครับ
0: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆ

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่อึกทึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่า พร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญเชิญ Really
1: yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกมหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
2: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
3: Yeah for women this size and for men oversize
4: Oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า overdare นั่นฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บอกเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
4: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
5: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chanceFor Thai food, okay?
3: Yeah. Okay. So, if you want anything extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house? This store? Do you love it?
6: Beautiful.
3: Yeah, really beautiful. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
7: But maybe outside, not really. But not from the inside. First time, right?
3: Excited?
7: Yeah, of course.
2: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay, woman for this side and the man for that side.
3: That's all I need.
8: TV, we got TV.
9: And coffee cup. We need one more.
8: Yes. So guys, you sit over there and I take the big one.
10: We can fight. Now you can take it over.
8: You will lose, so I don't mind.
11: Pretty cool.
3: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
11: With a mattress?
3: Yeah. Okay. So I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
11: Yeah. I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
12: Do they have the same?
11: Is it the same room?
3: Yeah.
12: Same room.
11: Yeah. Because for us, it's very close to the stairs. So
3: I will tell the staff again to after.
11: Yeah.
3: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงเขาไม่ชอบ
13: อยากสลับกับ
3: ห้องหนูมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
4: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
14: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเลือกอย่างเงี้ย
0: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
3: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
0: แล้ว
3: ไม่แบบ
1: เขาอยากนอนติดประตู
3: เหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
2: คนเดิน
0: มาแล้วคิดว่าจะทำไงดี
2: ก็เปลี่ยน
3: สลับได้เดี๋ยวจะไปถามสลับได้ไหม
0: ลองดูไม่แน่นี่ไงอาจจะได้
11: We have a problem.
8: No, stop. It's a man's room. What girls have to be girls?
11: Sorry.
2: If girls have a little bit of a problem.
8: Yeah.
11: Because
2: they are afraid of the stairs.
11: This room have a window near the stair.
8: Yes.
11: And she's scared. So okay. Can you switch?
2: What do you think, guys? I'll be gentle.
3: How do I look?
6: I like the room.
14: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
6: ้ Because we need space. We are 3 minutes. We need space.
11: ตุ้นตุ้นตุ้น
6: นะ
11: ม
6: ัน
11: ใหญ่ห้องนี้ปะ
13: ไม่
11: มันสอง
13: เต
11: ีย
13: ง
11: เลย
13: I like a bit smaller.
11: คือเขาก็ไม่โอเคตรงนั้นเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายสามคนเหมือนแบบก็ไม่รู้ต่างกันเขาต้องการเซฟของตัวเอง
6: What do you do What are you doing
4: What เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่า stealing กำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
11: I will told her stuff

0: Yeah, I feel bad, you know?
1: Extra one.
0: Oh, okay.
1: Can I get it? Maybe I think I can get an extra one for you. That one.
0: Maybe?
1: That day is still.
0: What do you mean? That bed, but took outside.
1: I think not, maybe.
0: Get the extra room outside on the
1: okay,
0: floor.
1: I will talk to them. เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนเฮ้ยไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลียละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มนั่นหรือเปล่า
2: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
0: แล้วยังไงฮะ
2: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
0: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
2: ห้องนู้นมี4เตียง
0: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
2: ค่ะก็เลยพอดีกัน
0: โอเคอ่ะ
2: If you scared you can sleep here
3: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
4: Okay.
2: But
4: I might be able to sleep.
2: But if he, but he be not okay. So maybe you can sleep here. But it's not.
4: It's not even of our sleeping. It's just I don't have the right feeling through the windows.
2: Oh, so how about if we cross it?
0: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
5: ใช
0: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมากขนาดนี้แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
5: ศึกหนักมาก
0: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
2: เขาโอเคยังอ่ะ
1: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
2: ้ไม่เขาไม่โอเคเขาไม่ยอมนอน
1: ไปลงไปคุยกับ
2: คือเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
1: ว
2: ่
1: าเขานอนกันไม่ได
2: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
1: ก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงไปลงไปคุยกับอะไรกัน
4: we can wait alright thank you okay that's great thank you so much
3: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
0: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
5: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
0: ไปครับไปดู
5: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
4: But I think you have never seen it before. You want to go to see it?
6: No. But we are very tired.
7: I'm tired, so I will just finish and
6: They afraid of thief.
7: What? I'm afraid too. He thief?
6: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกัน
8: man
6: you are strong
7: you can change
6: our guide so it's too expensive for me
4: I'm sleep in a small room smaller than you
6: and cheaper
4: So why do you want this room?
7: We love the room. We want to stay here.
4: Oh, okay.
7: It's not a big problem.
4: No, but she just... Because she's scared.
7: Who's scared?
4: Pat. Here have three beds.
7: Yes.
0: And
7: how many beds over there?
4: But yes, it's okay.
7: Exactly. We want it back. You know? I'm not sharing with someone. The big bed is for
4: you. But you have to sacrifice.
7: I want to.
2: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูอย่างเง
7: ี้ย Yeah because three person means three big guys they have a three big they have a bigger room it's fine
9: Okay so next one
7: Oh come on don't play the gentleman card
6: gentleman
7: the gentleman card or you have to be a gentleman
9: Sorry, Uli.
7: Yes.
9: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think? Just...
7: What the douchebag you are now?
9: Sorry.
6: Divorce.
9: You know they insist so much. You know.
7: Now you're kicking in my bag.
9: What do you
7: the
9: think?
7: The whole time, you, when the door was closed, they said, no, we want room. I don't want to give it up. Now you say it.
9: Okay, we vote.
10: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นอะไรเง
9: ี้ย We are three who want to stay here. Raise your hand. Vote

0: for women.
1: Yeah, what for women? Okay, what for women? You, Martin?
2: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะวูแมนเป็นฮีโร่ของผมอ่ะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
1: please
3: are
1: you okay talk about the big pet now
4: this is not talking about the big pet
5: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
4: ต้องต้องต้องต้องใช่เนาะถ้าได้ polite
5: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
3: that now
6: Martin
3: Alex
1: yeah feel tired you know
3: he feel tired to fight with us to fight with us
1: no it's not to fight
4: look we don't fight
1: it
3: please
4: maybe the girls come over here and then we talk with them
0: oh ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
4: Look I don't want to be really bad you know but I am
7: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
8: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเงี้ย
9: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat frog อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
2: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
9: อ๋อวิ
2: คือไม่ได้เลยนะลูก
9: ใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะ everyone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone พูดตามค่ะคุณพ่อ
2: คุณพ่อครับ
9: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
2: ่วงเวียนใหญ
9: ่กับน้องแวน
2: กับน้องแวน
9: เป็นเด็กแวนสวยเวอร์เวอร
2: ์สวยเวอร์เวอร
9: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่เขาลูก
2: ลำค
9: อใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายๆกับตัวอะไรลูก
2: ตัวว
9: อก็ละดับอะไรลูก
2: W
9: ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออก
2: เสียง
9: อะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
2: everyone
9: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
2: everyone
9: อีกนิดนึงค่ะ
2: everyone
9: ดีมากค่ะ
10: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
11: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
12: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหรือฟังเขาออกมากขึ้น
13: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่เก่งมากเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ชมครับในรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้เน้นนะครับอย่างมากเลยครับเรื่องราวของการออกเสียงภาษาได้ถูกต้องนะฮะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะไปไหมเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนะครับอยากจะบอกนะครับว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาตินะครับมีเยอะมากครับผมถึงได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นอย่างสูงมากนะครับดังนั้นครับวันนี้ English Pronunciation Part 3

คำที่หนึ่งครับของเราวันนี้ก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์ครับได้ยินประจำนะครับหลายคนไปออกเสียงว่าทรายถ้าไปออกเสียงว่าทรายเหมือนกับทรายที่อยู่ที่ท้องทะเลนะครับจะแปลว่าอะไรไหมครับบางคนไปบอกฝรั่งว่า I study sign ก็แปลว่าผมศึกษาป้ายอยู่ป้ายอะไรไม่ทราบครับที่จริงแล้วนะครับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ยากครับก็คือออกเสียงว่าไซแล้วก็อย่างนี้ครับScience นั่นเองครับแต่ไซเยนเนี่ยมันคล้ายๆเยนเนี่ยนะฮะ Science นั่นเองครับผม Science นักวิทยาศาสตร์ก็คือ Scientist นั่นเองครับถ้าใครอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับคุณนั้นก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะครับปรากฏเนี่ยนะครับว่าบางคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have to pay the tuition โอ้ tuition เลยนะฮะโทษนะครับเขาออกเสียงว่า tuition นั่นเองครับ tuition นั่นเองครับ tuition นะครับไม่ใช่ tuition หรือ tuition อะไรงั้นไม่ใช่นะครับผมต่อไปครับพื้น floor กำแพง wall เพดานคือ sailing แน่ไม่ใช่นะครับ sailing เนี่ยนะครับแปลว่าการล่องเรือไปนะฮะเหมือนเช่นเราเรือใบเนี่ยนะครับต้องเรียกว่า sailing นะครับผมวิธีการจำนะครับก็คือวันนี้คุณเห็นลิงอยู่ข้างบนครับ sailing นั่นเองครับผมนะฮะเพดานคือ sailing นะครับตู้เก็บของครับ cupboard ถ้าออกเสียงตามที่เขาสะกดครับก็ต้องออกเสียงว่า cupboard นะครับ cupboardแต่ไม่ใช่นะครับตู้เก็บของเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า cupboard นั่นเองครับ it's in the cupboard วิธีง่ายๆนะครับวิธีการจำก็คืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับคุณโรเบิร์ตไปนอนแอบอยู่ในตู้เก็บของก็คืออะไรคุณโรเบิร์ต is in the cupboard นั่นเองครับ Robert in the cupboard หรือถ้าจะเอาแหบเป๊ะเลยนะครับไม่ยากครับเอาภาษาไทยมาผสมกับภาษาอังกฤษครับระเบิดอยู่ใน cupboard นั่นเองครับ cupboardตู้เก็บของฮะแล้วก็จะมีแน่นอนครับก็คือลิ้นชักนะฮะลิ้นชักนะฮะก็คือ the drawer ถึงแม้ว่าจะมี er นะครับแต่ฝรั่งหลายคนก็เรียกว่า the drawer บางคนก็จะออกเสียงว่า the drawer นะครับจะได้ยินเสียง r นิดนึงนะฮะ the drawer หรือว่า the drawer ก็คือลิ้นชักครับเครื่องดูดฝุ่นครับไม่ใช่ vacuum cleaner vacuum ครับผม vacuum cleaner นะครับ vacuum cleaner เพราะ vacuum นะครับแปลว่าสูญญากาศครับดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากจะดูดพรมเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า vacuum I have to vacuum the carpet ไม่ใช่ vacuum นะฮะ vacuum cleaner ไม่มีนะครับ vacuum cleaner ไปธนาคารกันบ้างดีกว่าครับ let's go to the bank เราจะไปแบงค์เนี่ยนะครับไปฝากเงินนะครับไปบอกเสียงว่า deposit ที่จริงแล้วไม่ถูกต้องเลยนะครับคำว่าฝากเงินหรือแม้กระทั่งวางเงินมัดจำเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า deposit นั่นเองครับจำไว้เลยนะครับฝากเงินดีครับดังนั้นครับฝากเงินดีถอนเงินไม่ดีนะครับถอนเงินก็หมดสิครับผมฝากเงินดีก็ต้อง deposit ไม่ใช่ deposit ครับหรือจะแปลว่า pay a deposit ก็จะแปลว่าจ่ายเงินค่ามัดจำนั่นเองนะครับส่วนถ้าถอนเงินก็คือ withdraw นั่นเองครับไปโรงแรมกันต่อนะฮะอีกหนึ่งคำที่บ้านเราออกเสียงผิดประจำก็คือคำนี้ครับอยากจะได้ห้องพิเศษนะครับไปบอกฝรั่งคันแฮปเดอร์ลุคเขาออกเสียงว่า deluxe นั่นเองครับ deluxe นะฮะไม่ใช่เดอร์ลุคนะครับ deluxe ครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้คุณเห็นผมใส่นี่ไหมฮะเห็นแจ็คเก็ตนี่ไหมครับแจ็คเก็ตสูทใช่ไหมฮะที่นี่นะครับคำว่า suit นะฮะก็จะเป็นชุดสูทหรือจะเป็น verb นะฮะที่แปลว่าเข้ากันนะครับอย่างเช่นคุณจะบอกว่า the suit suits youงงก็ไม่เห็นหน้างงเลยครับ the suit suits you ก็แปลว่าสูตรตัวนี้เข้ากับคุณมากครับแต่ว่าพอคำว่าสูตร suit เพิ่มตัว e เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเหมือนกับอย่างเช่นที่ห้องโรงแรมที่เป็นห้องชุดมีทั้งห้องรับแขกด้วยเนี่ยชาวไทยไปบอกว่า I want the suit room I want the suit room มันไม่ใช่ห้องเก็บสูตรนะครับคุณผู้ชมห้องสูตรนะครับผมที่จริงแล้วต้องเรียกว่า suite suite ครับส่วนพี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าห้องสูตรแต่ฝรั่งจะเรียกว่า sweet ดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณไปเช็คอินที่โรงแรมครับแล้วฝรั่งก็ถามคุณว่า Would you like a sweet คุณก็ไม่ต้องไปติ้งต้องไปบอกนะครับ No thank you I don't like sweet I'm on a diet โอ้ยเขาไม่ได้ถามว่าจะเอาขนมหวานหรือของหวานหรือเปล่าเขาถามว่าจะเอาห้องชุดห้องสูตรหรือเปล่าครับของคนไทยห้องสูตรแต่ฝรั่งเรียกว่า sweet นะครับอาบแดดครับเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งชอบมากแต่พี่ไทยนั้นเกลียดมากนะครับอาบแดดนะครับที่จริงบ้านเราชอบไปออกเสียงว่าซันบาธครับถ้าซันบาธนะครับมันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปอาบน้ำกลางแดดตีโป่งอยู่ในคลองหรือเปล่าครับผมยังงงๆอยู่เลยนะฮะ
พราะจริงแล้วนะครับคำนี้นะครับมันไม่ได้จบที่แค่ bath bath แต่มันมีตัว e เพิ่มมาด้วยครับดังนั้นครับอาบแดดก็เรียกว่า sunbathe นั่นเองครับคล้ายๆกับเหมือนเตียงนอน sunbathe ครับวิธีการจำครับ sunbathe on the sunbed นะครับ sunbathe นะครับ sunbathe ก็คืออาบแดดครับไม่ใช่ sunbath นะครับ sunbath มันตีโป่งอยู่ในคลองแล้วครับผมเราไปเที่ยวเกาะกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเกาะนี่นะครับ Iceland แม่ได้ยินกันประจำนะครับ Iceland อย่าลืมนะครับตัว S ตรงนี้ไม่ออกเสียงนะครับก็จะออกเสียงว่า Island นะครับผม Island เราออกเสียงว่า Learn นะฮะซึ่งอยากจะฝากนะฮะไว้นะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย LAND นี่นะครับส่วนมากแล้วจะออกเสียงว่า Learn มากกว่า Land นะครับอย่างเช่นประเทศ England นะครับ Scotland Ireland Netherlands นะครับ Holland นะฮะFinland นะครับมีอยู่แค่3ที่นะครับที่ผมนึกออกตอนนี้ได้นะครับที่จะออกเสียงคำว่า land นั่นก็คือ1 Thailand ถึงแม้ว่าบางคนจะออกเสียงว่า Thailand นะครับแต่ส่วนมากเราออกเสียงว่า Thailand มากกว่า Thailand ต่อไปนะครับก็คือ Foodland นะครับ Foodland กับ3ครับก็คือ Lada Land ครับผมน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับผม land นะฮะ3ที่อย่าลืมครับคำว่าเกาะก็คือ Island ไม่ใช่ Iceland หรือ Iceland นะครับถ้าออกเสียง Iceland จะเป็นประเทศโน้นทางเหนือเลยนะครับเมืองน้ำแข็งนะฮะอีกหนึ่งคำที่คล้ายๆคำว่า island นะครับก็คือคำว่า aisle ครับก็คืออะไรฮะทางเดินนะครับผมที่มีเก้าอี้อยู่สองข้างนะฮะอย่างเช่นในเครื่องบินในโบสถ์เนี่ยนะฮะเป็นต้นเขาจะเรียกนะครับว่า aisle seat ครับ aisle นะครับไม่ใช่ aisle หรือ aisle aisle นะครับ aisle seat กับ window seat เขาจะถามครับ would you like a window seat or an aisle seat นั่นเองครับต่อไปนะครับพอเรานั่งอยู่บน aisle seat นะครับเก้าอี้สบายๆเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกสบายใช่ไหมครับคำว่าสบายนะครับก็คือ comfortable ครับหลายคนก็อาจจะออกเสียงว่า comfortable ซึ่งก็มีฝรั่งบางคนนะครับออกเสียงว่า comfortable นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าถูกต้องเลยนะฮะเขาจะออกเสียงว่า comfortable ครับ comfortable ไม่ใช่ comfortable นะครับเหมือนกับคำว่าวันพุธนะครับเราคงจะไม่ออกเสียงว่า Wednesday ใช่ไหมครับเขาจะรวบตึงกันเป็น Wednesday so คำว่าสบายคือ comfortable ไม่ใช่สะดวกนะครับสะดวกจะเป็น convenient นะครับ convenient comfortable สบายconvenient สะดวกอีกหนึ่งคำนะครับที่คล้ายๆกับคำว่า comfortable ที่มีปัญหากันบ่อยๆก็คือคำว่าผักนั่นเองครับผักภาษาอังกฤษก็คือ vegetable vegetable ไม่ใช่ vegetable นะครับ vegetables ครับผม vegetables เขาจะไม่ออกเสียงตัว jet ครับดังนั้นนะครับอย่าลืมครับ vegetables 3พยางค์แต่ผมต้องขอโทษแทนภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเป็นภาษาที่งงแล้วก็ไม่มีมาตรฐานอย่างแรงครับพอเป็นอาหารเจคนกินเจหรือเทศกาลเจเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาดันกลับออกเสียงตัวเจ็ดครับเป็น vegetarian อ้าวนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับดังนั้นครับวิธีการจำนะครับก็คือ vegetarians ก็คือคนกินเจนะครับ vegetarians like to eat vegetables ครับผมนั่นแหละครับต้องขอโทษจริงๆครับผมต่อไปแล้วครับโยคะครับฝรั่งเรียกว่าโยเกิร์ตนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งก็ถามคุณว่า Do you like yogurt คุณบอก Yes I like strawberry เขาไม่ได้ถามว่าชอบโยเกิร์ตหรือเปล่านะครับเขาถามว่าโยเกิร์ตดังนั้นครับเราออกเสียงว่าโยคะนะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่าโยเกิร์ตวิธีการจำครับไม่ยากครับเหมือนคุณชอบกินโยเกิร์ตแต่คุณอาจจะมาจากดอยสักดอยนึงนะครับดังนั้นครับชอบกินโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตและอย่าลืมครับเล่นโยคะต้องเป็น Do yoga ไม่ใช่ Play yoga นะครับคุณผู้หญิงครับอยากจะบอกนะครับว่าไปเช็คสุขภาพกันต่อเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนะฮะจะมีนะครับพวกในเม็ดต่างๆเม็ดตุ่มน้ำต่างๆนะอยู่ในร่างกายอยู่บนตัวเนี่ยนะครับไปบอกฝรั่งครับว่า I have a seed I have a chocolate seed เนี่ยจะแปลว่าอะไรครับมีเมล็ดพันธุ์ช็อกโกแลตอยู่ในร่างกายนะครับโทษนะฮะคุณนั้นเพาะพันธุ์ช็อกโกแลตด้วยหรือครับเขาจะออกเสียงว่า cyst นะครับ cyst cyst นะฮะสั้นๆละเอียดนะครับ cyst ไม่ใช่ seed นะครับ

ท่าเรือในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าไปที่แหลมฉบังหรือคลองเตยนะครับก็จะเห็นครับภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า port p o r t port นะครับ port เนี่ยก็จะแปลว่าท่าเรือใหญ่นะครับที่เอาไว้รับส่งสินค้านะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเคยไปประเทศต่างๆอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่าท่าเรือแบบนี้ครับ Q U A Y ซึ่งหลายคนนั้นไม่เคยแน่ใจต้องออกเสียงไงครับไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงอังกฤษออสเตรเลียไปบอกควายแน่ท่าเรือที่รับผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงว่าคีครับผมถูกต้องเลยครับอย่างเช่นไปที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ Circular Quay นะฮะไปที่สิงคโปร์ครับClark Quay นั่นเองครับ Quay นะครับก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาไว้รับส่งนะครับผู้โดยสารกันมากกว่านะครับแต่ประเทศไทยนะครับถ้าจะเห็นนะตามป้ายเขามักจะเขียนคำว่าเพียมากกว่าครับไม่ใช่แปลว่าไม่มีแรงนะครับมันคนนั้นมันเพียครับผม P I E R เพียแล้วออกเสียงว่าเพียนะครับบางคนนึกว่าปีแอร์นั่นมันชื่อคนฝรั่งเศสปีแอร์นะฮะอโศกปีแอร์ไม่มีนะครับอโศกเพียครับเพียก็คือท่าเรือผู้โดยสารนั่นเองครับประเทศไทยนิยมชมชอบใช้คำว่าเพียมากกว่าเพราะกลัวว่าถ้าเอาคำว่า Q U A Y เข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะออกเสียงกันผิดแล้วกลายเป็นคำที่ไม่ค่อยดีในภาษาไทยไงครับผมหนังกันบ้างครับชื่อหนังนะครับบ้านเราก็ออกเสียงกันผิดเยอะนะครับแต่อันนึงที่ติดหูติดใจผมมากๆนะครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับ Tomb Raiderแต่บางคนนะครับไปออกเสียงว่าทอมไรเดอร์ถ้าทอมไรเดอร์ก็ผู้หญิงขี่ทอมถ้าทูมไรเดอร์ก็ผู้หญิงขี่สุสานแล้วก็จะบุกไปขี่สุสานทำไมครับหลายคนนะครับงงไงครับเพราะว่า BOMB ก็คือบอมพอเห็นคำว่า TOMB ก็เลยนึกว่าทอมไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับไม่มีมาตรฐานครับภาษาอังกฤษทูมครับเหมือนคางทูมนะฮะนั่นแหละครับทูมก็คือสุสานใหญ่ๆส่วนคำว่า Raider เขาสะกด R A I D E R ไม่ใช่ R I D E R ดังนั้นครับ Raider ก็คือผู้บุกรุกนะครับเข้าไปเอาของจากสุสาน Tomb Raider นะครับไม่ใช่ Tom Raider และไม่ใช่ทูมอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมรู้จักนะฮะนักฟุตบอลคนนี้มั้ยครับโรนัลดินโญ่ครับผมส่วนมากนะครับโรนัลดินโญ่เขาจะเรียกว่าอะไรครับไอ้เหยินใช่มั้ยฮะซึ่งไอ้เหยินเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับคำนี้ครับ iron ก็คือ iron นั่นเองครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเหยินเหมือนที่ผมออกเสียงนะครับ iron นะฮะ iron นะฮะ iron นะครับผมก็จะแปลว่าเหล็กนะฮะเหล็กกล้าหรือว่าอะไรครับเตารีดหรือว่ารีดผ้าก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เหล็กใส่ชุดแดงครับต้องเป็น iron man นะครับไม่ใช่ iron man นะฮะ iron man หลายคนก็ถามผมครับอาจารย์ครับแล้วผมจะรู้ยังไงครับว่ามันจะพูดถึงเหล็กหรือว่าเตารีดนะครับอ้าวก็ต้องใช้คิดนิดนึงครับคิดนิดนึงว่า iron man ก็จะเป็นมนุษย์เตารีดเหรอครับยิงเลเซอร์ออกมาจากมือแล้วก็มารีดผ้าให้ดูเหรอครับไม่ใช่นะครับผม iron นะครับผม iron ก็คือเตารีดหรือว่ารีดผ้าแต่ก็คือเหล็กกล้าก็ได้ครับผมมนุษย์เหล็กไอรอนแมนครับประเทศไทยครับเป็นประเทศประชาธิปไตยครับแต่ผมก็เห็นนะครับประจำนะครับหลายคนชอบออกเสียงว่าเดโมคราซีเอ้ครซีแปลว่าบ้าอย่างนี้แปลว่าประชาธิปไตยบ้าๆหรือเปล่าครับผมแหมไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยต้องออกเสียงว่าเดโมคราซีนั่นเองครับเมาะฮะเหมือนป่าละเมาะอะไรเงี้ยนะฮะเดโมคราซีครับผมแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับที่ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นเดโมคราซีเหมือนกันนะฮะเพราะเรามักจะมีการทำอะไรกันครับก็คือรัฐประหารนั่นเองครับรัฐประหารนะครับจะสะกดเป็น COUP ไม่ยากครับคลองเล็กกับคลองคืออะไรครับคู่ COUP ออกเสียงว่าคูนะครับคูมาจากภาษาฝรั่งเศสคือ coup d'état นั้นครับออกเสียงว่า military coup ก็แปลว่ารัฐประหารครับต่อไปนะครับคำว่านักการเมืองครับนักการเมืองเนี่ยนะครับมาจากคำว่า politics ไม่ใช่ politics นะฮะ politics นะครับ politics ก็คือการเมืองครับดังนั้นครับนักการเมืองก็คือ politician อย่าลืมนะครับคำที่ลงท้ายด้วย ian เนี่ยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเชียนนะฮะดังนั้นนะครับ politician ไม่ใช่ politician คำต่อไปนะครับที่ผมเจอประจำนะครับที่ออกเสียงกันงงๆนะครับก็คือ2คำนี้นะครับคำว่า change นะครับ change ที่แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าเศษตังค์เนี่ยนะครับกับคำว่า chance ที่แปลโอกาสนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ c h a n c e chance ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า chance เนี่ยนะครับแปลโอกาสนะครับ you have a chance นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับหรือว่าเศษตังค์นั่นก็คือ change นั่นเองครับ change

นะฮะอีก2คำนะครับที่หลายคนมักจะออกเสียงกันผิดแล้วก็งงนะฮะก็คือคำว่าทะเลทรายกับของหวานนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่าของหวานสะกด D E S E R T นะครับหวานดีอร่อยดี dessert นะครับ dessert ก็คือของหวานครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายนะครับก็คือ S ตัวเดียวเนี่ยนะครับผมและทุกอย่างมักจะตายในทะเลทรายนะครับ everything is deadin the desert นั่นเองครับ dead in the desert แล้วก็หวานดีอร่อยดี dessert สะกดให้ถูกและออกเสียงให้ถูกครับต่อไปนะครับก็คือนักท่องเที่ยวครับ tourist ส่วนผู้ก่อการร้าย terrorist 2คำนี้มีเส้นบางๆอยู่นะครับในการออกเสียงคือพยางค์2พยางค์ tourist นักท่องเที่ยวกับ terrorist 3พยางค์ครับผมน่ะกลัวนะครับว่าคุณจะเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมคนนึงครับฝรั่งถามว่าWhy did you come to America? Oh, I'm a terrorist. ฮะผมเป็นผู้ก่อการร้ายครับดังนั้นครับต้องระวังนะครับวิธีการจำครับ The tourist is a terrorist. นักท่องเที่ยวเป็นผู้ก่อการร้ายชุดคลุมยาวๆนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่าชุดกราวผมว่าจะต้องมีผิดอะไรบางอย่างแน่ๆครับคงจะนึกว่ามันคือกราวคือยาวไปถึงพื้นก็เลยกราวใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วนะครับฝรั่งจะเรียกว่า GOWN gown นะเหมือนกาวฮะเหมือนกาวที่เอามาทานะครับแล้วก็ใส่gown นะครับ gown ถึงจะแปลว่าอะไรครับชุดนะฮะชุดยาวๆที่ว่าชุดคลุมหมอนะฮะหรือจะเป็น evening gown ชุดราตรีนะครับของผู้หญิงก็ได้นะครับนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า the doctor's gown ไม่ใช่กราวนะครับอันนี้ผิดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราตำอะไรนานๆนะครับในครกเนี่ยนะครับสภาพของมันก็จะเป็นยังไงครับก็ต้องเละสิครับดังนั้นครับตำนานภาษาอังกฤษคือเละอะไรฮะเละวิธีการในการฝึกภาษาอังกฤษจะมีเมทอดอะไรบ้างครับผมได้ยินครั้งแรกผมงงฮะอะไรตอดๆนะครับเพราะสำหรับผมครับคำว่าตอดก็คือเวลาปลานั้นมาแทะเราเนี่ยนะฮะปลามาตอดเราที่จริงแล้วนะครับวิธีการเขาเรียกว่า method นะครับไม่ใช่เมทอดนะครับmethod นั่นเองครับ method ไม่ใช่ method ครับต่อไปนะครับบ้านเราผมว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งฮะที่ไปตาม duty free นะครับแล้วอยากจะซื้อเนี่ยนะครับบุหรี่เนี่ยนะครับเป็นกล่องยาวๆไปบอกว่า can I have a cotton one cotton ฝรั่งก็งงเสียที่จริงแล้วนะครับไอ้คำว่า cotton หรือ cotton ที่เราพูดกันนะครับ cotton มันผิดนะครับมันมาจากคำว่า cartonดังนั้นนะครับวิธีการจำเนี่ยนะครับคำว่ากล่องยาวๆนะครับอย่างเช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้หรือกล่องบุหรี่นะครับไม่ยากครับcarton เป็นพี่น้องกับคำว่า cartoon กับอีกหนึ่งคำครับก็คือถ้าวันนี้มีแมลงสาบเดินผ่านมาคาทีนครับผมดาบครับชิงชิงชุงชิงชิงชุงชุงชุง sword ก็คือดาบเนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า sword เหมือนกับวันนี้ครับคุณเอาดาบมาแล้วก็ไปครับสอดเข้าไปเนี่ยนะครับผม so ดาบไม่ได้ออกเสียงว่า sword หรือ sword นะครับออกเสียงว่าsword ครับผม sword ยานพาหนะครับยานพาหนะหลายคนครับก็ไม่รู้เขาจะออกเสียงไงครับบางคน vehicle แม่ vehicle อะไรครับ vehicle ครับ vehicle ถูกต้องครับถึงจะเป็น hi นะครับแต่เขาออกเสียงว่า vehicle เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ English pronunciation มาเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นครับมันถึงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องรีบออกไปฟังแล้วก็หาสื่อมาฝึกแล้วก็พูดตามฝรั่งให้ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าการเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่การเรียนรู้ครับแต่มันคือการเรียนแบบนั่นเองครับอยากจะออกเสียงถูกเหมือนเขาก็ฟังเขาแล้วก็พูดตามเขาอยากจะใช้ศัพท์เหมือนเขาก็ดูสิครับว่าเขาใช้ศัพท์ในเหตุการณ์ไหนแล้วก็ใช้ตามเขาพูดตามเขาเนี่ยนะครับและรับรองครับว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1-DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัว
2: สวัสดีค่ะพี่ชื่อกะหันนะคะเรียกกะห
0: ัน
2: กะห
0: ัน นะกะ
3: หัน
0: นะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a stickerจะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลเนื่องจากว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
4: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได้นิดน
0: ึ
1: ง
0: ได้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2
0: อันนู้นนั่นแหละ13 คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30
2: 30
0: ถูก30 31 31 32สามสิบสามสามสิบสี่ thirty four สามสิบห้า thirty five thirty six สามสิบเจ็ด thirty seven สามสิบแปด thirty nine forty สี่สิบแล้ว forty 42 43 44 45 46 มา20ยังไง
3: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหม47 50 ไม่ใช่ไฟนะคะ นะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
4: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
5: ไม่ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
6: เป็นนาท
0: ี
6: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดึงสอนแล้วแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
7: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
7: 14
0: เพราะฉะนั้น14:00ก็คือ1:14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
7: 7
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
8: า
0: ะ
8: ค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะ อธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้ก็คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
3: อ่านว่าอะไร
8: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
8: อ่านว่ายังไงคะ
5: ทูดีวัน
0: ใช่
8: เข้าใจแล้วยัง
7: ดีวัน
8: เข้าใจแล้วครับโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
8: ค
0: ุ
8: ณจะเขียนแล้วนะคะ
7: ตู้
8: ไป
7: ย
8: ี่สิ
7: บเอ็ก
8: ซ์
7: เอ็กซ์
8: แล้วก็
7: เอที่วัน
0: ยังไม่ใช่
8: เอาลงก่อนดูคุณรักหนึ่งถึงสามนะคะ
3: ดูเมื่อวาน
8: หนึ่งสอง
7: เอ็กซ
3: ์
8: สามคนนี้ค่ะเอ็กซ์
0: 21ยังไม่ใช่
8: ใช่แล้วก็เ
0: ช่นเดี๋ยวก่อนนะเช่นแล้วก่อน
8: หนึ่งสอง
7: อีเลเว่น
8: เดี๋ยวหนึ่งสองสามคนไหนล่ะตั้งที่หูหนึ่งตั้งที่หูก่อนหนึ่งสองยังไม่เข้าเลยซักคนนี้
0: โอเคนะได้ละถ
8: ู
0: กแล้วมิกซ์อันนี้เนาะเดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทนะเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทนะคะแล้วก็11นะ7-11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหม

0: 7-Eleven เนาะ
1: 7-Eleven
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นไอตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: ถ้าต่อใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได้ตั้งที่หูก่อน
3: ตั้งที่หูก่อนทุกคน
4: ไม่หยุดคิดจะหาน้ำมัน
5: ไก่ไม่มีกินหยด
6: ตัดสิทธ
7: ิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเนาะ
8: ไก่ไม่กินจะแบ่ง
9: โบนจืด
0: เดี๋ยว
10: ให้คุณนับก่อน
11: หนึ่ง
10: สาม
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่5ตี50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
12: นะ
0: โอเคนะ
12: เราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
13: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
13: น
0: ั่งถ้าบอกว่า turn left
13: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
13: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะอ่ะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
13: ซ้าย
0: ต้องขวานะคะอย่างงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
13: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn rightขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
13: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
13: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไรrun วิ่งนะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
13: dance
0: ทำอะไรคะ
13: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
13: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
13: ใครรู้ม
0: ั้
13: งคะ
0: laugh ยังไม่ใช่
13: หันหน้า
0: เล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแล้วหรืออยากจะ cryแล้วโอเคต่อมาเพย์ฟุตบอล
13: เพย์ฟุตบอล
0: คืออะไรทำท่าไงดีคะเพย์ฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch WASH watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
13: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch
13: hands
0: watch hands ถ้าเกิดว่าสระผม watch hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พ

0: นะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV
1: ดูทีว
0: ีสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
1: กิน
0: กินทำท่าไงดี
1: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat eat กินกินทำท่ากินนะคะdrink
1: ดื่มน้ำ
0: ดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
2: เล่นบาส
0: เล่นบาสว่ายน้ำยังยังไม่ใช่ take a bathทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้องเทคอาบาสของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่สันไลลงไปใช่ไหมใช่
3: ใส่สันไลไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะเทคอาบาสแปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
1: ใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลย
3: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะเพราะ listen to me carefully ฟังครูดี
1: ๆเรากำลังสบายจุ๊บมือท่าน
3: โอเคค่ะ
0: เกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนอย่าช้าอย่าช้ามาตรงนี้ก็ดีก็ดี
3: สวิมสวิมสวิมสว
1: ิ
3: ม
1: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
3: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
1: ถ้าทำผิดลงโทษ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: โอเครอดรอดรอดเพลงพร้อมมากเลยค่ะหันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
1: อะไรวะ
0: turn left หันทางด้านไหนคะ
1: ซ้ายขวาซ้าย
3: ถูกต้องค
1: ่
3: ะ
1: ไล
3: ฟ์เดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีมาเลยมาเลยมาเลยมา
3: สลีป
0: สลีปให้ทำอะไรเอ่ย
3: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
3: สลีปคืออะไรคะ
1: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
3: ดีคะ
0: โอเค
1: คุณนี่ต้องเปิดเสียงครับ
3: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
1: ครับเล่นเกมเลย

0: าสิบดาวอันสลี
1: มาสิบดาวค่ะไม่ใช่สลี
0: เวกับเวกับ
1: ตื่นแล้ว
0: เวกับตื่นนอนเก็ตอัพหรือเวกับนะนะคะตื่นแล้วเนาะได้ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
1: ้
0: 3 number 3 number 3เต้นเมาคลีล่าสัตว
1: ์เอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
2: ลองโ
1: บเพลงเพลงเพลง
2: เอปเปิ้ลเอปเป
1: ิ้ลเอปเปิ้ลค่ะแล้วผมได้แล้วเดี๋ยวได้เอปเปิ้ลแดงเป็นไงคะ
2: เปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ลมะละกอ
0: เอาเมาคลีไหมเอปเปิ้ลนะ
1: เร็วมาเต้นกับพี่มา
0: พี่เต้นด้วย
1: ต้องเป็นสามสี
2: ่เอปเปิ้ลเอปเปิ้ลเอปเปิ้ล
0: คนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
1: ไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสักสองคำเนาะสองคำคำนี้ก็น่าจะดีนะคะอีกสองคำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีคะพี
1: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ไม่ฟังกูเลย
0: 16มา
1: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
1: ทำอะไรดี
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
1: ปรบมือ5ครั้ง
2: เปิดใจกว่านี้
0: เพื่อนแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
1: กระโดด
0: ไม่ใช่คนนี้ก็กระโดดตรงข้ามกับร้องไห
2: ้กินข้าว
0: แล้ว
1: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะ

0: ำอะไรคะ
1: ตีลังกาหลัง
0: เทคอะบาฟ
1: ตีลังกาสาม
2: รอบน้ำ
1: อาบน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
1: อ่
0: าอย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank you very much

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับพบกับ Teacher Greg และรายการ Vocab Journey สัปดาห์นี้ Teacher Greg ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอยู่ข้างนอกเพราะตอนนี้นะครับกำลังหาสัตว์ป่าอยู่ในนั้นแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับได้ยินอะไรไหมเสียงอะไรเนี่ย

0: กใจโอ้ยอ่ะน้องโฟกัสเดี๋ยวจะให้น้องโฟกัสตัวเองเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hello my name is Focus สรัญพัฒน์อุ่ยละพันธ์ I'm 10 and I studied at Heathfield International School Thank you
0: โอ้โหเก่งมากสำเนียงดีมากรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่สยาม Serpentarium นะคะ
0: โอ้โห Serpentarium Serpent คิดถึงอะไรครับ
1: Serpent ผมคิดถึงงูครับ
0: ถูกต้องครับเป็นคำเฉพาะเป็นคำวิทยาศาสตร์ Serpent ก็คือ Snake นั่นเองกลัวหรือเปล่ากลัวไหมไม่กลัวแต่ทีเดียวก็กลัวมากเดี๋ยวจะให้โฟกัสนำทางเลยไปหา Serpent กันเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไป
2: พูดถึงงูหลายคนอาจจะกลัวนะครับแต่จริงๆแล้วงูหลายชนิดก็ไม่ได้ดุเสมอไปและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้เจอแล้วนะครับวิทยากรของเรานะครับ
3: ครับผมชื่อบีมนะครับก็เป็นวิทยากรของที่นี่นะครับ
1: ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์งูก็ต้องมีงูเยอะเลยเหรอ
3: ใช่ครับเรามีงูประมาณ50สายพันธุ์ครับที่จัดแสดงหมุนเวียนอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าชนิดรวมๆทั้งหมดเรามีเกือบ100สายพันธุ์เลย
1: โอ
0: ้เยอะมากแล้วจะเจองูตัวจริงกล้าไหม
1: กล้าครับ
0: โอ้แต่ผมไม่กล้าเลยเดี๋ยวขอเวลานิดนึงจะทำใจ น้องโฟกัสนะครับมีพิษถ้าเป็นภาษาอังกฤษพิษจะเรียกว่ายังไง
1: Venom
0: โอ้คำที่ดีนะ Venom หรือ Poison ก็ได้ครับเช่น This snake has venom หรือ This snake has poison
3: พร้อมหรือยังครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ไปก่อนครับ เดินตามผู้ใหญ่เดี๋ยวงูไม่กัด
1: โดนงูกัด
3: ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่จำลองการลอกคราบของงูคราบของงูเนี่ยก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างอย่างเช่นเกล็ดของงูที่เป็นสันนะครับมีการเก็บสะสมน้ำได้ในทะเลทรายหรือว่าเกล็ดที่เป็นลักษณะเกล็ดตุ่มนะครับ
0: เกล็ดถ้าเป็นภาษาอังกฤษคิดว่าเราจะใช้คำอะไรบ้างครับ
1: scale
0: ถูกต้องครับ scale เช่นsnake scale หรือ fish scale ก็ได้ปลาก็มีเฮ้ยแล้วด้านหลังนะครับอันนี้ก็คืออ
3: ันนี้คือหางของงูหางกระดิ่งครับ rattlesnake
0: อันตราย dangerous because it has poison มีพิษด้วยนะครับมันอันตรายต่อชีวิต
1: โอ้ตอนนี้ตัวใหญ่มากเลยเหรอฮะ
3: ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ครับ
3: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปากงูแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโดนงูกินเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่างูเนี่ยใช้ลิ้นหรือว่าใช้ดมกลิ่นด้วยวิธีไหน
0: มีจมูกหรือเปล่าหรือไม่มี
3: มีจมูกครับแต่ว่าหลักๆเขาจะใช้ลิ้นในการดมกลิ่นโดยการแลบลิ้นออกมา
0: ลิ้นภาษาอังกฤษว่าย ังไงครับ
1: ท้อง
0: ถูกต้องนี่แหละช่างขอดูหน่อยนะครับนี่ชัดเจนนะช่างลิ้นมันจะดมกลิ่นได้ยังไงครับ
3: เป็นเรื่องของเคมีครับเวลาเขาแลบลิ้นออกมาเนี่ยกลิ่นที่ลอยอยู่ตามอากาศก็จะมาแตะที่ลิ้นของเขาที่มีความชื้นนะครับแล้วเขาก็จะหดกลับเข้าไปแตะที่อวัยวะรับกลิ่นของเขาที่เพดานปาก
0: แล้วสายตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: สายตาของงูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาจะมองเห็นแค่การเคลื่อนไหวลางๆถ้าเราอยู่เฉยๆโดยทั่วไปแล้วงูก็จะมองไม่เห็นเราเวลาเจองูเขาถึงบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ดูว่างูเขาจะเลื้อยไปทางไหนหรือเปล่าถ้างูเขาอยู่นิ่งๆเหมือนกันเราก็ค่อยๆถอยแล้วก็เข้าปาก
0: ถอยแล้วเข้าปากโอ้โหฟันใหญ่มากนะพี่บีม
3: ใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับขนาดของงูตัวนี้นะครับฟันของงูก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งฟันนะครับแล้วก็มีเขี้ยวมีทีธกับมีแฟง
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ยาวๆใหญ่มีพิษด้วยจะเรียกว่าแฟงอ่าฮะเป็นคำเฉพาะแฟงแต่เจอแบบนี้เล็กๆน่ารักก็ทีธหรือทูธก็ได้
3: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าอวัยวะภายในของงูเนี่ยเป็นยังไงครับพร้อมนะครับ
1: พร้อมแล้วครับกินแล้ว
0: มันอ้าปาก
1: เราโดนกิน
0: เข้าไปเลย
1: แล้วงูนี่ทานอะไรบ้างครับ
3: งูก็กินหลายอย่างเลยครับมีทั้งกินปูก็มีกินหอยทากก็มีรวมถึงจระเข้ก็มี
0: เห็นอยู่ในป้ายมีมนุษย์ด้วยจะกินน้องโปกัดหรือเปล่าตัวใหญ่เกินไปครับกินไม่ได้กินไม่ลง
1: อันนี้เขาบีบอะไรเนี่ย
3: ลองทายสิครับว่ามันคืออะไร
1: ไส้มัน

0: ไส้มันหรือเปล่าบีบจนไส
1: ้แตกหรือเปล่าที่เราจับเยอะๆ
0: จริงๆแล้วคืออวัยวะสืบพันธุ์ของงูนะครับเราเรียกว่าเฮมิพีนิส
2: จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงว่า penis ครับ penis ก็คืออวัยวะเป็นผู้ชายนะโอเคเข้าใจเนาะ
3: โอเคโอเค
2: แต่เฮมิคำนี้เฮมิก็คือแยกเป็นสองช่องเช่นอย่างนี้เอ๊มันจะเป็นยังไงบ้างครับเพศเมีย
0: ของเพศเมียก็จะเป็นช่องเข้าไปเหมือนกันครับก็เป็น2ช่องแล้วแต่ว่างูเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาจะพันไปพันมาแล้วเขาจะเลือกใช้ข้างใดข้างหนึ่ง
3: แล้วเวลามันอึมันถักถ่ายแล้วมันเอามาจากรูไหนนะครับ
0: ของงูเนี่ยครับก็จะออกมาในช่องทางเดียวกันครับเราเรียกรวมๆว่าครอยก้าเป็นเรียกว่าทวารร่วมมีทั้งอึทั้งฉี่และทั้งผสมพันธุ์ออกมาในช่องเดียวกันเลยรวมกันหมดเห็นตรงนั้นมั้ยครับก้อนดำๆ
3: โอ้โห
2: ก้อนใหญ่ๆอยู่น
3: ู่นก้อนใหญ
0: ่ๆอันนั้นคืออึงูครับส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยเป็นอึงูคือเป็นกากอาหารที่เขาย่อยเสร็จแล้วออกมาเป็นอึงูส่วนที่เป็นสีขาวข้างด้านล่างเนี่ยเป็นฉี่ของงูงูเขาจะขับถ่ายฉี่ออกมาในรูปแบบของยูริกแอซิดออกมาตอนแรกๆเหมือนยาสีฟันมาแข็งด้านนอกเวลาแบบน้ำระเหยออก
2: ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับอึอุจจาระถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าfeces เป็นคำเฉพาะอย่านะครูครับ I have to go feces ขออนุญาตไปอุจจาระไม่ได้ก็ can I go to the bathroom ขออนุญาตเข้าห้องน้ำไม่ต้องอธิบายว่าเราไปทำอะไรบ้างครับ
4: เพิ่งรู้นะครับว่างูมันผสมพันธุ์กันแบบไหนทีนี้เราไปดูงูของจริงกันเลยดีกว่า

0: อนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่เราเรียกว่า Snake Planet นะครับเป็นการนำงูจากทั่วทุกมุมโลกที่เท่าที่เราจะหาได้ครับมาจัดแสดงในตู้จัดแสดงที่จำลองการใช้ชีวิตของเขาในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่างูเขียวหางไหม้นะครับที่เราเจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยลองดูที่ว่ามันแอบอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ตัวเล็กเขียวเขียวแต่ในป้ายเห็นว่ามีแต่สีแดงหมายถึงว่าอะไรครับ
0: สีแดงเราหมายถึงว่าเป็นงูพิษนะครับหรือว่า venomous snake
1: ถูกต้องครับใช้คำนี้ได้นะ venomous เก่งมากแล้วถ้าเจอแบบป้ายเขียว
0: ป้ายสีเขียวคือ non venomous
1: ซึ่ง
0: ไม่มีพิษ
1: ไม่มีพิษ venomous มีพิษ non venomous ไม่มีพิษ
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยพี่บีมครับ
2: เชิญก่อนเลยครับ
0: ตัวนี้คือ hawk nose ครับเป็น western hawk nose
1: ใช่ hawk เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าหมู
0: แล้ว hawk กับ pig ต่างกันยังไงครับ
1: hawk ก็คือหมูป่า pig ก็เป็นหมูที่เรากินได้อร่อยด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้มีจมูกหรือมีหน้าเหมือนหมู
0: ใช่ครับให้ลองดูใกล้ๆว่าเขามีหน้าเหมือนหมูยังไง
2: จริงด้วย
0: งูเห่าในไทยก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นงูเห่าธรรมดางูเห่าพ่นพิษอยู่ด้านหลังนู่นแล้วก็งูเห่าด่างพ่นพิษ
2: โอ
1: ้ยมันชอบกินอะไรบ้างครับพี่บี
0: มันชอบกินหนูเราจะให้กินหนูที่ตายแล้วแต่โดยธรรมชาติแล้วงูเนี่ยเขาก็จะกินสัตว์ที่เป็นๆอยู่เขาจะล่าของเขาเอง
1: นักล่าภาษาอังกฤษมี hunter ก็ได้ predator ก็ได้ครับมีหลายครับ
0: ตัวนี้เป็นงูเห่าพ่นพิษ
1: ดูดีนะครับ spitting cobra แสดงว่าอยู่ใกล้ก็อันตรายแต่อยู่ไกลก็ยังอันตรายอยู
0: ่ตัวนี้พ่นพิษได้ไกลประมาณเกือบ2เมตรเลยถ้าเราอยู่ห่างจากเนี้ย2เมตรก็โอกาสที่พิษจะพ่นมาถึงเราก็ได
2: ้แล้วถ้าพิษโดนผิวหนังเราเป็นไรมั้ยครับ
0: พิษโดนผิวหนังเราถ้าผิวหนังเราไม่มีแผลไม่อันตรายนะครับแต่ถ้ามีแผลพิษอาจจะซึมเข้าสู่บาดแผลแล้วเกิดอาการของพิษชนิดนั้นๆได้ครับ
1: โอ้โหตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวน้องโฟกัสห้ามดูป้ายนะเดี๋ยวเป็นตางูจงอางภาษาอังกฤษว่า
2: King Cobra
1: ถูกต้องครับ King Cobra แล้วถ้าเป็นงูเห่าเฉยๆจะเรียกว่ายังไง
2: Cobra
1: ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วมันต่างกันยังไง
0: ธรรมชาติเนี่ยเขาตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นงูที่มีสถิติว่าเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกด้วยแล้วก็กินชนิดอื่นเป็นอาหารด้วย
1: กินได้ยังไงครับกินเพื่อนได้ยังไงอย่างนี้แบบ
0: เหมือนกับอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในกลุ่มของงูด้วยกันเอง
1: แล้วจะใช้คำว่า cannibalism ก็คือกินเพื่อนนั่นเองนะครับหรือกินตัวเองเพื่อรอดชีวิต

0: นี่มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว
1: ว้ายตัวใหญ่จัง
2: อนาคอนด้าไหมครับมันใหญ่มาก
1: ไททันอนาคอนด้า
0: ตัวนี้เป็นอนาคอนด้าเราเห็นในหนังบ่อย
1: ๆครับ
0: เขาจะเป็นงูญาติๆกับไททอนเราเรียกว่าโบอาโบอาจะออกรูปเป็นตัวไททอนออกรูปเป็นไข่อนาคอนด้าจะเป็นงูที่มีสถิติว่ามีน้ำหนักมากที่สุดในโลกส่วนงูเหลือมบ้านเราเป็นไลเทกูเลเต็ดไททอนเป็นงูที่มีสถิติว่ายาวที่สุดในโลกเขาแข่งกันอยู่2 อย่างหนักที่สุดในโลกกับยาวที่สุดในโลก
1: จากใต้นะฮะมันบอกว่า non venomous
2: ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีพิษอีกเหรอ
0: ใช่ด้วยความที่เขาใหญ่มากขนาดนี้ครับเขาเพียงพอและไม่จำเป็นต้องมีพิษในการล่าเหยื่อแล้วก็ใช้วิธีกัดและรัดเหยื่อครับงับปึ๊บแล้วก็รัดให้หายใจไม่ได้จนตายแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไป
1: วิธีแบบนี้นะครับจะเรียกว่า strangulation เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นยังไงอย่างนี้ strangulation ก็คือบีบคอให้มันหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกก็เลยมันจะเสียชีวิตกินได้เลย
3: เห็นงูแบบนี้แล้วขนลุกไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวครับแต่ที่นี่มีพี่ๆกลุ่มนึงที่ไม่กลัวงูเลยและจะทำการแสดงจับงูด้วยมือเปล่าด้วยแม่อยากจะชมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไปชมโชว์จับงูกันเลยการแสดงต่อไปนี้ห้ามไปทำตามโดยเด็ดขาดนะครับ
4: เพียงดีแล้วค่ะในช่วงปลายฤดู
3: งูที่เห็นอยู่นี้ก็คืองูเห่าครับซึ่งมีพิษอันตรายถึงชีวิตงูเห่าจะข่มขวัญศัตรูและป้องกันตัวด้วยการแผ่แม่เบี้ยครับซึ่งถ้ามีอะไรไปล่อมันมันก็จะชกแบบนี้ล่ะครับ
4: โดยพิษของงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวันแล้วเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อเราหรือหมองูจับในวันนี้ครับลูกงูเห่ามีพิษตั้งแต่ฟักออกจากไข่โดยพิษของลูกงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวัน
3: เอาละครับหมองูจะจับงูแล้ว
4: การจับงูเห่าที่มีข่าวนี้น่าสนใจมากเลยนะคะถ่ายรูปได้เลยค่ะ

0: ตรายมากครับและแค่จับยังไม่ตื่นเต้นพอเพราะเขากำลังจะจูบงูด้วยล่ะครับนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลต้องผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีแค่ดูเฉยๆก็หวาดเสียวแล้วล่ะครับและอย่างที่เราทราบว่างูเห่ามีพิษต่อไปหมองูจะโชว์รีดพิษให้ดูครับพิษของงูเห่าจะออกมาทางเขี้ยวด้านบนปล่อยพิษได้ตลอดเวลาเลยล่ะครับสังเกตดูเขี้ยวด้านบนของมันสิครับต่อไปจะเป็นงูปล้องทองครับเป็นงูที่อันตรายไม่แพ้กันสังเกตว่ามันจะงอตัวขึ้นเพื่อป้องกันตัวครับ
1: เป็นงูที่อยู่นะคะมาแล้วชมเข้าหาหมองูอย่างรวดเร็วนะคะ
0: อะไรนั่นหมองูจะเอาลูกโป่งไปล่อดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแตกสิครับแม่มันฉกไวมากและเขี้ยวของมันก็ทำให้ลูกโป่งแตกในพริบตาและช่วงสุดท้ายคือไฮไลท์เด็ดครับเขาจะไม่ใช้มือจับแต่จะใช้ปากคาบมันขึ้นมาเลยครับแม่จับตาดูให้ดีนะครับก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าแต่ถ้าเราเกิดโดนงูกัดขึ้นมาจริงๆเราจะดูดพิษออกมาเหมือนในหนังได้ไหมล่ะครับนี่
2: โอ้ดูแล้วนะครับหลายๆตัวหลายๆสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วสมมติว่าโดนกัดพิษเข้าไปแล้ว
3: แรงดูดของเราก็มีไม่มากพอที่จะดึงพิษออกมาได้กับ2ที่สำคัญกว่าคือในปากของเรามีแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียเข้าไปติดเชื้อในแผลของเราซ้ำอีกกับอีกอย่างนึงอย่างที่3คือในปากของเราอาจจะมีบาดแผลที่พิษที่แบบติดรอบๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากเรา
2: เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง

0: สองประมาณสองคนเลยนะครับ
1: โดนแล้วควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรบ้าง
0: ก็จะมีทั้งห้ามขันชะเนาะห้ามเอาไฟลนนะครับทำให้เกิดบาดแผลมากขึ้นห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นห้ามกรีดแผลด้วยเพราะทำให้แผลเราเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องหางูตัวที่กัดไปให้หมอเพราะว่าคุณหมอเขาจะมีวิธีวินิจฉัยว่างูชนิดที่กัดเราเนี่ยเป็นงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดหรือว่างูไม่มีพิษเขามีวิธีการวิธีที่ควรทำที่หลังจากถูกงูกัดครับจริงๆแล้วง่ายมากมีแค่สองสามอย่างเองล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าถ้ามีน้ำเกลือล้างแผลใช้น้ำเกลือล้างแผลก็ได้ใช้ผ้ายืดพันแผลสมมติโดนกัดที่มือก็พันทั้งมือพันที่ข้อมือพันขึ้นมาถึงข้อศอกใส่เฝือกเหมือนใส่เฝือกอ่อนไว้เฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นไปโรงพยาบาล
1: การแสดงเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็สนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ
1: ตื่นเต้นเป็นคำที่ดีนะครับถ้าเป็นตื่นเต้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: Thrilling.
1: เช่น the performance, the show was thrilling. โอ้โห thrilling มากมากเลยนะครับเห็นไหมคุณพี่จับด้วยชายปากโอ้โหกล้ามากนะครับอีกคำหนึ่งนะครับกล้ากล้าหาญภาษาอังกฤษว่า
2: brave.
1: จริงครับ brave. Are you brave?
2: With snakes?
1: Yes.
2: No.
1: โอเคใจกล้านะครับก็คือ brave. August is very brave, but not with snakes. เรื่องงูก็ไม่กล้าเลยเหมือน teacher Greg ด้วยโอ้วันนี้สนุกมากได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่ได้คำอะไรบ้างวันนี้ขอเป็น3คำละกัน
2: feces
1: feces แปลว่า
2: อ
1: ุจจาระนั่นเอง feces คำที่2
2: venomous
1: venomous แปลว่าม
2: ีพิษคร
1: ับ แล้วถ้าไม่มีพิษพูดว่ายังไงครับ
2: non venomous
1: ถูกต้องนะครับ venomous กับ non venomous และคุณผู้ชมเองจะมีโอกาสนะครับเข้าไปดูเล่นเกมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับทาง Facebook Thai PBS Kids
2: แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ
1: ติดตามเราได้นะครับเพราะจะได้ความรู้จะได้ภาษาด้วยครับ all right well time's up หมดเวลาพอดีไปเล่นดีกว่า Let's go We're gonna play with the snakes So long See you again guys
2: Bye
1: bye ตัวนี้พันอะไร
3: น
1: ี่
3: คือคอนสเนกค่ะให้เขาอยู่บนมืออย่างนี้แล้วก็ห้ามจับหัวค่ะพยายามอย่านิ่งแค่นี้เลย
1: เขาจับด้วยนี่เดี๋ยววางก่อนไว้
3: นี่ไม่ใช่งูปลอมนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับซีซั่นนี้ครับรายการของเราครับจะเชิญแขกรับเชิญที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จในแต่ละอาชีพอย่างไรสำหรับวันนี้ครับสาขาอาชีพที่เราจะมาพูดถึงนะครับเรียกว่าเป็นอาชีพในฝันของน้องๆหลายๆคนและหลายๆคนก็บอกว่าเป็นอาชีพที่ยังไงเสียชีวิตนี้ฉันไม่เข้าไปแตะเด็ดขาดผมกำลังพูดถึงนักการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือจะเป็นนักการเมืองระดับชาตินะครับเรื่องของผลประโยชน์นั่นคือโดยนิยามของการเล่นการเมืองอยู่แล้วเป็นสิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการการสื่อสารอย่างไรครับให้เราในฐานะที่เป็นนักการเมืองนั้นสามารถที่จะทำงานหรือภารกิจได้อย่างลุล่วงวันนี้ครับผมมาอยู่กับนายกเล็กนะครับก็คือเป็นนายกเทศมนตรีนะครับอยู่ที่แสนสุขจังหวัดชลบุรีนะครับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มครับนายกตุ้ยครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมือง
1: มาจากความเข้าใจก็เราเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆบางสิ่งที่เราควรจะต้องโชว์ให้การรับรู้คุณต้องสื่อสารให้เป็นสื่อสารที่ดีเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์แล้วตรงนั้นเองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกไปสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารเนี่ยสำคัญที่สุดเลยส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เป็นนักการเมือง

0: พี่ตุ้ยครับด้วยความที่ว่าพื้นฐานทางครอบครัวเนี่ยก็เรียกว่าเดินสายการเมืองมาอาชีพนี้คือสิ่งที่พี่ตุ้ยเห็นแต่แรกแล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาเป็นนักการเมืองแน่นอน
1: คือรู้ว่าที่บ้านทำการเมืองมาเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคุณพ่อเป็นกำนันแล้วนะครับแล้วก็แต่ถามว่าอนาคตตัวเองต้องมาเป็นนักการเมืองไหมตั้งแต่เด็กจนโตก็คือเป็นสิ่งแรกที่อยากจะทำท้ายที่สุดก็ไม่ได้คิดจะเรียนเกี่ยวกับการเมืองใดๆเพราะว่าเราก็มองว่าการเมืองมันทำให้ชีวิตครอบครัวมันดูวุ่นวายยุ่งยากเราไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนครอบครัวอื่นความอบอุ่นใกล้ชิดมันจะน้อยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ใช่คนไทป์นั้นน่ะก็ปกติก็เรียนมัธยมสูงขึ้นหลายวิทยาลัยแล้วก็เรียนสายศิลป์คำนวณตอนแรกเรียนวิทย์แล้วก็รู้สึกไม่ถูกชะตาก็ย้ายศิลป์คำนวณแล้วก็ไปเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
0: ั
1: ยก็คือสายบิสเนสอ่ะพูดง่ายๆว่าเราชอบธุรกิจคือที่บ้านเราก็มีธุรกิจด้วยอย่างเช่นธุรกิจท้องถิ่นก็คือโรงแรมร้านอาหารแล้วก็หลักๆคือเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูตรงนั้นตอนนั้นก็เลยคิดว่าเรียนธุรกิจละกัน
0: ครับและจากการบริหารโรงแรมมาสู่การบริหารท้องถิ่นเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงพี
1: ่มันก็เหมือนมีความเหมือนและมีความต่างคือยังไงก็แล้วแต่การทำเป็นนายคนน่ะหลักการบริหารคนสำคัญที่สุดผมเองนี่สาขาย่อยเป็นบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย management อะไรเงี้ยฮะเพราะเรารู้สึกว่าการบริหารคนมันยากมันยากที่สุด
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะทำการเมืองหรือธุรกิจเนี่ยการบริหารคนผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นท้าทายแล้วก็ยากที่สุดนะฮะส่วนวิถีการดำเนินงานแน่นอนมันต่างกันอยู่แล้วมันคนละสายอันนี้คือเราทำธุรกิจก็คือก็มีผลกำไรอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยครับมีบวกลบคูณหารทำการเมืองก็เป็นสาธารณประโยชน์เป็นหลักแต่หลายๆคนก็ไม่ได้คิดแบบนี้บางคนก็ไปทำเขาเรียกธุรกิจการเมืองซึ่งก็คนละประเด็นแต่ถามว่าไปด้วยกันได้ไหมได้ถ้ามีคุณธรรม
0: นั้นนำมาสู่คำถามที่ว่านักการเมืองที่ดีเป็นไงครับ
1: ผมว่าเลยเนี่ยคำเป็นไม่ว่าต้องอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่จำเป็นต้องนักการเมืองเนี่ยคุณธรรมความซื่อสัตย์แล้วก็เขาเรียกอะไรความจริงใจเนี่ยต้องมาก่อนไม่ว่าจะทำธุรกิจหรืองานประเภทไหน
0: ผลงานชิ้นบัวแดงที่ตุ้ยทำแล้วแบบได้แก้ปัญหาเนี่ยรู้สึกตัวเองภูมิใจที่สุดที่ได้เรียกว่ากลับมาช่วยบ้านเกิดหรือพัฒนาบ้านเกิดคืออะไรพี
1: ่เอาเริ่มต้นเลยนะฮะเอาที่ว่าทำแล้วว้าวแล้วก็เป็นที่รู้จักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นนายกเทศมนตรีที่คนจับตามองก็คือการจัดระเบียบชายหาดปีตั้งแต่ปี58พูดง่ายๆว่าตอนนั้นยุคคสช.
0: ครับ
1: เพิ่งมานะครับปี57 58ประมาณนั้นก็คือว่าเราเนี่ยเราเป็นเรสซิเดนต์เราเป็นคนที่อยู่ที่นี่ถึงแม้เราจะเรียนอยู่กรุงเทพแต่ว่าเราก็เป็นคนที่เนี่ยเติบโตมากับที่นี่เราก็เห็นว่าเพนพอยต์มันเนี่ยตอนนั้นเด็กๆอาจจะไม่ได้คิดมากแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราโตขึ้นมาเราเริ่มเห็นโลกเรารู้สึกเฮ้ยบางแสนเนี่ยมันก็มีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียเยอะ
0: ครับ
1: เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วถึงเวลายุคนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องความเท่าเทียมด้วยความบาลานซ์ความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมันต้องมาแล้วคือเราเนี่ยโดนปลูกฝังมาตลอดว่าเราต้องบาลานซ์3สิ่งเนี้ยเบื้องต้นเลยง่ายๆเราก็เลยจัดระเบียบเราก็เลยไปปรึกษาตอนนั้นคุณพ่อก็ยังอยู่นะก็ถามพี่ๆเขาก็หลายๆท่านก็บอกเอาจริงหรอกล้าหรอเฮ้ยเขาอยู่กันมานะเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ากล้านะผมมองว่าเป็นเรื่องผิดถูกเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความถูกต้องเราก็คำนวณมาเลยว่าหาดเราพื้นที่ประมาณ 2.3 กิโลเมตรมีล็อกผ้าใบกี่ล็อกร้านอาหารกี่ร้านเรามีตัวข้อมูลหมดแล้วตัวเลขเรามีหมดเราจะเฉือนยังไงดีวะแรกๆเนี่ยผมแบบขอสัก500เมตรวะให้มันมีพื้นที่โล่งให้เห็นจาก 2.3 กิโลเนี่ย500เมตรผมก็คำนวณไปก็เลขบางล็อกนี่เขามี23เมตรล็อกหนึ่งอ่ะล็อกผ้าใบเนี่ย
0: ครับ
1: บางที่23บางที่21ใหญ่สุดมีถึง25 26เราก็มองให้มันแบ่งกันยังไงวะก็คือสมัยก่อนมันก็
0: อิงตามต้นมะพร้าวบางที่
1: อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้แต่มันไม่เท่ากันมันก็ยากเราบอกอย่างงี้แล้วกันเดี๋ยวเฉือนให้เท่ากันหมดเลย
0: โอเค
1: ก็ตอนนั้นยุคแรกที่ทำแล้วก็มีรื้อระเบียบสมัยก่อนมันจะมีเค้าเรียกว่าล็อกลูกท่านหลานเธอล็อกผ้าใบเนี่ยธรรมดาแต่ละปีเขามีจับฉลากนะ
0: ครับ
1: ว่าเฮ้ยปีนี้คุณจับฉลากล็อกคุณจะได้ล็อกเบอร์1หรือล็อกเบอร์80กว่า
0: อ๋อ
1: มันก็มันจะมีบางล็อกที่ฟิกเลยแล้วเราก็บอกอย่างนี้ไม่แฟร์เราก็แบบรุ่นใหม
0: ่
1: ไม่เอาไม่ชอบลึกเลย
0: ครับ
1: ทุกคนที่รู้จักเราแล้วก็มาให้กดดันว่าเฮ้ยทํานี้ได้ไงวะพ่อคุณนะให้ผมมาคุณมาทํานี้ได้ไงคุณเป็นลูกทําไมไม่ดูแลชาวบ้านเหมือนพ่อดูแล
0: ครับ
1: คําถามคํานี้มันจะเป็นแทงอกอยู่ตลอดเวลาทําไมไม่เหมือนพ่
0: อ
1: ทําไมไม่

0: เหมือนพ่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่ในขณะที่อีกครึ่งนนคนที่เขาต้องโดนจับฉลากรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมกันทุกคนก็เชียร์แต่ไม่มีใครกล้าออกหน้าเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องแบบคิดเอาเองว่าเขาเชียร์นั่นแหละแต่มันมีพอเราก็เลยบอกไม่สดเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเราคำนวณแล้วมันเรื่องที่ดีก็เลยกล้าก็เลยลื้อเลยจับแล้วทุกคนก็มีทั้งอย่างที่บอกเฮแล้วก็พวกที่ด่าเราก็รู้อยู่แล้วมันต้องมีอย่างเงี้ยเหรียญมันมี2ด้านก็ช่างมันก็จัดระเบียบจนเป็นที่ฮือฮาตอนนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จ
1: แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนถ้าเราไม่สามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจได
0: ้
1: หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงดี
0: มาจากความเข้าใจคืออันนี้พูดจากประสบการณ์เลยนะครับคือเข้ามาเป็นนายกปีแรกเนี่ยช่วงปีแรกนี่เป็นลิฟเป็นเลินแล้วก็เศร้าใจคืออย่างที่บอกผมไม่เคยอยากเป็นนักการเมืองแต่มันต้องมาเป็นแหละผมคิดว่ายังไงเนี่ยมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรืออำนาจหน้าที่คุณอะไรจะแล้วแต่คุณต้องสื่อสารให้ได้ปีแรกที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเฮ้ยมีแต่คำว่าทำไมต้องไปงานศพวะทำไมต้องไปงานบวชใครไม่รู้จักทำไมไปต้องเสียตังค์อีกเสียเวลาทำงานทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยรู้สึกว่าแบบทรมานแบบในที่สุดมันก็ไปเจอหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งเนาะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของท่านพุทธทาสภิกขุท่านก็เขียนว่าทำให้เต็มที่เอาเท่าที่ได้แล้วก็บอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนเราไปอ่านหนังสือเล่มนี้มันมีเนื้อหาขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนแนวคิดเลยอันนี้ไม่ได้โม้ด้วยนะแล้วมันเป็นหนังสือช่วยชีวิตอะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราโม้แต่คิดอย่างนั้นนะรอแต่คนอื่นมาเข้าใจเราอะมันไม่มีทาง

0: เราก็เลยต้องเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลย
1: ครับ
0: พยายามไปเข้าใจเขาก่อนไม่ต้องมารอหรอกผมมาพูดให้ตายทุกวันนี้นะทำมา10กว่าปีเขาก็ไม่มาเข้าใจเราว่าทำไมเราถึงมาทำแบบนี้แบบนี้เขามองว่าเขาเสียเขาจะได้อะไรตราบใดที่เราพิสูจน์ให้เขาเห็นให้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยตับมันเป็นเรื่องดีแต่จริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำเราคิดเราใช้สมองและ2มือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียวเราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
1: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
0: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาใช้คำว่าอยู่กันได้แล้วกัน

นะฮะเอางี้ดีกว่าฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะ10ตาเห็นไม่เท่ากับ2คน4เท้าเนี่ยลงไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าตอนนี้นะฮะจะแสนสุขสมชื่นหรือเปล่าระหว่างที่ผมกับนายกตุ้ยเดินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมครับไปดูภาพ before ก่อนหน้านี้นะฮะหาดบางแสนหน้าตาเคยเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมาติดตาม after กันครับ

0: นี่คือพื้นที่ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ตอนอยู่ในห้องกันก
1: ็
0: คือตรงเนี้ยถ้าดูจากภาพเทียบอดีตเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนก็คือล่มเต็มไปหมดเลยผ้าใบเต็มไปหมดเลย
2: ลมผ้าใบเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหยียบทรายเลยสักนิดหนึ่งจะมีแค่ช่องลงทะเลแค่4เมตรระหว่างล็อกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คืนพื้นที
0: ่
2: ให้มันจะมีบรรยากาศความและอย่างมันให้มีความโล่งไม่งั้นติดกันลมมันไม่เข้าเลยนะให้มันมีความกว้างตรงนี้มาแล้วเราก็เพิ่มเนี่ยไอเราก็เอาต้นไม้เราก็เอาจัดไออุปกรณ์อะไรไปใช้ตรงนี้บ้าง
0: ครับ
2: คือสังเกตว่าบรรยากาศเนี่ยความชอบของคนนะเป็นผมก็เลือกตรงนี้นะแต่ถ้าบ่ายๆไปแล้วเนี่ยพอบ่าย2บ่าย3แดดมันลงตับตรงนี้มันนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ก็เป็นเลือกใช้บริการเก้าอี้ผ้าใบซึ่งเก้าอี้ผ้าใบก็สะดวก
0: ครับณวันนี้คุณผู้ชมฮะที่เรามาถ่ายทำรายการมาสัมภาษณ์นายกตุ้ยเนี่ยคือเป็นวันจันทร์ถ้าเรามาวันพรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยหมดเลยแถวนี้คือโล่งเลยเหรอพี
2: ่โล่งเลยไม่มีคือวันอังคารเนี่ยจะไม่มีแม่ค้าทั้งฝั่งตรงนี้กับตรงนี้ทั้งหมดจะไม่มีร่มไม่มีเตียงไม่มีรถเข็นไก่ย่างร้านข้าวไม
0: ่
2: มีเลยวันอังคารก็จะเห็นความโล่งของพื้นที่ตรงนี้ยาวเลยนะเราไม่ใช่แค่นี้ตลอดตั้งแต่หาดวอนนภายันเขาสามมุก
0: ครับ
2: ก็จะไม่มีเลยฝั่งที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะเราบอกเราขอเถอะไม่ให้มีเลยเรือก็เก็บหมดเลยนะ
0: ครับ
2: เพราะถ้าเราไปให้อะไรรายใดรายหนึ่งมันจะกลายเป็นเหลื่อมล้ำ
0: นั่นไงเลือกปฏิบัติทันทีเลย
2: จะเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็ทําเหมือนกันหมดคนก็จะชอบมากเลยมาแบบไม่มีอะไรเลยโล่งแล้วหลายๆคนก็จะมาบอกว่านายกอยากให้มันเป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: นั่น
2: เราก็หัวเราะเราก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า
0: วันเดียวก็โดนด่าแล้ว
2: ไอ้เรื่องโดนด่าเนี่ยไม่ได้สะท้านแล้วเรามองแค่ว่ามันต้องบาลานซ
0: ์ครับ
2: คือเค้ามีอาชีพเค้าส่งลูกส่งหลานเรียนน่ะคุณต้องมองตรงนี้บ้างถามหน่อยว่าถ้ามัน7วันโล่งเนี่ยคุณจะมีปัญญามาทุกวันมั้ยอ่ะ
0: อือ
2: ใช่มั้ยคุณก็แค่รู้ว่าทุกวันอังคารคุณมาเนี่ยแหละที่เหลือให้เค้าทํามาหากินกันบ้าง
0: ครับ
2: แล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาทําใช่มั้ยครับมันเป็นมา30ปีแล้วอ่ะเค้ายึดอาชีพเป็นหลักส่งลูกส่งหลานเรียนจบด็อกเตอร์อะไรกันก็มีนะเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าเออให้ความพอดีอ่ะจริงๆก็ผมยังอยากได้อีกวันนึงแต่ผมมองว่ามันยากแล้ว
0: ครับ
2: อาทิตย์ละวันละกันแต่ว่ายังไงคุณทําให้มันสะอาดมันก็อยู่ด้วยกันได
0: ้สุดยอดมากคราวนี้นอกจากเรื่องของการที่จะต้องประสานงานกับคนในพื้นที่การคุยกับเรื่องของกับรัฐบาลนะฮะสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นต้องทำเนี่ยก็คือการหาแนวร่วมภาคเอกชน
3: ใช่ครับ
0: นะสมมติเขาจะจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาสนุกๆเนี่ยเขามีชายหาดให้เลือกเยอะแยะมากมายเราต้องไปเดียวยังไงพี่ให้งานมาเกิดที่บางแสนให้คนมาบางแสนให้รายได้เกิดกับคนในแถบนี
2: ้ก็ก่อนอื่นเลยต้องทำให้เขามองทำให้เขามองเห็นก่อนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าแม้กระทั่งคนรอบตัวเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเลยกันมาเฮ้ยไม่เคยมองบางแสนเลยเพราะอะไรเราไปถึงบอกถึงเพิ่งเริ่มด้วยการจัดระเบียบเนี่ยฮะพอจัดระเบียบปุ๊บบางแสนนี่โอ้โหดังเป็นพลุแตกเฮ้ยบางแสนเปลี่ยนไปแล้วคือมันเปลี่ยนจริงๆอ่ะขนาดตอนนั้นนี่เปลี่ยนในระดับนึงนะซึ่งผมยังไม่แฮปปี้แต่ว่าตอนนั้นเราเอาแบบว่าทำให้เขาเห็นก่อนโยนหินถามทางว่าทำแล้วมันดียังไงใช่บางแสนมีที่โล่งทุกคนว้าวเฮ้ยทำได้ไงวะเพิ่งเคยเห็นเฮ้ยบางแสนมีมุมนี้ด้วยเหรออ่ะเราเริ่มไม่ได้ให้มันมีโดดเด่นคนจับตามองปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมสีสันแต่งแต้มสีลงไปได้จะทำอะไรก็ได้แล้วแต่ซึ่งตอนนั้นก็เรามีหลายไอเดียแล้วตอนนั้นเราเอิญว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นกีฬาวิ่ง
0: ครับ
2: มันเริ่มฮิตตอนนั้นผมมีนโยบาย Healthy City ด้วย
0: ครับ
2: ผมอยากให้คนมีสุขภาพดีแล้วก็ทำยังไงดีวะเอาก็เลยมาบวกเราคิดว่าเรานโยบายมาทำให้มันเป็นจริงเราก็เลยคิดว่าเราจะคิกออฟด้วยการวิ่งเพราะงานวิ่งเนี่ยยังไงไปแล้วคุณต้องแบกสังขารไปถูกไหมต้องไปนอนค้างแล้วคุณก็จะได้วิ่งเห็นเมืองมันเป็นการบังคับว่าเอ้ยคุณมาแล้วคุณได้เห็นแล้วก็โรงแรมอะไรธุรกิจก็ได้ประโยชน์ด้วยเราก็เลยจัดงานวิ่งครั้งแรก 3,000 คนปรากฏจัดปีแรกนักวิ่งโหมดก็เป็นงานวิ่งดีสุดในประเทศไทย
0: ว้าว
2: ปีแรกเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่คือมาปุ๊บคนมันเริ่มเห็นของจริงเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็ปากต่อปากแล้วเราก็ต่อยอดเลยว่าแค่นี้ไม่พอบางแสนเป็นเมืองโลโก้ฉันต้องทำให้โลกรู้ว่าเมืองชั้นนี่แหละอินเตอร์ได
0: ้
2: เราก็แบบเอาวะลุยเราก็มาได้พาร์ทเนอร์ที่ดีก็คือเอกชนก็คือบริษัทไมซ์แอนด์คอมมูนิเคชั่นที่มาจัดงานวิ่งกับเรา
0: ครับ
2: เขามาบอกนายกรู้ไหมงานวิ่งมันมีมาตรฐานโลกแต่ว่ามันจะต้องใช้มาตรฐานมันทำ1-3-4-5วุ่นวายหน่อยนะงบประมาณเพิ่มขึ้นมานิดนึงผมบอกพี่ทำเลย
0: ครับ
2: ลุยด้วยกันแล้วพอเราทำได้แล้วมันมีติดจุดติดปุ๊บเนี่ยมันแล้วเราก็เลยทุกวันนี้เราเป็นงานวิ่งงานแรกในประเทศไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานโลก
0: ว้าว
2: ใครมาวิ่งเรคคอร์ด มาเรคคอร์ดที่งานวิ่งผมเนี่ยสามารถไปใช้เรคคอร์ดในทั่วโลกเพราะตอนนี้ได้เป็นระดับโกลเลเวลในระดับงานวิ่ง21กิโลแล้ว
0: ครับ
2: แล้วเราก็ไม่ใช่แค่นี้เราก็บอกเฮ้ยบางแสนทำอะไรอีกอ่ะไปกีฬาจัดดิจัดไปจัดมาเป็นไปใช้ยี่ห้อ Iron Man ได้แล้วซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดังที่สุดของงานกีฬาระดับโลกก็ใช้เราจัด Half Iron Man 70.3
0: ซึ่งพี่ตุ้ยลงเองแข่งขันเองทุกครั้ง
2: ถูกคือเราเป็นคนที่ว่าทำอะไรแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงขอลงไปลุยเองเพราะว่าเราจะได้เข้าใจให้มากที่สุดแล้วก็มีแข่งรถอีกกังปรีก็เหมือนมาเก๊าก็จัดท่านอดีตนายกเมืองพัทยาท่านสนธยาคุณปลื้มพี่ชายชอบแล้วก็เลยมาคุยกันก็บอกเฮ้ยพี่ถ้าจะดึงเรียกแขกบางแสนเนี่ยนอกจากสปอร์ตที่เป็นกีฬาทั่วไปแล้วเนี่ยขอมอเตอร์สปอร์ตสักงานหนึ่งก็เป็นบางแสนกังปรีทุกวันนี้ก็เป็นระดับ

0: โลกจัดมา12ปีแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วภาพซึ่งที่อื่นไม่ค่อยคิดเหมือนผมนะที่อื่นมามองว่างานวิ่งงานอะไรเนี่ยควรจะจ่ายเงินให้เมืองผมบอกไม่ใช่ครับหน้าที่เมืองเราไม่สามารถไปจัดงานดีแบบนี้ได้เราต้องเอาโปรเฟสชันนอลเอกชนมาคอลแลบกับเราเราต้องให้งบประมาณให้ทุนเขาไม่งั้นเขาจะเริ่มยังไงอ่ะศูนย์ขุดคือแบบประมาณว่าขาดทุนตั้งแต่แรกใครจะมา
1: จริง
0: แล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะ attitude คนมามองว่าเขาได้ผลประโยชน
1: ์
0: จริงๆแล้วเขามาจัดให้เราเนี่ยเมืองได้เศรษฐกิจงบประมาณเราจ่ายไปสมมุติจ่ายไปแค่100ไอ้ล้าน 500,000 บาท2ล้านบาทเราได้เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในวันเดียวเนี่ยเป็น100กว่าล้านโรงแรมร้านอาหารของฝากปั๊มน้ํามันคือทุกสิ่งมันได้หมดรวมๆแล้วงานนึงเราได้เงินสะพัดจํานวนมหาศาลเราอย่างที่บอกเราไม่ใช่องค์การหากําไรแต่เราเป็นนักธุรกิจเรารู้ว่าทำอะไรคุ้มไม่คุ้มควรทำไม่ควรทำอันนี้มันก็เป็นหลักของผู้บริหารที่เราจะต้องสื่อสารให้เข้าใจ
2: ทีนี้การพูดคุยกับคนที่หลากหลายในแนวกว้างเนี่ยก็เรื่องนึงแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดในแนวอายุแนวเจนเรามีผู้สูงอายุที่ต้องพูดด้วยหรือเด็กและเยาวชนซึ่งหลายๆคนบอกว่าเด็กเจนเนี้ยพูดคุยได้ยากสื่อสารได้ยากมากเขาไม่ค่อยฟังเราเนี่ยพี่ตุ้ยใช้ทางไหน
0: แน่นอนว่าเราอ่ะเวลาทำตัวอะไรละเราจะอยู่กลางๆคือเด็กโหนกระแสอะไรกันขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเข้าไปดูว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรยังไง
2: okay.
0: สมมติผมอยากจะพัฒนาในเรื่องไอ้ลานสเก็ตผมเชิญน้องๆเล่นสเก็ตเฮ้ยมาเลยมาคุยหน่อยดิคือเราที่พูดง่ายๆนะผู้บริหารเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราอย่าไปมองว่าเราอุตริรู้เรื่องของเขา
2: ครับ
0: เราไม่มีทางรู้ว่าเด็กเขาคิดอะไรผมก็เอาพวกเขามาเลยมาคุยมานั่งคุยกันเนี่ยจับข่าวคุยกันเฮ้ยน้องคิดว่าบางแสนขาดอะไร
2: ครับ
0: ผมเห็นน้องเล่นสเก็ตอะไรกันเนี่ยอยากทำอะไรมาบอกเรามาคุยกันเนี่ยคือเราเรียกเขามาแล้วเรามาเป็นเพียงแต่ผู้รับฟังอย่าเพิ่งไปคือเด็กๆเนี่ยผมมองว่าถ้าเราไปอวดรู้กว่าเขาอ่ะเขาไม่คุยแล้วนะเขาแอตติจูดเขาจะมองว่าเฮ้ยมนุษย์ลุงจะมารู้อะไรเรื่องเจ็ตสกีเล่นอะไรเรื่องสเก็ตบอร์ดอะไรของเขาเพราะฉะนั้นเราให้เขาพูดให้เขาพูดเปิดใจก่อนแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยเราออฟเฟอร์มาว่าพี่อยากทำแบบนี้ให้น้องเอาไหมถ้าทำยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดโดยเราต้องสร้างเขาเรียกอะไรสร้างความคุ้นเคยสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าเราอ่ะหวังดีกับเขาเราไม่ได้จะมานู่นนี่

0: คุยกัน
1: ประเด็นนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะสำคัญคือถ้าจะเป็นนักสื่อสารที่ดีเนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะต้องเริ่มจากการเป็นนักฟังที่ดีก่อนแล้วบางครั้งบางทีการอยู่เฉยๆแล้วไม่ไปแตะประเด็นที่มันอาจจะเรียกว่าอ่อนไหวหรือว่าเป็นประเด็นที่มีคนเขาตั้งทงไว้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับไม่ใช่แค่อาชีพนักการเมืองฮะแต่ทุกๆอาชีพเลยเมื่อกี้พูดถึงที่ที่ไปสร้างให้น้องๆเนี่ยอยากไปดูอีกรอบจังเลยพี่ด้วย
2: ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูได้จริงๆตรงเนี้ยมันยังไม่เชิงว่าไอ้สิ่งที่สร้างมันกำลังจะสร้างแต่ว่าเราจัดสถานที่ให้เขาไปเล่นกันเองก่อน
1: ครับและเราก็อยู่ที่แหลมท่านท่านท่านท่านแหลมท่านพอท่านเดียวพอนะฮะตรงนี้เนี่ยนายกตุ้ยครับมันต่างจากของเดิมตรงไหนอะไรยังไงบ้างพี
2: ่จริงๆของเดิมมันก็จะเป็นลักษณะลานอเนกประสงค์
1: ครับ
2: คล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความมีดีไซน์มันก็จะของเก่ามันจะมีสเปซที่มันไม่ลงตัวมันจะมีแบบบังวิวตรงนี้เป็นแท่นถุงสูง
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ได้มีการจัดระเบียบอะไรนะครับแล้วก็ประกอบกับเผอิญว่าตรงที่เดี๋ยวเราสักพักเราจะเห็นซากปรักหักพังเนี่ยคือตรงนี้จะบอกว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าบางกลางน้ํา
1: บางกลางน้ํา
2: ใช่มันจะเป็นอาคารก่อนที่จะมีโครงสร้างนี้อีกนะจะเป็นสมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงคราม
1: ครับ
2: ท่านเนี่ยมาสร้างอยู่บริเวณเขาสามมุกตรงนู้นนะครับจะเป็นบ้านพักของท่านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเขาเรียกว่าเป็นอาคารที่เขาไว้เลี้ยงรับรองแขกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในและต่างประเทศนะครับที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าบางกลางน้ำคือคนแถวนี้เรียกเป็นสโมสรเต้นระบำสมัยยุคนั้นเขาเริ่มมีลีลาดนานแล้วนะอันนี้ตั้งแต่ปีประมาณแบบโอ้โหยุคท่านจอมพลป.เลยยังไม่ถึงปี2500เลยประมาณนี้นะฮะ2500ต้นๆแล้วก็ปรักหักพังสร้างไว้แล้วพังไปแล้วรอบนึงแล้วก็มายุคคุณพ่อผมอดีตท่านนายกเทศมนตรีก็มาสร้างเป็นเขาเรียกว่าศาลาราชนาวีตรงนี้จนพังอีกรอบยุคที่ผมเห็นเนี่ยฮะ
1: นี่เจน3แล้วนะว่างั้นเถอะ
2: เจนที่3 แต่เราก็กำลังจะปรับปรุงใหม่โดยอยู่บนฐานรากเดิมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างออกแบ
1: บ
2: ก็คิดว่าปีหน้าเราเห็นของใหม่สวยแน่นอน
1: สวยแน่ฮะตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตได้เนี่ยดีไซน์เก๋ไก๋จังยังก็ตามแต่เนี่ยอย่างนึงที่สังเกตได้เนี่ยมันจะมีความแบบ

0: งั้นถามเผื่อน้องๆตอนนี้ที่หลายๆคนเนี่ยมีความคิดว่าไปเล่นการเมืองก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะอยากจะแนะนำอะไรน้องๆที่อยากจะมาสายพี่ตุ๋ยครับทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและก็ระดับชาติ
1: ครับก็จริงๆแล้วมันเป็นความหลากหลายนะครับเรื่องความเป็นนักการเมืองเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าเราจะอาจจะมีอำนาจหน้าที่บางส่วนที่เราอาจจะทำได้แต่ก็อย่าลืมว่าเมืองไทยก็จะมีข้อกำหนดบทบาทต่างๆสำคัญซึ่งจริงๆแล้วถ้าน้องๆสนใจก็ควรจะต้องมาศึกษาก่อนว่าเอ๊ะเรามามีตำแหน่งในทางการเมืองเนี่ยเราสามารถทำอะไรให้กับบ้านกับเมืองแต่ที่จะพี่จะขอแนะนำก็คือว่าเราต้องมองคนอื่นเป็นหลักก่อนเราเป็นในการที่เราจะมาลงการเมืองเนี่ยเราอยากเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันจะเกิดเป็นช่องว่างที่จะทำให้พวกเราเนี่ยทำให้เราสับสนถ้าเราหมดยึดถึงตัวเองความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยเราอยู่กับคนหมู่มากเราไม่สามารถทำได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็มองภาพกว้างๆไว้แล้วก็เราเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆนะครับแล้วทำอะไรก็ให้อยู่ในทางสายกลางบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องโชว์ให้ทุกคนรับรู้ว่าเราคิดอะไรหรือบางครั้งบางสิ่งที่เราควรจะต้องโชว์ให้การรับรู้คุณต้องสื่อสารให้เป็นแล้วประสบการณ์ตรงนี้จะเป็นการสื่อสารที่ดีเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์แล้วตรงนั้นเองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกไปสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารเนี่ยสำคัญที่สุดเลยส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เป็นนักการเมืองที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความจริงใจมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถทำให้การเมืองเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ที่ดีครับ

จำเป็นต้องเรียนสายนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ก็ได้นะฮะเรียนสาย HR บัญชีบริหารมาแต่อยู่บนพื้นฐานของความใครมีความจริงใจและมีความตั้งใจที่จะทำได้เนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในทุกๆสาขาอาชีพรวมถึงอาชีพนักการเมืองซึ่งก็ต้องยอมรับโดยละม่อมว่าก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอคตินิดหน่อยว่าโอ้นักการเมืองตึ๊ดๆๆๆไล่กันยาวเลยแต่ถ้าได้ลงมือทำแล้วและได้มีผลงานที่จะทำให้คนได้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าเฮ้ยตั้งใจจริงและแก้ปัญหาได้ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพวันนี้ขอบคุณนายกตุ้ยมากนะครับขอบคุณครับท่านณรงค์ชัยคุณปลื้มนะครับ

0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide ประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมนะฮะรายการของเราครับออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข4 TV เรียนสนุกนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นแขกรับเชิญท่านไหนท่านคนนั้นประกอบอาชีพอะไรและการสื่อสารที่ดีทำให้เขาประสบความสำเร็จอาชีพได้อย่างไรนั้นมาคำตอบพร้อมกัน
1: เข้าสู่วงการได้นะครับโดยการไปประกวดร้องเพลงไปมาเนี่ยเป็นทั้งดีเจเป็นนักร้องนะครับแล้วก็ทำอีกหลากหลายอาชีพ
2: ยุคนี้เป็นยุคแห่งโอกาสเมื่อก่อนการที่เราจะโด่งดังเราต้องรอคนที่เขาถือสปอตไลท์ฉายมาที่เราแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำให้สปอตไลท์หันมาส่องเราเองได
1: ้เทคนิคในการสื่อสารที่ทำให้รายการสัมภาษณ์ประสบความสำเร็จ
2: ถามแทนคนดูเพียรก็ไม่ได้คิดว่านี่จะต้องเป็นคำถามที่ดีที่สุดในโลก
1: เข้าใจ
2: เพราะไม่งั้นมันจะแบบมันจะเสียความเป็นธรรมชาติ
0: สำหรับวันนี้ครับนายกตุ้ยผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพัก

มีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยฝนแบบนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงใครมีแผนเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเผื่อเวลากันด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ต้องย้ำเลยค่ะว่านอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
2: ก็

0: ู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
0: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหม

0: าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
1: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
2: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
1: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
2: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
1: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาตาไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
2: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
1: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
2: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุท
2: รแล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
2: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
1: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศัตว์และผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
2: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
1: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
2: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะ
2: ก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภท หากมีเรืออยู่กลางทะเล

0: ให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
1: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุสั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
3: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
4: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
4: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Your development. About 40 years ago, when Thailand was faced with the Cold War, a remote village called Ban Mak Keng in the mountains of Dansai District, Lui Province, had inevitably become a battleground. His Majesty visited the Ban Mak Keng operations base on November 5 and 6, 1976, on a mission to lift the morale of the soldiers, policemen, and volunteers who were defending the embattled area while fighting against communist insurgents. He also visited the students and villagers that lived around the battlefield. Under the grace and benevolence of His Majesty, the people in the area were overjoyed by his visit. He was struck by the difficulty of traveling to the remote area, a journey which took days. In addition, upon arriving, he discovered an embattled area in which all prospects of development had been stalled since officials did not have access.
1: ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์แล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนนะครับก็คือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็ให้กำลังใจ
0: After the end of the Cold War, His Majesty had initiated a road construction plan at Ban Mak Keng Village to improve accessibility to the extremely difficult to reach area, which would allow for government officials to provide assistance and improve the villagers' well-being.
1: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านมอบให้หน่วยนพคมารับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จ
0: And staff of Ban Tan Ying Wipa School have found their daily travels much improved since the days when crossing the river was so difficult. The genesis of this bridge came on September 12, 2000, when His Majesty the King made a royal visit to the crossing. He witnessed the people being forced to pull their rafts and boats across the channel with the aid of ropes. During periods of high water, the strong currents made the crossing unnavigable.
2: พอดีประชาชนเขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายตัวเองนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงมันได้แล้วก็พอดีพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงไปดูความยากลำบากนะครับก็ถามผมว่าถ้าเชือกขาดผมก็บอกว่าไปเลยแหละครับแล้วก็พระองค์ท่านก็รับสั่งให้หัวหน้ารปช.จะต้องสร้างสะพานให้เขาครับ
3: สิ่งที่ท่านได้พระทานโปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนตำบลกุ้งเหนือและคนทั่วไปนะครับแต่นี่ก็สบายสัญจรไปมาไปแล้วทำให้เศรษฐกิจต่างๆดีขึ้นมากก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ครับ
0: Access to an isolated village in the mountainsAnd the bridge over the canal truly manifest His Majesty's benevolence for the well-being of his people.

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำใน

ยายและภาษามือเวลา 19:30 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะ Who are you ใครคะเนี่ย
1: Oh my God I'm your sister น้องคุณไหมคะครูพี่แนทลืมแล้วเหรอคะเนี่ย
0: I'm just kidding ล้อเล่นค่ะครูพี่นุ่นพอดีวันนี้นะคะครูพี่แนทตั้งใจจะมาสอนน้องๆเรื่องของ Who Whom Whose กันค่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะครูพี่แนทถึงถามว่า Who are you ที่แปลว่าคุณคือใคร
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะและอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี Who อยู่ตรงไหนของประโยคบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่จะร้องหงิงหงิงหงุ่งหงิงกันไปทำไมแต่แค่ the phone is ringing ก็แปลว่าโทรศัพท์เนี่ยมันแค่ดังขึ้นมาโอ้โหร้องหงุ่งหงิงเนี่ยก็เป็นหมาเห็นผีเน
3: ี่ยโอ้ยดังไม่หยุดเลยอ่ะ
2: มารับสิ
3: Hello my name is Gugai Kun Stefan secretary how can I help you
4: can I speak to Stefan please
3: จำได้จากเทปที่แล้วกำลังเรียนสายอยู่กับใครต้องพูดว่า
2: Who's speaking please
3: Who's speaking please
4: I'm Stefan's wife
3: Huh wife How to spell
2: กูสองคำถามที่พี่น้องชาวไทยมักจะชอบถามฝรั่งที่อาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็คือสองคำถามนี้นะครับเราจะถามให้เขาสะกดอะไรบางอย่างไม่ใช่ how to spell นะฮะต้องเป็น how do you spell แล้วก็จุดๆอาจจะเป็น how do you spell your name how do you spell that word สองคือ how do you say ครับไม่ใช่ how to say how do you say that word how do you say your name อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองครับ
3: how do you spell your name please
4: W-I-F-E
3: Okay, I will tell him for you. Hold the line, please.
2: สายรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ hold the line, please. หรือสุภาพว่า just a moment, please. ไม่ใช่ wait a minute, รอแป๊บไม่ดีครับ
5: Hello, okay, what's going on?
3: Hey, boss.
5: Uh-huh.
3: A lady named Mrs. White calling you.
5: Mrs. Wife?
3: Yes.
5: How do you spell that?
3: W-I-F-E.
5: Huh? My wife is calling?
3: Huh? Your wife is calling? มีบอสโทรมาเหรอคะ
5: ใช่เมียผมเอง
3: Huh?
5: What? No, nothing. Okay, tell her I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes, okay?
3: You lie.
5: Just do as I say, okay?
3: Okay, boss. Do what again?
5: Oh my god. Okay, tell her like this. I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes.
3: Okay, ค่ะ boss.
5: Okay, thank you.
3: Bye.
5: Bye.
3: Okay, ค่ะ I'm sorry to wait you long time.
2: Sorry to keep you waiting.
3: Sorry to keep you waiting. Mr. Stefan running around and back 20 minutes. Okay.
2: Just a moment, please.
3: Just a moment, please. อะไรอะคะ
2: โอ้โห running around เดี๋ยวเขาก็นึกว่าไปวิ่งอีกเขาไม่ได้ไปวิ่งภาษาอังกฤษวันนี้นะก็คือฝรั่งเนี่ยนะครับหรือนายฝรั่งนายชาวต่างชาติเมื่อกี้เขาบอกว่า run an errand หรือบางทีจะพูด do an errand E R R A N D run an errand แปลว่าจะไปทำธุระ
3: อ๋อ
2: เออส่งนายบอกเนี่ยบอกให้ภรรยารู้ว่าไปทำธุระ

0: แล้ว I'll be back in 20 minutes ก็คือเดี๋ยวจะกลับมา20นาทีดังนั้น run an errand นะครับผมก็จะแปลว่าไปทำธุระนั่นเองครับว่าสิ He is running an errand and he will be back in 20 minutes
1: อ๋อโอเค sorry madam He is running an errand and will be back in 20 minutes Huh? You can't contact him? Oh. Huh? Die? Sorry to hear that. Okay, help him for you. Okay, bye.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยเจอคำว่า who ไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงนะคะที่พูดว่า Who speaking Chris? ใครกำลังพูดอยู่คะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า who นะคะแปลว่าใครเป็นสรรพนามที่ใช้ในประโยคคำถามค่ะมาทวนกันอีกสักนิดนะคะน้องๆคำว่า who แปลว่าใครนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun นะคะหรือสรรพนามที่ใช้ถามคำถามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น who called you last night ใครโทรหาคุณเมื่อคืนนี้เห็นไหมคะคำว่า who นะคะใช้เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะแปลว่าใคร
3: คำว่า who นะคะน้องๆก็คงจะสับสนกับคำว่า whom ใช่ไหมคะคำว่า whom นะคะออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยน้องๆจะเห็นคำว่า whom ค่ะเป็น interrogative pronoun ตัวหนึ่งค่ะที่แปลว่าใครเหมือนกันพนามของประโยคคำถามเราจะใช้ถามกรรมของประโยคนั่นเองค่ะ
2: ครูพี่นุ่นขอแถมให้นิดนึงนะคะในปัจจุบันนะคะภาษาพูดเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า whom แล้วนะคะสามารถใช้ who แทนไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณรักใครภาษาอังกฤษเราไม่พูดว่า whom do you love แต่เราพูดว่า who do you love แทนได้เลยนะคะ
3: เอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ who แล้วก็ whom ไปแล้วมาพบกับรายการ
2: Itchy Feet วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
3: ไปดูกันเลย
4: ภายในบริเวณวังสาปทุมนี่ค่ะมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลักๆ3แห่งคือพระตำหนักใหญ่พระตำหนักใหม่แล้วก็พระตำหนักเขียวที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายพี่เต
5: ้ตำหนักใหญ่
4: ที่มาที่ไปใช่
5: ถูกต้องครับตำหนักใหญ่ literally translated as Great Mansion is the former palace of Queen สว่างวัฒนา grandmother of His Majesty the King
4: ที่นี่เคยเป็นของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคือย่าของนายหลวงของเรานั่นเองค่ะ The Queen spent the last 39 years of her long life with her son Prince Mahidol her daughter-in-lawThe princess mother and her grandchildren.
5: ที่นี่นะครับคือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเนี่ยประทับอยู่นานถึง39ปีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จย่าและพระโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์ครับไปดูข้างในม
4: ั้ยไปเลย
6: กฎเหล็กของที่นี่เลยคือห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลของหลายพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกค่ะห้องนี้จะเต็มไปด้วย memorabilia เรื่องที่น่าจดจำมีทั้ง letters จดหมายTelegraphs โทรเลขเอกสารพวกนี้จัดได้ว่าเป็น manuscript คือเอกสารที่เขียนด้วยมือในช่วงพระชราภาพทรงโปรดที่จะประทับตรงเฉลียงบนหน้าห้องพระบรรทมซึ่งปัจจุบันจัดเป็นห้องทรงนมัสการเมื่อทรงตื่นบรรทมแล้วจะเสด็จออกมาประทับที่เฉลียงตลอดทั้งวันและเสวยพระกรยาหารณที่นี้ด้วยจากสิ่งจัดแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วโต๊ะทรงงานของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจ
7: And now I'm sitting with two people who knows everything that needs to be known about สัปทุมพาเลสเรียกได้ว่าเป็นสองท่านนะที่รู้ลึกและรู้จริงนะครับรู้เรื่องเกี่ยววันสัปทุมนั่นเองนะครับ First up คุณสมฤดีอมาตยกุล from the Her Majesty Queen สว่างวัฒนา Foundation along with คุณพงวรุฒปังสิงห์วงคุณไผ่สวัสดีทั้งสองท่านครับ
8: ครับ
7: โอเค so first question how did this palace get its name วังสาปทุม
8: well วังสาปทุม roughly translates as the palace of the lotus pond and the name derives originally from the area which this place occupied which is a marshland known as ทุ่งปทุมวัน
7: ทุ่งปทุมวัน marshland นี่คือเรียกว่าเป็นหนองค
9: ือ
7: เป
9: ็
7: น
9: rice field
7: เป็น paddy fields เป็น rice field เป็นนาข้าวติดกับสยามพารากอนตรงนี้เคยปลูกข้าวมาก่อนอ๋อแล้วคือตะก่อนก็คือมีบัวนั่นคือที่มาว่ามันชื่อวังสาปทุม
8: and it was acquired by his majesty ramaThe fourth King Mongkut, and made into a royal estate for his children.
7: Oh, เข้าใจแล้วนะครับก็เรียกว่าย้อนประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าใช่ไหมฮะรอสี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าตกทอดกันมาทุกวันนี้เลยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลย Apart from her

0: Royal Highness Princess Mahachakri Sirinthorn. Who else stays here?
1: If you're talking about in the past, we have a number of Highness Prince Songkhla. And it was also it has the virtue of being the residence of Their Majesties Rama the Eighth and Rama the Ninth during their childhood.
0: Oh, เรียกว่าหลายๆท่านเลยนะฮะก็ตั้งแต่สมเด็จพระพรหมสาอัยยิกาเจ้านะครับเรียกว่าพระราชบิดาด้วยนะฮะสมเด็จย่าก็อยู่และรวมถึงในหลวงของเราด้วย
2: ใช่ทั้งสองพระองค์
0: ทั้งสองพระองค์เลยWow. So whose idea was it in turning the residential area inside a palace into a public museum? กลายเป็นเรียกว่าเขตพระราชฐานกลายเป็นพื้นที่สาธารณะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซะงั้น
2: This is actually initiated by the king's idea.
0: Mm-hmm.
2: He wants his grandmother, Queen Sawangwatthana, to be known to the public.
0: Uh-huh.
2: So when Princess Mahachakri moved in here in 2000, that was her plan to turn this oldest building here into the museum where people can study her life and her work
0: ในหลวงท่านเนี่ยคือเขาเรียกว่าทรงมีพระจำริว่าอยากให้รู้จักย่าตัวเองประมาณนั้น
3: If you visit this museum you will see her achievement I'll say she's the pillar and she has of families and she has laid so much foundation for his majesty the king's workthe queen including princess mahachakri ท่านได้ทรงทําหลายอย่างไว้ให้กับบ้านเมือง
0: ครับถือว่าเป็นอันเมื่อกี้บอกว่าเป็น pillar กับเป็น foundation คือเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นฐานรากที่แน่นเลยนะสําหรับ
2: ในด้านความคิดการทํางานถ้ามาศึกษาพระราชประวัติของท่านจะเห็น
0: ว้าว
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรายการ Itchy Feed เนี่ยสนุกมั้ยคะว่าแต่เอครูพี่นัทคะวันนี้เราจะสอนน้องๆเรื่องอะไรกันคะ
5: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำว่า whose ที่แปลว่าของใครอยู่ในรายการ Itchy Feed ค่ะและเรามาดูกันนะคะว่า whose เนี่ยจะต่างกับคำว่า whom แล้วก็ who ยังไงมาดูกันเลยค่ะคำว่า whose นะคะแปลว่าของใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามค่ะซึ่งคำว่า whose ที่แปลว่าของใครนะคะเราจะใช้ถามหาเจ้าของนั่นเองและเขามักจะตามด้วยคำนามค่ะตัวอย่างเช่น whose bag is thisนี่มันกระเป๋าของใครนะเห็นไหมคะคำว่า whose ใช้ได้ประโยคคำถามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะส่วนคำว่า back เป็นคำนามค
4: ่
5: ะ
4: น้องๆคะถ้าเราใช้ who whom whose กันเป็นแล้วเนี่ยลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า is that man ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whomหรือคำว่า who กับประธานนะคะ
5: น้องๆคะเรามาเล่นเกมอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เป็นของใครเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า book is this ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whom แล้วก็ who ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า whose นะคะที่แปลว่าของใคร whose book is thisหนังสือเล่มนี้เป็นของใครเห็นไหมคะน้องๆคำว่า whose ถามหาเจ้าของนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของการใช้ who whom whose กันแล้วมาเติมพลังอังกฤษกันต่อเลยกับรายการ
4: Vocab King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้จะสะกดได้กี่คำแล้วที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ
5: ไปดูกันเลย
6: Good morning Vocab King
7: Play spelling.
8: Okay, your category, shapes and geometric shapes. Your first word is hexagon.
9: H-E-X-A-G-O-N.
8: Correct! Great job! 1 point.
10: จบแล้วนะคะที่บอกว่าบทนี้สบายใจง่ายมากนะมาฟังน้องจีนบ้างค่ะ
8: Your first word is dentist.
9: D-E-N-T-I-S-T
8: Correct! 1
10: ตอนนี้เสมอกันอยู่นะคะ2ต่อ2เองวันนี้เราจะไปเซ็นเดนหรือเปล่านะคะมาดูกับคำที่3ต่อเลยค่ะ
8: Your third word is crescent
9: C-R-E-S-C-E-N-T
8: Correct! Well done! 3 down
10: ตอนนี้ดูยี่สตรองมากมา3คำแล้วนะคะมาฟังน้องจีนเลยค่ะ
8: Alright, your third wordIs bacteria.
9: B-A-C-T-E-R-A-A.
8: Correct. Excellent.

0: ไปดูกันต่อกับคำที่4เลยค่ะ
1: Your fourth word is rectangle
2: rectangle
1: Correct 4 out of 4
0: ดูยี่รู้สึกว่าง่ายมากเลยง่ายไหมมาถึงจุดนี้ยังง่ายอยู่นะคะน้องจีนมาดูต่อเลย
1: Your fourth word is mouthwash
3: mouthwash
1: mouthwash Correct you got it
0: very close เกือบมากๆนะคะเมื่อกี้แต่ยังทันมาตัดสินด้วยคำสุดท้ายของหมวดเลยนะคะคำที่5คำนี้ค่ะเริ่มกับน้องยุยี่ก่อนเลยค่ะ
1: Your word is triangular
2: triangular
1: Correct 5 out of 5
0: ถูกไปแล้วนะคะเอาละค่ะน้องจีนสู้ๆนะ
1: Here we go Your word is periodontal
3: P A R I
1: periodontal
3: P E R I O D O N T A L
1: Yes correct you got it
3: I don't know that word
1: It's okay
3: I'm guessing
1: Good guess I heard it
0: จะบอกว่าตอนนี้เสมอกัน5-5นั่นก็หมายความว่าเราจะเข้าสู่รอบSudden Dayขอให้โชคดีทั้งคู่เลยนะคะ Let's play spelling
1: All right, your first sudden death word is octagon
2: O-C-T-A-G-O-N
1: Correct, excellent One down
0: น้องจีนคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้เล่นต่อนะคะถ้าผิดดูยีเข้ารอบเลยนะ
1: Your first sudden death word is enamel
3: ENAMAL
1: Enamel
3: ENAMOL
1: Enamel
3: EANM
1: Oh So close great job One little letter Enamel ENAMEL
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมหมั่นสะกดคำกันด้วยนะเอ๊ครูพี่แนทคะจากรายการ World Cup King วันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
5: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์คำว่า dentist ค่ะคำว่า dentist นะคะเป็นคำนามแปลว่าหมอฟันค่ะ
4: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า dentist เนี่ยลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะถ้าน้องๆไปเจอคำอื่นๆที่ลงท้ายด้วย ist เหมือนคำว่า dentist นะคะให้จำไว้เลยค่ะว่าแปลว่าคนนั่นเองค่ะ
5: น้องๆคะยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่ลงท้ายด้วย IST
4: ใช่แล้วค่ะตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วย IST แล้วมีความหมายเป็นคนนะคะเช่นคำว่า
5: scientist
4: นักวิทยาศาสตร
5: ์ chemist
4: นักเคมี
5: biologist
4: นักชีววิทยา
5: artist
4: ศิลปิน
5: pianist
4: นักเปียโนนั่นเองค่ะ
5: น้องๆคะนอกจาก IST นะคะคำที่ลงท้ายด้วย IAN ก็ยังสื่อความหมายถึงคนค่ะตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้าLibrarian บรรณารักษ์ Politician นักการเมือง Magician นักมายากล Musician นักดนตรีค่ะ
4: เอาละค่ะถ้าจำกันได้แล้วนะคะอังกฤษคำแรกนะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าอะไรดีเอ่ย Scientist ถูกต้องค่ะคำที่สองนักชีววิทยาอะไรดีนะ Biologist ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยคำที่สามนักเคมีใช่แล้วค่ะ chemist คำที่สี่ศิลปินตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ artist และคำสุดท้ายนักเปียโนใช่แล้วค่ะ pianist นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย
5: น้องๆคะเราลองมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ครูเพียรจะพูดเร็วขึ้นนะช่างไฟฟ้าใช่แล้วค่ะ electrician บรรณารักษ์ถูกต้องค่ะ librarian นักการเมืองเก่งมากเลย politician นักมายากลใช่แล้วค่ะ magician นักดนตรีเก่งที่สุดเลย musician เก่งมากค่ะน้องๆ
4: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่

0: ินุนจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนร้านสะดวกซื้อของคนฮอกไกโดนั่นเองค่ะตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปที่ไหนก็มีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลยนะและนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อพี่เคยเข้าไปไหม
3: ก็ผ่านๆนะแต่ยังไม่เคยเข้าไปแบบจริงจังอ่ะ
2: มันมีร้านสะดวกซื้อหลายชนิดเลยนะนี่เขาแบบว่าโอ้ดูดิฮะมันเป็นแบบกระเทียมโตมาโต้แล้วก็มีผักแบบแยกเป็นชิ้นๆนี่แค่ตู้โซนเดียวนะพี่ดูดิมีตั้งหลายชนิดนะเยอะมากเลยเป็นแบบวัตถุดิบไปเลยนะนี่มีกาวมีซองจดหมายแล้วก็มีนี่เป๊กแม้เป็นเลยมีได้มีเข็มขัดมีเครื่องอะไรเครื่องเย็บนี่หน้าหนาวตัวทำความร้อนถ้าเราหนาวไม่พอต้องการความอบอุ่นนะหน้าอร่อยไหมพี่หน้าสุนัขดูไม่ออกเนี่ยพอมีเลยฮะนี่อะไรถังซักผ้า
3: ถังน้ำเล็ก
2: ๆโอ้โหละเอียดมากนี่กระทะยังมีขายเลยโอ้โหเยี่ยมมากนี่อันนี้ก็คือโซนผลไม้นะพี่ดูดีว่าผลไม้เจ๋งยังไงไหมขายเป็นลูกพ่อดีคือขายเป็นลูกไงไม่ต้องมาซื้อเป็น
4: ช่างกิโลอ่ะ
2: ไม่ใช่ลูกนึงก็ร้อยเยนไงมันก็ไม่ต้องคนที่มีครอบครัวคนที่ไม่มีครอบครัวอยู่เดี่ยวก็จะซื้อได้ทีละนิดทีละน้อยก็เป็นกับข้าวแล้วไม่ต้องซื้อเยอะแล้วมันจะเหลือก็ต้องทิ้งไงนี่ข้อดีของร้านร้อยเยนดูดิร้อยเยนหมดเลยก็แบ่งให้เป็นซอยเล็กเล็กไม่ต้องมากินเยอะแล้วเหลือไง
4: แล้วไอ้ที่มี8มี9นี่หมายความว่าไงอ
2: ่
4: ะ
2: อ๋อนี่ภาษี
4: อ๋อภาษีเหรอ
2: เออถ้ามีภาษีต้องเติมให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้คนเป็นการหลอกลวงประชาชนนอกจากร้อยเยนแล้วมันมีบางอย่างเป็นสเปเชียลก็คือพิเศษนี่298เยนก็มีมีแบบบางอย่างที่พิเศษหน่อยนะเติมไว้หน่อยกับข้าวยังขายเลยเนาะมีของสดด้วย
3: ใช่มันคือแบบว่าเรื่องอาหารเร่งด่วนก็มีหมดไงอย่างเงี้ยเร่งด่วนซื้อปุ๊บไปได้เลยสบาย
2: คืออย่างจะบอกว่าโอ้โหขนาดซูชินี่เหมือนกับไปกินร้านอาหารซูชิได้เลยนะเป็นแสดงว่าของสดจริง
5: ร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีจำนวนมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะในเมืองเล็กเมืองใหญ่เราจะต้องได้ใช้บริการดังนั้นจะว่าไปแล้วร้านสะดวกซื้อก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ
2: ท่านบอกว่านะครับมาที่นี่บ่อยมากเพราะอะไรถึงมาที่นี่เพราะว่านะมาซื้อของที่ราคาถูกแล้วคุณลองคิดดูดิว่า100เยนมีทุกอย่างแล้วนะแล้วคุณจะไม่เลือกซื้อเหรอร้านอื่นมันแพงกว่าเยอะนะแล้วคุณจะไม่ซื้อได้ยังไง
6: พนักงาน
3: ซื้ออะไรเนี่ย
6: ร้านอาหารไทยแล้วซื้ออะไรครับ
7: มาซื้อขนมปังค
6: ่
7: ะ
6: เวลาเราขาดอะไรแล้วก็มาซื้อตรงนี้เลย
7: ใช่ค่ะ
6: นี่ขนมปังญี่ปุ่นมาทำขนมปังหน้ากุ้งเพื่อขายเป็นอาหารไทยไปเลย
7: ใช่ค
6: ่
7: ะ
6: โอ
7: ้มันขาดเราก็สามารถมาซื้อที่นี่ได
6: ้มันซื้ออะไรครับ
8: หลอดไฟหน้าร้านพังคร
6: ับ
8: อ๋อ
6: นี่ไงมันซื้อได้หมดเลยนะเพราะว่าทุกอย่างที่เราต้องการกระทันหันแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยซื้อทันทีเลย
0: โอ้โหร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีของให้เลือกซื้อมากมายเลยนะคะทั้งของใช้แล้วก็ของกิน
9: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทน้องๆทราบไหมคะคำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
0: คำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า
9: convenience store เห็นไหมคะคำว่า convenience store นะคะแปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะส่วนคำว่า store นะคะหรือ shop เนี่ยจะแปลว่าร้านค้าค่ะ
0: ตัวอย่างคำว่าร้านค้าในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่น grocery store ร้านขายของชำ book store ร้านหนังสือcoffee shop ร้านกาแฟ flower shop ร้านขายดอกไม้ค่ะ
9: เอาละค่ะน้องๆถ้าจริตจะพูดว่า I want to buy some flowers so I have to go to the ตอบอะไรดีคะระหว่าง bookstore กับ flower shop TikTok ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ flower shop นั่นเองค่ะ I want some flowers so I have to go to the flower shopเห็นไหมคะคำว่า flower shop นะคะแปลว่าร้านดอกไม้นั่นเองค
0: ่
9: ะ
0: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าฉันต้องการซื้อของหลายอย่างเลยดังนั้นฉันต้องไปที่

0: ร้านสะดวกซื้อเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to buy many things so I have to go to the ใช้อะไรดีคะระหว่าง convenience store กับ coffee shop ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า convenience store นะคะที่แปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองI want เยอะเลยนะคะนี่น้อง
1: ๆใช่แล้วค่ะแล้วลองมาทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรกันไปบ้างข้อแรกนะคะคือเรื่องของ who กับ whom นั่นเองค่ะ who ใช้ถามใครที่เป็นประธาน whom ใช้ถามใครที่เป็นกรรมค่ะ
0: ข้อที่2นะคะคือคำว่า whose ใช้ถามความเป็นเจ้าของค่ะ
1: และคำศัพท์นะคะที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้คือคำที่ลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะคำแรกนะคะScientist นักวิทยาศาสตร์ Biologist นักชีววิทยา Chemist นักเคมี Artist ศิลปินและ Pianist นักเปียโนนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย IAN นะคะตัวอย่างเช่น Electrician ช่างไฟฟ้า Librarian บรรณารักษ์ Politician นักการเมือง Musician นักดนตรี Magician นักมายากลค่ะข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าค่ะ convenience store
1: ร้านสะดวกซื้อ
0: store หรือ shop
1: ร้านค้า
0: book store
1: ร้านขายหนังสือ
0: grocery store
1: ร้านขายของชำ
0: flower shop
1: ร้านขายดอกไม
0: ้ coffee shop
1: ร้านกาแฟค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยเลเวลอัพกันหรือยังคะ
0: ค่ะ level up แล้วนะคะน้องๆ อย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษกันบ่อยๆนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนไม่ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
1: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ Let's get the ball rolling

ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: สื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:03 เวลา 20:35ช่อง BLTV 10ถึง 12 ออกอากาศเวลา 45:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.bltv.ac.th
1: The hacker can hack your IoT devices. So when the police trace back, they don't know where is the traffic or the attack came from. Close to our daily life, and they can gain the privacy information. So it's a kind of the international concerns now.

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: After that treatment, the vasospasm condition would be occur after day 4. We're trying to find the duct delivery system to treat the vasospasm.
2: Subarachnoid hemorrhage from intracranial aneurysm rupture, as known as stroke, is a disease of the intracranial arteries in the brain. When intracranial aneurysm was ruptured, because of the thin wall of the aneurysm, extravasation of blood will occur in subarachnoid or intraparenchymal space. It is a medical emergency condition which could lead to chronic disability or eventually death.
1: The kind of treatment for intracranial aneurysm, including the surgery by make the craniotomy and then clipping the aneurysm with titanium clip. The second is the endovascular technique by the embolic rupture. But the vasospasm condition will occur after that in day 4 until day 14. For this condition, even the prevalence is not too much, but when it occurs, the mortality rate is really high. And right now, there is no any way or the procedure to treat the vasospasm condition, even in the US or in Japan. So we're trying to find the duct delivery system to treat the vasospasm condition. The crucial issue is to create duct delivery system for the vasodilator agent. When we already craniotomy and clipping the intracranial aneurysm.
3: This lizard is a tyrant of calcium channel blocker with polylactic glycolic acid in the duct delivery system for intraoperative cerebrovascular surgery in the joint lizard between the lizard team from Department of Industrial Chemistry, Faculty of Applied Science, King Mongkut University of Technology, North Bangkok. The joint lizard with neurosurgery unit, surgery department, Faculty of Medicine, Ramathirthi Hospital, Mahidol University. This lizard focused to fabricate and to design the duct delivery system using polylactic glycolic acid copolymer, or briefly called PLGA microparticle, for maintain therapeutic duct concentration in the body. The double immersion technique is selected for suitable to fabricate PLGA microparticle, the best for encapsulation hydrophilic and hydrophobic ducts to improve duct bioavailability.

0: ำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเข้าสู่วันที่12ของรายการ Strong Together ซีซั่นที่2กันแล้วค่ะแน่นอนค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะวาวชวนทุกคนมาออกกำลังกายไปด้วยกันดูแลสุขภาพไปด้วยกันค่ะใครที่ยังเพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะสามารถทำไปพร้อมกับวาวได้เลยและแน่นอนค่ะทุกรายการของเราจะมีนี่น้องสตางค์มาอยู่ด้วยนะคะสตางค์นะคะจะเป็นตัวแทนของคนทางบ้านเนาะที่เราจะมาเริ่มต้นออกกำลังกายไปด้วยกันวันนี้ก็อยู่มา12วันเป็นยังไงบ้างสตางค
1: ์ก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะ เริ่มออกแล้วก็เริ่มไม่ค่อย
0: ข้างนึงตรงข้างนึงหงอและถีบกลับขึ้นมาเวลาทำนะพยายามเหยียดสะโพกไปข้างหลังเยอะๆแล้วใช้ส้นเท้าถีบกลับขึ้นมาใครลงต่ำไม่ได้มากไม่เป็นไรเลยนะคะเอาเท่าที่ไหวมาอีกสัก2ทีมาเกรงท้องเปิดตัวไว้ถีบตัวกลับขึ้นมาอีกทีนึงนะคะเกรงท้องยืดหน้าอกไว้และถีบตัวกลับขึ้นมาโอเคนั่นคือท่าแรกของเราเดี๋ยวเราจะทำกัน10ทีซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะคะตกข้างละ5ทีเองโอเคนะท่าต่อมามาลงกันที่พื้นแล้วค่ะเดี๋ยวลงมาอยู่ที่แมตนะคะอยู่ในท่าออโฟค่ะออโฟคือท่านี้นะที่เราจะให้หัวเข่านะคะอยู่ในแนวเดียวกับสะโพกนะคะและเราจะเอาข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันเราจะเกรงท้องจิกปลายเท้าเอาไว้นะสตางค์พอพร้อมแล้วเราจะยกเข่าลอยเหนือพื้นประมาณนิ้วถึง2นิ้วพอนะคะไม่ต้องยกสูงนะแล้วเราจะเกรงตัวค้างไว้นะ1 2 3ยกขึ้นโฮไว้ค่ะประมาณเข่าขึ้นข้างละประมาณ3ทีนะอปาย1วางลงค่ะยกขึ้นใหม่2อีกที1 3อ่ะเปลี่ยนข้างนะทางบ้านนะคะไปพร้อมกันป่ะยกอีกข้างนึง1เกรงท้องไว้เปิดสะโพกขึ้นมาอีกที1โอเคได้ไหมประมาณนี้ค่ะท่าของเรานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำอีกท่าหนึ่งเป็นท่าที่ใช้แกนกลางลำตัวและรังนอนหงายทางบ้านนะคะนอนหงายไปพร้อมกันเลยนะท่านี้นะคะจะเรียกว่าท่าเดดบักนะเหมือนแมลงตายเดดบักเราจะชันเข่าขึ้นมาลอยเหนือพื้นแบบนี้ชูแขนขึ้นไปบนเพดานแบบนี้ฝักมือเข้าหากันนะคะปลายนิ้วชี้ไปที่เพดานนะและเราจะเกรงท้องออกแรงเกรงท้องกดหลังล่างลงพอเราเกรงท้องกดหลังล่างลงแล้วนะคะเราจะเคลื่อนต้นเท้าไปแตะพื้นทีละข้างโดยมีข้อว่าหลังจะต้องไม่หลุดจากพื้นเลยที่เรากดพื้น
1: ค่ะ
0: ทีละข้างและกลับขึ้นมาลงไปทีละข้างและกลับขึ้นมาโอเคอีกสัก4ทีค่ะมา1เกรงท้องเอาไว้หลังหลุดจากพื้นนะทุกคน2 3อีกที1งอเข่าไว้ได้เลยและ4โอเคค่ะเอาล่ะ นั่นคือ4ท่าของเราที่เราจะทำกันในวันนี้ค่ะตรงเอาไว้นะคะจะได้มีความมั่นคงนะและเราจะต้องถอยสะโพกไปข้างหลังเพื่อความมั่นคงอย่าให้เข่าพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะเอานะคะพร้อมกันนะมือจะอยู่ไว้อย่างนี้ก็ได้หรือจะเท้าเอวก็ได้แล้วแต่ถนัดได้เลยนะคะพร้อมนะ1 2 3ไปคลิปกลับขึ้นมา1เกรงท้องยืดหน้าอกไว
1: ้2
0: ขาข้างที่ไม่ใช้เหยียดตึงไว
1: ้3
0: ขาข้างที่ใช้ดันสะโพกไปข้างหลังค่ะ
1: 4
0: ใครที่รู้สึกตึงหรือยังไม่มีกำลังขามากย่อยังไม่ต้องต่ำแต่ขอให้ยืดหน้าอกไว
1: ้
0: ดันลงมาคลิปต้นเท้ากลับขึ้นมา7อีก3ทีค่ะมา
1: 8
0: นิดเดียวนิดเดียวทีละข้าง
1: 9
0: อีกทีหนึ่ง
1: 10
0: โอเคเรียบร้อยนะคะมาลงมาที่พื้นค่ะอยู่ในท่าออโฟนะคะปลายเท้าเอาไว้เดี๋ยวเราจะเกรงท้องและยกเข่าลอยเหนือพื้นนะคะ15วินาทีตั้งพร้อมไหม
1: ค่ะ
0: ลุยนะคะทุกคน1 2 3ไป15 14 13ยืดอกไว้นะเกรงท้องเอาไว้นะคะในท่านี้นะคะพยายามโฟกัสเกรงท้องเอาไว
1: ้7
0: นิดเดียวนิดเดียวโฮไว้ก่อนส่วนนิ่งที่สุดเลยค่ะ
1: 3 2 1

0: เยี่ยมมากค่ะวางเข่าลงนะเดี๋ยวเราจะเกรงท้องเหมือนเดิมแต่คราวนี้นะคะเราจะวางเข่าไว้แล้วมีเข่าข้างนึงเปิดขึ้นไฟร์ไฮแดรนด์นะคะหมากข้างละ10ทีนะ1 2 3ปลายเปิด
1: 1
0: ทำท่านี้นะคะ
1: 2
0: ขอให้เราโฟกัสที่ก้นด้านข้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร็วและไม่ต้องพับประตูเปิดออก
1: อ
0: ีกทีหนึ่งดีมากค่ะเปลี่ยนข้างกันตั้งพร้อมนะเกรงท้องไว้แน่นๆค่ะ1 2 3ปลาย
1: 1
0: ทีนี
1: ้2
0: เปิดข่าวออก
1: 3
0: จินตนาการว่าตรงสะโพกของเราคือบานพับ
1: 5
0: ค่อยๆเปิดขึ้นแล้ววางลง
1: 6
0: เกรงท้องไว้นะคะ
1: 7 8 9
0: อีกทีเดียวค่ะทุกคน
1: 10
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเอามานอนหงายกันนอนหงายกันนอนหงายนะคะแล้วเราตั้งขาขึ้นมาแบบนี้นะตั้งขาขึ้นมาแบบนี้ก่อนเหยียดแขนขึ้นไปที่เพดานก่อนเกรงท้องกดหลังลงถ้าเอามือมาสอดใต้หลังวาวคือจะไม่มีรูเลยนะเกรงท้องไว้แน่นๆ นะคะเอาส้นเท้ามาแตะพื้นที่ปลายสตางค์ลุยพยายามค่อยๆลงมานะคะเกรงท้องเอาไว
1: ้
0: ตอนที่เราทำนะโฟกัสเอาไว้ให้หลังไม่หลุดจากแมตต์ไม่หลุดจากพื้นนะคะเกรงท้องแน่น
1: เสร็จ
0: ใครส้นเท้าแตะไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรขอเน้นให้ท้องเกรงไว้ก่อน
1: 10
0: โอเคค่ะกลับขึ้นมานั่งพักกันผ่านไปแล้ว1เฟสเป็นยังไงไหวไหม
1: ไหวค่ะ
0: โอเคเยี่ยมมากค่ะพักหายใจหายคอกันนะคะประมาณ1นาทีนะคะใครมีน้ำจิบน้ำได้แต่ว่าอย่าทานเยอะเดี๋ยวมันจะสุกเนาะวันนี้เราเกรงท้องหลายท่าเลยโอเคท่าแรกที่เราเหยียดขาออกเนาะใครทำแล้วรู้สึกว่าไม่มั่นคงเลยไม่แข็งแรงทำไม่ได้นะไม่เป็นไรกลับมาทำท่าสควอทขาแคบปกติของเราทำพร้อมกัน2ข้างไปก่อนพร้อมกับพวกเรา2คนได้นะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงสักประมาณ10วิ20วิหายใจเข้าลึกๆยาวๆค่ะในทางกลับกันถ้าใครรู้สึกว่าง่ายเกินไปที่เราสองคนทำกันนะคะสามารถถือดัมเบลเอาไว้ได้นะเอาดัมเบลมาประกอบได้นะคะเซตที่2ตั้งพร้อมไหมทางบ้านพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเซตที่2นะคะมาเหยียดขาออกนะคะมาขากว้างนิดนึงนะปลายเท้าตรงไปด้านหน้านะคะเหมือนเดิมนะที่เมื่อกี้ว่าบอกนะคะใครทำท่านี้ไม่ไหวเป็นสควอทขาปกติได้เลยแต่ถ้าใครไหวนะคะมาทีละข้างกันนะไซลันส์นะคะทุกคน1 2 3และลุยกันค่ะสตางค์ไปย่อและเหยียบขึ้นมาเหมือนเราจะออกแรงดันพื้นไกลตัวนะคะยืดหน้าอกไว้เกรงท้องไว้ขาข้างที่ไม่ใช้เหยียดไว้จะได้ยืดด้านนี้ด้วยลงยังไม่ต้องต่ำได้ค่ะนิดเดียวมานิดเดียวดันสะโพกไปข้างหลังอีกทีหนึ่งและเยี่ยมมากลงมาที่พื้นกันเลยค่ะมาเราอยู่ในท่าแบร์ครอลนะคะเหมือนท่าหมีนะแต่เราจะไม่ได้คลานไปไหนนะเราจะยกเข่า1 2 3จิกปลายเท้าเกรงท้องยกขึ้น15วิค่ะ
1: 15
0: มีสมาธิเกรงตัวให้นิ่งที่สุดนะคะ
1: 2
0: พยายามอยู่กับลมหายใจ
1: 10
0: เกรงท้องเอาไว
1: ้
0: สะบักไม่จมขานิดเดียว
1: 7
0: จะหมดแล้วค่ะ
1: 5
0: วิสุดท้ายมา
1: 3 2 1
0: โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราทำท่าเปิดเข่าไปด้านข้างนะคะไฟไฮแดรนนะข้างละ10ทีนะต่างเราเริ่มที่ข้างซ้ายกันก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: เกรงท้องเอาไว้นะคะทุกคนเตรียมพร้อมนะ1 2 3ปลาย
1: 1
0: เปิดเข่าขึ้นนะคะเหมือนเราจะเป็นบานพับเกรงท้องไว้ที่นิ่งใครที่เปิดได้ไม่สูงไม่เป็นไรฝึกโฟกัสไว้ที่ก้นด้านข้าง
1: 8
0: อีก2ที
1: 9
0: อีกที1
1: 10
0: เยี่ยมมากค่ะสลับข้างกันมาอีกข้างนึงนะ1 2 3ปลาย10ทีค่ะ
1: 1
0: พยายามเกรงท้
1: อง
0: ตัวนิ่งไว้มากที่สุด
1: 3
0: เปิดไม่สูงไม่เป็นไรหลั

0: อ่ะนอนหงายค่ะตั้งฟิลไหมเพื่อนเพื่อนฟิลด้านข้างไหมคะนะคนทางบ้านนะคะพยายามโฟกัสเอาไว้ท่านี้เราจะโฟกัสท้องนะชันขาขึ้นมาค่ะตั้งขึ้นมามือขึ้นมาเหยียดมาที่เพดานออกแรงเกรงท้องกดหลังล่างไว้หลังนั้นแน่นกับพื้นเลยนะเอาส้นเท้าแตะพื้นทีละข้างลุยค่ะไปค่อยๆไปใครที่ส้นไม่แตะพื้นไม่เป็นไรขอแค่ลองขยับนิดนึงและเราฝึกบังคับแกนกลางลำตัวของเราเก่งไว้นะคะ
1: 7
0: หลังอยู่ที
1: ่8 9
0: อีกทีเดียวอีกทีเดียวเยี่ยมมากเลยค่ะมาขึ้นมาพักกันสูดหายใจเข้าลึกๆยาวๆค่ะทุกคนใครที่ฮาร์ทเรทกำลังปั๊มอยู่หัวใจกำลังปั๊มเหนื่อยเหงื่อซึมพักกันแป๊บหนึ่งประมาณนาทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเซตสุดท้ายออกกำลังกายตอนเช้าแบบนี้มันจะทำให้เรากระปี้กระเป๋าขึ้นหลังจากออกกำลังกายเสร็จนะคะตอนทำอาจจะเหนื่อยหน่อยนิดนึงเนาะแต่ถ้าใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยจะรับรู้ถึงสารที่มันออกมาในร่างกายพวกสารแห่งความสุขนะคะทำให้เรากระปี้กระเป๋าไปทั้งวันอีกทริคนึงก็คือรู้ไหมเริ่มออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยมันทำให้คนออกกำลังกายได้สม่ำเสมอเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นวันแบบยังไม่มีอย่างอื่นมากระทบทำให้เราหายการออกกำลังกายไปอ่ะบางทีเราไปรอไว้ตอนเย็นสตางค์เราก็จะมีประชุมบ้างต้องไปซื้อของต้องไปรับลูกเดี๋ยวคนนั้นโทรหาแต่ถ้าเริ่มตอนเช้าเลยก็คือเอาให้จบไปก่อนเลยตอนเช้าเราจะได้เริ่มออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทริคเนาะถ้าใครที่อยากจะปรับพฤติกรรมตัวเองลองเริ่มตอนเช้าดูเอานะอีกหนึ่งเซตค่ะทุกคนพร้อมลุยไหมไปลุยกันเลยค่ะ
1: ไป
0: มาและสุดท้ายแล้วนะคะกางขาออกนะปลายเท้าตรงไปด้านหน้านะคะถอยสะโพกทีละข้างเกรงท้องยืดหลังดีๆ1 2 3ไปลุยค่ะ1มือประสานกันไว้ข้างหน้าได้เลยใครลงไม่ต่ำไม่เป็นไรดันสะโพกไปข้างหลังไว
1: ้
0: พยายามออกแรงจับต้นเท้าเหยียบขึ้นมาเหมือนเราดันพื้นไกลตัว
1: เสร็จ
0: เกรงท้องไว้อีกข้างนึงเหยียดไว้นะคะ
1: 9
0: อีกทีเดียวทุกคน
1: 10
0: เหยียบมากเลยลงไปที่พื้นกันเกรงท้องนะโฮลค้างนะคะมา15วินาทีในท่าออลโฟนะ1 2 3ยกค้างเอาไว้เลยนะคะ
1: 14 13 12
0: ตอนที่เราทำท่าเกรงแบบนี้นะต้องหายใจด้วยนะ
1: 9
0: ตัวนิ่งที่สุดค่ะ
1: 10 6
0: นิดเดียวมา3วิ
1: 3 2
0: 1โอเคค่ะวางเข่าลงตั้งลุยต่อไหวไหม
1: ไหวค่ะ
0: ทางบ้านคะลุยต่อกันมาไฟไฮแดรนท์นะ
1: ค่ะ
0: 1 2 3ไปเกรงท้องไว
1: ้2 3 4
0: มีสมาธินะคะ
1: 5
0: อยู่ที่กล้ามเนื้อก้นด้านข้างที่เราช่วยยกขาเปิดขึ้นอยู
1: ่8
0: นิดเดียว
1: 9 10
0: โอเคอีกด้านนึงทุกคนมาๆๆ1 2 3ไป
1: 1 2 3 4 5 6
0: นิดเดียวค่ะ
1: 7 8
0: เกรงท้องไว้ก่อนนะ
1: 9
0: อีกทีเดียว
1: 10
0: โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยมาท่าสุดท้ายของเซตนี้แล้วค่ะDead Bug Heel Touch นะคะตั้งเท้าขึ้นมาก่อนนะเกรงท้องกดหลังล่างมือเหยียดขึ้นมาเกรงท้องแล้วพร้อมนับตังไปลุยกันค่ะเลื่อนส้นเท้ามาแตะทีละข้างนะคะ
1: 2
0: ไม่ต้องรีบนะ
1: 3
0: ไปเรื่อยๆด้วยกันเอากับสตางค์นะคะเท้าไม่แตะพื้นไม่เป็นไรวาวขอให้หลังกดติดพื้นไว้ค่ะนิดเดียว
1: 8
0: เกรงท้องไว้ก่อน
1: 9
0: และที่สุดท้ายค่ะทุกคน
1: 10
0: จบไปแล้ว2เซตใช่ไหมฟัง3แล้วหรอ
1: 3เซตแล้ว
0: นี่หนูก็จบไปแล้ว2เซต3เซตแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะครบกันแล้ว4ท่าในวันนี้ที่เอามาฝากกันเป็นเรื่องของลำตัวด้านล่างแกนกลางลำตัวนะใครที่รู้สึกว่าขาไม่ค่อยมีแรงขึ้นบันไดเจ็บเข่าอะไรพวกนี้ท่าวันนี้ช่วยนะคะแต่ว่าทำไปอย่างทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเพิ่มไปตามกำลังที่เราทำได้นะคะ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเรายืดเหยียดกันแป๊บนึง

ผลักปลายเท้าเข้าหาตัวเองเอาไว้นะคะเฟล็กเท้าเข้ามาหายใจเข้ายืดขึ้นหายใจออกพับตัวไปถ้าใครที่ตึงมากเอาเข่าขึ้นมานิดนึงเน้นการเหยียดหลังไปให้หน้าท้องไปติดกับหน้าขามือวางไว้ด้านข้างค่อยๆซัพพอร์ตค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเลยค่ะ

0: โอเคค่อยๆกลับขึ้นมานะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะตั้งข่าวแบบนี้นี่ค่ะตั้งข่าวไว้ยกตัวขึ้นมาโอเคค่ะถ้าไหวนะคะเราจะพับเท้ามาอย่างนี้เกรงท้องเอาไว้นะคะค้างไว้แป๊บนึงเปลี่ยนข้างกันค่ะกลับกันใครเจ็บเข่านะคะทางบ้านม้วนเสื่อให้หนาขึ้นหรือว่าหาผ้าขนหนูนะคะพับมาลองกันใครอยู่ไม่ได้ทำแบบสตางค์ได้เลยนะนิดนึงนะคะดึงเท้าเข้ามาโอเคคลายกันเดี๋ยวเรายืนขึ้นนะคะสางเรายืนขึ้นนะโอเคค่ะเราจะยืนขาข้างหนึ่งส้นเท้าเปิดปลายเท้าไว้แบบนี้ส้นเท้าติดพื้นไว้อีกข้างหนึ่งเรางอเข่าเอาไว้แล้วเราค่อยๆเหยียดตัวลงก้มแตะจะตึงตรงน่องเนาะสางรู้สึกตึงไหมโอเคค้างไว้นะคะโอเคเปลี่ยนข้างกันนะคะทางบ้านนะถ้าใครทรงตัวไม่ได้นั่งได้เลยนะทำท่าแบบเดียวกันนะคะแต่เป็นการนั่งบนเก้าอี้ได้นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆให้เราได้เหยียดขาด้านหลังเนาะโอเคกลับขึ้นมาเป็นยังไงบ้างวันนี
1: ้ดีค่ะ
0: ได้อยู่เนาะ
1: ท่ามันก็จะแบบเยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้ว
0: ใช่ท่าก็จะเพิ่มขึ้นอย่างครั้งที่แล้วอาจจะเป็น3ท่าบ้าง4ท่าเบาๆบ้างสัปดาห์นี้มันจะเป็นแบบอาจจะเป็นท่าหลัก3ท่ามีท่าเล่นท้องท่านึงอะไรอย่างนี้ค่อยๆไป
1: น
0: ี่
1: ร
0: ู
1: ้สึกพร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วผ่านมา2อาทิตย์พร้อมเลย
1: รู้สึกจับไปก็คือแบบติ๊กแพ็ค
0: แต่จริงๆนะถ้าออกกำลังกายไปทุกวันน่ะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆคืออย่างน้อยทำให้มันเป็นรูทีนว่าแบบตื่นมาตอนเช้าฉันออกกำลังกายเรื่องจริงเพราะบางคนชอบแบบหาเศษเวลามีเวลาเหลือค่อยออกกำลังกายมันไม่เวิร์กมันไม่เคยเวิร์กถ้าเราไม่ล็อกเวลาไว้ถ้าเราล็อกไว้เลยว่าจะแบบวันนี้เวลานี้ฉันจะออกกำลังกายเดี๋ยวมันจะได้แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีนึงก็คือตั้งผ่านไป6เดือนแล้วแข็งแรงแล้วแบบดัมเบล2โลคือพี่วาวมันไหนนี่หนูขอบาเบลหนูขอบาเบลจริงก็จะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นทุกคนก็เริ่มพี่ก็ต้องเริ่มมาจากแบบขวดน้ำก่อนเริ่มมาจากตัวเปล่าก่อนเดี๋ยวสุดท้ายอย่างท่าเนี้ยดีๆเหลือน้อยจ้ะ
1: โอ้ยกท่าน้ำหนักตัวเลยเหรอ
0: ใช่เป็นท่าที่แบบท่าเนี้ยที่เรายกขึ้นอ่ะ45โลได้50โล60โล70 80ได้หมดเลยถ้าเราแบบแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วความแข็งแรงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ muscle size เนาะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของกล้ามเนื้อเลยนะเราสามารถตัวเล็กๆกระชับแต่แข็งแรงมากได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราจัดว่าเราจะเทรนยังไง
1: สุดยอดเลยค่ะ
0: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะรายการของเราจะเพิ่มความหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่2เนี่ยมันก็อาจจะหนักกว่าสัปดาห์แรกหน่อยนึงหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวโปรแกรมนะคะเราจะค่อยๆเรียงกันไปเรื่อยๆสามารถทำตามพวกเราสองคนไปได้ทุกวันเลยไม่ต้องกลัวว่าจะหนักไปนะคะเรามีการจัดเรียงโปรแกรมไปอย่างดีแต่ถ้าท่าไหนที่รู้สึกไม่มั่นใจก็อาจจะผ่อนให้เบาลงน้อยลงทำช้าลงได้หรือว่าจำนวนครั้งน้อยลงได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มาดูกันสิว่าวอลจะพาคุณไปออกกำลังกายท่าไหนคุยกันเรื่องไหนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรรี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงานเอเชียนคอนเทนต์แอนด์ฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming nation, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, has 100 million views on YouTube. These achievements matter not simply because of the numbers, they demonstrate something more profound, that culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry.Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond directfinancial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions,and participation in major global markets, including the Marché du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating national business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reachand competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear.

0: create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Aliveในการบอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงาน Thai Night จะบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย119กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการ

คุณยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์สามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดประจวบบุรีวัดบางยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทขาวละอเพศักจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐ์จุพรหมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสต

ตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพรวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวิรัตเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในท่าหลูกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสฤษดิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Intermarketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2518กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและบริษัทเอสเปิร์ตเบลจำกัดนำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอสเปิร์ตเวลจำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบิณฑ์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2519ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกง

ก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่จะมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธน์กรุ๊ปจัดงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่29วันนี้ที่ไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครมีพิธีเปิดงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่20เบเวอร์เรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิดCircular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภาพาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาตกก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดราวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธ

0: หักผีกับพระเจ้าแปรพระพชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
1: ฮะ
2: หู
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรี

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ Yellow Mage เราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุกคัลเจอร์
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เฮ้ยในยุคนี้เทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวกล่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวกล่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคราฟค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
1: ข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวกล่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงกล่ำม่วงกล่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่

กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่ อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกลียบแสนคำของกระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกลียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเปียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

พอนำมาหุงได้ที่ปุ๊บนะครับเป็นข้าวที่สุกนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มให้มีความอ่อนลงไปอีกและหลังจากนั้นเราก็มาปั่น

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันมีความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมงที่แดดจัดๆนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำและเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่2นะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราก็ใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะฮะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจีเนตนะครับผสมลงไปใน เนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจีเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูป

กลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

0: รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าข้าวเกรียบเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คําหรือว่าคําแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคําที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับเมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินๆผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับยังมีลูกเล่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมาย
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบคงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการ

0: ผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง 2,000 เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำจ้ามช.107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็กำตัวขาวดอกมะลิ105 2,000 นี่ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำจ้ามช.107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาเรโซนอลนะคะตัวแกมมาเรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำจ้ามช.107เนี่ยมีปริมาณถึง 18,000 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำก็คือราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้น
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกล่ำให้เหลือสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียกาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์ซักทูโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุมิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาล

้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดนวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

ก็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเด็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตรโนมีทัวริซึมนะคะเราก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียร์เลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่ราบสูงที่

ข้าวคงล้านนาทำยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโทรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างเข้ากับและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่ศูนย์เสริมสุขภาพเซิงกูค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยถึงการใช้การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก3ประสานไปซึ่งก็มีทั้งหมด3วิธีด้วยกันครั้งที่แล้วค่ะเราพูดคุยไปแค่1วิธีเท่านั้นนั่นก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนยังเหลืออีก2วิธีด้วยกันค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอสุทัศน์กุลสันติพงศ์ก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะขอต้อนรับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอย้อนกลับไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้าแบบจีนค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแตกต่างกับของไทยยังไงคะคุณหมอ
1: ครับคือนวดฝ่าเท้าแบบจีนเนี่ยเขามีประวัติมายาวนานตั้ง 4-5,000 ปีเนี่ย
0: โอ้โห
1: ก็จะสามารถนำมาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดอาการโรคหลายอย่างได
0: ้ค่ะ
1: การวิจัยวิธีนวดอย่างนี้ก็สืบทอดมานะเป็นหลายๆช่วงจากในตระกูลบ้านต่างๆนะเพราะว่าการนวดเนี่ยเพราะว่าเขามีหลักการมีระบบเวลานวดเนี่ยต้องนะฮะต้องนวดต่อเนื่องสม่ำเสม
0: อ
1: นะแล้วเวลานวดเนี่ยต้องแดงต้องสม่ำเสมอแล้วก็เน้นใช้ไม้เป็นหลักประสานกับใช้มือเป็นบางเวลาเพรา
0: ะ
1: เวลานวดเนี่ยก็ต้องนวดเป็นขั้นเป็นตอนต้องให้อาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อผ่านนั้นให้เลือดลมไหลเวียนที่ปอดกับหัวใจเป็นหลักแล้วเวลานวดจะเน้นนวดทั่วหน้านะฮะเน้นทุกขุดแคสตอนที่ฝ่าเท้าแล้วก็ควบคู่กับการแก้ไขอาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นถือเป็นการรักษาโรคแบบรวมๆแล้วก็แก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันเพราะนั้นยังมีพลังที่สามารถนำมาบำบัดเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและการนวดเนี่ยเราสามารถนวดได้ทุกวันวันหนึ่งนวด 2-3 ครั้งก็ได้นะอาจารย์ผมบอกยิ่งนวดก็จะยิ่งแข็งแรงนะตามการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพที่มีทั่วไปเนี่ย
0: ค
1: ือนวดสุขภาพเพื่อสุขภาพเนี่ยผมก็เคยไปเรียนมาที่กระทรวงสาธารณสุขคือเขาเน้นการนวดเนี่ยเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเวลานวดเนี่ยจะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากมายนวดแบบผ่อนคลายสบายสบายแล้วก็คือนะฮะนวดไม่เน้นการรักษา
0: ค่ะ
1: นะเพื่อสุขภาพวันนึงเนี่ยนวดได้ครั้งเดียวอาทิตย์ไม่ให้นวดเกิน3ครั้ง

0: นะฮะลักษณะเป็นอย่างข้อแตกต่างเป็นอย่างไ
1: รพ่อนายทำไมถึงนวดเพื่อสุขภาพหรือว่านวดแบบของคนไทยเราเนี่ยค่ะถึงไม่สามารถนวดได้ทุกวันเหมือนการนวดแบบจีนล่ะคะ
0: เพราะมันหลักการนวดมีค่อนข้างจะต่างกันเท่าที่ผมไปเรียนมาวิธีการก็ค่อนข้างต่างกันเพราะว่ามันไม่ได้นวดหนึ่งหลักการเขามีอยู่ว่าไม่เน้นเพื่อรักษาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเน้นเพื่อสุขภาพคือนอนกับผ่อนคลายสบายสบายอย่างสมมติว่าเวลาคุณนวดคุณไม่เน้นรักษาคุณก็ไปนวดเขาเจ็บไม่ได
1: ้
0: ถ้าคุณนวดเขาเจ็บไม่ได้เนี่ยนะเขาไม่มีผลต่อการรักษาเพราะว่าอย่างแบบหมอไอ้นวดแบบจีนเนี่ยต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะฮะแรงระดับหนึ่งนะฮะมันกดเข้าไปเขตสะท้อนจุดใดที่มีอาการผิดปกติถ้าถูกแรงระดับหนึ่งกระตุ้นถูกแล้วก็จะเกิดอาการเจ็บนิดหน่อยคืออาการเจ็บเป็นผลดีนะเป็นการรักษาละ
1: ค
0: ือมาไวการกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทภายในเนี่ยให้ตื่นขึ้นมาทำงานนะฮะแล้วก็ผัดนันเลือดเนี่ยนะหลายเวียนหล่อเลี้ยงมากขึ้นนะฮะแล้วให้ทำเลือดเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถขับของเสียออกจากผนังหลอดเลือดก็นั้นมีข้อแตกต่างกันนะฮะ
1: เท่ากับว่าการนวดแบบจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าจะต้องมีอาการเจ็บบ้างแหละ
0: แต่ไม่ใช่เจ็บมากนะฮะเจ็บน้อยนะ
1: นี่แหละค่ะก็เป็นวิธีการแรกนะคะสำหรับการนวดแบบ3ประสานก็คือการนวดฝ่าเท้าแบบจีนวิธีที่2ค่ะคือการนวดกดจุดลมปราณค่ะมีหลักการยังไงบ้างคะคุณหมออ
0: ย่างที่ผมเคยเรียนไว้ว่าระบบลมปราณเส้นลมปราณจุดลมปราณเนี่ยมีพลังเยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะมันทำหน้าที่สรีระหลายอย่างคือเป็นการขับเคลื่อนเลื่อนลมไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายและยังสามารถสะท้อนอาการของอวัยวะเกี่ยวแสงสัมพันธ์และปรับอวัยวะให้ทำงานเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับทั่วร่างกายให้เกิดความสมดุลเพราะนั้นเนี่ยเวลานวดกดจุดลมปราณเนี่ยนะฮะเราก็ต้องนวดให้กดถูกจุดครั้งแรกเนี่ยต้องให้ถูกจุดว่าจุดนั้นเนี่ยที่เรานวดเนี่ยเกี่ยวกับอะไร อยู่ตำแหน่งที่ใดนะฮะแล้วเราต้องใช้แรงระดับหนึ่งนวดถึงจะมีผลนะฮะเวลานวดเนี่ยนะแล้วอย่างสมมติว่าการนวดกดจุดลมปราณเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายวิธีทั่วๆไปเนี่ยนะบางสำนักเนี่ยบางอาจารย์ท่านก็มีการสอนหรือว่าการทำการบำบัดนวดเป็นอาการเฉพาะไปน
1: ะ
0: ก็ได้เป็นวิธีหนึ่งคือถ้าไปอาการที่ไม่รุนแรงแก้อาการเฉพาะไปก็ได
1: ้แ
0: ต่ส่วนที่เราเนี่ยเน้นนวดกดจุดลมปราณเนี่ยจะนวดทั่วหน้าคือแก้ทั่วหน้าอย่างสมมติว่าเราจะนวดตั้งแต่2แขน2เท้าอย่างนวดทั้งแผ่นหลังครับบริเวณรอบท้องของร่างกายที่เราเน้นอย่างนี้ก็คือเพื่อนะฮะผัดให้เลือดลมทั่วร่างกายเนี่ยหลายเวียนมีประสิทธิภาพเป็นการรักษาลมแบบองค์รวมและหลังจากนั้นเราก็มาแก้ดูซิว่าชุดลมปานไหนที่มีปัญหาติดขัดเลือดลมติดขัดอวัยวะไม่เกี่ยวสัมพันธ์ยังไงเราก็มาแก้เฉพาะอีกทีน
1: ึ
0: งถือเป็นการแก้อาการโรคเฉพาะ
1: ค่ะคือตอนแรกเหมือนเรานวดให้ทั่วก่อนแล้วดูว่าอาการตรงไหนที่มีอาการแล้วก็มาแก้ตรงนั้น
0: มาแก้อีกที
1: ค่ะตัวร่างกายของเรามีตำแหน่งลมปราณนี่คือทั้งหมดกี่ตำแหน่งตรงไหนบ้าง
0: ร่างกายเรามีนะมีเส้นลมปราณเนี่ยก็ลมปราณปกติก็12เส้นนะฮะแล้วยังมีลมปราณพิเศษอีกนะมีลมปราณพิเศษหลายเส้นแต่เส้นลมปราณเยิ้งลมปราณตูและเส้นลมปราณปกติพวกนี้ยังแตกสาขาเป็นลมปันย่อยลมปันหลังลมปันกันแหนงนะผิวหนังนี่แหละเราก็เป็นสาขาของลมปันปกติส่วนหนึ่งและร่างกายยังมีจุดลมปันอยู่ตั้งทั้งหมด400ประมาณ409จุดกระจายอยู่ทั่วร่างกาย
1: ทั่วร่างกายเลยนะคะ
0: แล้วแต่ละจุดเนี่ยเขามีตำแหน่งที่แน่นอนและมีหน้าที่สรีระของแต่ละตำแหน่งของเขานะแต่หน้าที่สารีระก็อย่างที่ผมเรียนไว้ที
1: ่
0: เหมือนกับเส้นลมปานจุดลมปานต่างๆอย่างนั้นนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพราะนั้นเส้นจุดลมปานอย่างเนี้ยนะฮะถ้าเรานวดให้กดถูกจุดนะจะมีประโยชน์มากต่อสุขภาพนะฮะ
1: ค่ะมีอุปกรณ์ในการนวดด้วยไหมคะ
0: หลังใหญ่ๆเราต้องใช้มือนวดเป็น

0: นะเพราะว่าจุดล้มปันเนี่ยถ้าที่ทางเราเนี่ยจะใช้มือไอ้แรงใช้มือนวดเป็นหลักหลังจากนั้นเราก็เอาครอบถ้วยมาครอบอยู่ที่จุดล้มปันเพื่อกระตุ้นให้จุดล้มปันพวกเนี้ยตื่นตัวขึ้นมาทำงาน
1: ก็คือเป็นจุดที่มีอาการแสดงอาการแล้วถึงจะครอบถ้วยต่อมาอีกท
0: ีก็ไม่จำเป็นต้องมีอาการบางจุดเนี่ยเราเป็นการเสริมสุขภาพ
1: ค่ะ
0: แต่บางจุดเราก็แก้อาการไปพร้อมกันแล้วแต่อีกทีนึง
1: ค่ะต้องมีการทายาไหมคะ
0: หลักใหญ่ๆไม่เน้นทายา
1: เ
0: ว้นแต่ว่าบางจุดเนี่ยน
1: ะ
0: ที่มีอาการเจ็บเนี่ยไม่รุนแรงมากเราก็อาจจะแนะนำให้ใช้ยาหม่องหรือยาทาอะไรเสริมๆหน่อยนะเป็นหลักเนี่ยครับ
1: เราสามารถนวดเองได้ไหมคะ
0: ได้ครับไม่ยุ่งยากเลยครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมวิธีที่ง่ายๆก็สมมติว่าเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: อันเนี้ยที่นิ้วโป้งเราเนี่ยที่อยู่ที่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจุดนี้ก็เรียกอะไรเนี่ยคนไทยเราเรียกว่าปากเสือ
1: ปากเสือ
0: หัวกูหรือหัวกูเนี่ยน
1: ะ
0: เนี่ยอย่างเนี้ยเรากด
1: กดถูกไหม
0: กดที่เนี่ยนะได้ไหมกดอยู่ทางเนี้ยนะในเนี้ยแก้ปวดหัว
1: แก้ปวดหัวมูดีจังเลยค่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกอาการปวดหัวนี่สามารถลอง
0: กดนวดได้ไม่มีส่วนช่วยนะฮะนะหรือว่าข้อมือไม่ดีก็มีส่วนช่วยมันทำหน้าที่หลายอย่างนะฮะแล้วสมมติระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีเนี่ย
1: ตรงนี้เหรอคะ
0: ที่ข้อสองเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยทางเนี้ยเจ็บไหมฮะ
1: เจ็บค่ะ
0: ระบบย่อยขับถ่าย
1: แสดงว่าระบบไม่ดีต้องสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียว
0: แล้วแต
1: ่
0: มันจะสะท้อนออกมาไม่เหมือนกันนะเนี่ย
1: เราสามารถลองกด
0: เราชิดขอบกระดูกเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เรา
1: สามารถกดลงไปข้างนี้อีกค
0: ่
1: ะ
0: นะเรากดลงไปแล้วเจ็บแสดงว่าระบบย่อยขับถ่ายเราไม่ดีถ้าเรากดไม่เจ็บก็แสดงว่าไม่มีปัญหา
1: แล้วสองข้างนี่คือเกี่ยวเนื่องกับข้างขวาก็จะเป็นซี่ขวาด้านซ้ายก็จะเป็นซี่ซ้าย
0: ลมปานมันส่วนมากอยู่ข้างในนั้นการสองข้างเนี่ยน
1: ะ
0: มันก็แล้วแต่ส่วนมากถ้าฝั่งนี้มันก็อาจจะเกี่ยวกับฝั่งซ้ายก็เกี่ยวกับฝั่งซ้ายเป็นหลักแต่บางทีมันก็สะท้อนอีกฝั่งนึงด้วยนะเป็นแบบ
1: การรักษาแบบนวดกดจุดลมปานนี่คือเน้นในการรักษาโรคอะไรบ้างคะ
0: ก็มีหลายอย่างครับนะฮะอย่างสมมติว่าผ่อนคลายอารมณ
1: ์ได้ด้วยเหมือนกัน
0: นะหรือว่าแก้อาการหวัด
1: อ๋ออาการหวัดก็สามารถกดจุดลมปานได
0: ้ได้ครับ
1: ต้องตรงไหนคะ
0: แก้อาการหวัดเราจะ
1: อยู่ที่เท้า
0: หลังจากนวดเท้าเสร็จแล้วเราก็จะมานวดที่ล่องของเนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้ว
1: ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เหมือนกัน
0: ถ้าคุณอาการเจ็บคอเจ็บเนี่ยจุดนี้จะสะท้อนออกมาเจ็บมากเลยครับ
1: อ๋อถ้าเกิดลองกดไปเจ็บมากแสดงว่าเรามีอาการไม่ค่อยดีแล้ว
0: ลมไม่ดีคุณนวดกดไปเนี่ยถ้าคู่คลายดีขึ้นนะฮะมันจะเกิดพลังขึ้นมานะฮะเกิดพลังขึ้นมาครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะทรวงอกฉันแน่นหน
1: ้
0: าอก
1: ห
0: ายใจไม่ค่อยดีกดสองจุดนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เขากงคุณนิ้วกลางเนี่ย
1: อ๋อนิ้วกลางจิ้มลงไป
0: แล้วหยดบริจุดเนี้ยคุณกดลงไปเนี้ยเจ็บไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ็บแสดงว่าเขาทำงานเนี่ยปรับอันนี้ทำงานดีขึ้นถ้าไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแล้วก็จุดนึงก็ได้อีกวัน
1: ค่ะ
0: จากข้อมือมาประมาณ2นิ้วเนี่ย
1: 2นิ้วนะคะ
0: นะ
1: ตรงที่ระหว่างที่เส้นเลือดขึ้นตรงนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ2นิ้วเนี่ยนะอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณ2นิ้วเนี่ยเอ๊ะกดแล้วมันสบายขึ้นเนี่ยแต่ต้องใช้แรงระดับหนึ่งนะใช้แรงระดับหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างเนี้ยนะที่ง่ายๆเราทำได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยุ่งยากหรือว่าเราเขาเจ็บเป็นวัด
1: ค่ะ
0: ผมโทษนะฮะ
1: ค่ะนี่คุณหมอสาธิตให้ดูเลย
0: กดทั้งนี้เลยครับ
1: ตรงนี้นะ
0: อยู่ล้านนอกของแขนพิกแขนพับเนี่ยนะชิดล้านนอกที่แขนพับอย่างเงี้ย
1: ตรงนี้ตรงนี้
0: ใช่ไหมฮะคุณกดดูครับ
1: เจ็บเหมือนกันนะคะแสดงว่าไม่ปกติ
0: ลมไม่ดีผมไม่เจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรนะ
1: ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ตรงนี้เป็นในเรื่องของ
0: ย่อยขับถ่ายไม่ดี
1: ขับถ่าย
0: ย่อยขับถ่ายไม่ดีคนใช้แรงระดับหนึ่งนวดแล้วก็ผ่อนนวดแล้วผ่อนมีส่วนช่วย
1: กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อย
0: แต่ว่ากดทิ้งแช่แล้วละเวลาหนึ่งนะต้องใช้แรงหน่อยนะอย่ากลัวเจ็บแต่บางคนเจ็บแล้วไม่กล้านวดมันก็ไม่ได้ผลต้องแก้อันนี้เป็นการแก้ง่ายๆนะคร
1: ับคุณหมอคะแล้วโรคยอดฮิตอย่างเช่นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้ไหมคะ
0: คือนิ้วล็อกเนี่ยนะ มันมีหลายสาเหตุเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: จะต้องรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรว่าบางคนเกิดจากภายใน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเลือดลมเนี่ยไปหล่อเลี้ยงไม่ดีนะฮะบางคนอาจจะเออตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจปอดหัวใจที่ติดแล้วไปหล่อเลี้ยงมาถึงแขนเนี่ยก็มีอาการปวดเลือดลมติดขัดไปหล่อเลี้ยงถึงไงนิ้วเนี่ยไม่ค่อยดีก็จะเกิดอาการลอกขึ้นมาหรือว่าบางคนเกิดจากอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เพราะนั้นดูแล้วแต่อาการเพราะนั้นเราก็อันนี้ก็สามารถช่วยได้แต่ว่าต้องรู้แต่อาการเราจะใช้วิธีอะไรถ้าไม่รุนแรงอาจจะใช้นวดเลยแต่ถ้ารุนแรงก็ต้องใช้สามประสานมาช่วย
1: ต้องใช้ทั้งสามวิธีเลย
0: สามวิธีมันแก้ทั้งระบบเลยบางทีมันเกิดจากภายในไงนะภายในมันเลือดลมไหลเวียนร่างกายเราติดเพราะนั้นอย่าไปมองแต่ปลายแขนอย่างเดียวมันมีเกี่ยวสัมพันธ์กับนะผมอย่างผมว่าไอ้แขนเนี่ยนะมีเส้นลมปานอะไรไงเส้นลมปานไงปอดนะฮะเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจเส้นลมปานหัวใจนะฮะมันเกี่ยวสัมพันธ์ไหมเกี่ยวละใช่ไหมยังมีเกี่ยวกับระบบลำไส้ใหญ่ลำไส้เล
1: ็
0: กเกี่ยวไหมฮะเกี่ยวกับระบบย่อยขับถ่ายด้วยมันมีเกี่ยวสัมพันธ์หมดเลย
1: ฮะสมมตินิ้วล็อกเราเป็นที่นิ้วเราต้องกดไปตรงนิ้วหรือว่าเป็น
0: กดนิ้วแหละเราลองดูนะการถ้าไม่รุนแรงนะมันใช้กดแล้วก็นวดๆหน่อยนะแล้วก็ยายาหมดก็ได้อะไรทาทาก็จะส่วนช่วย
1: แต่ถ้า
0: เอ๊ะมันไม่หายเดี๋ยวก็กลับมาเป็นหรือไปให้หมอรักษาที่ไหนไม่หายเกี่ยวกับภายในแล
1: ้
0: วเกี่ยวกับระบบภายในแล้วทำงานไม่ดีเลือดลมติดขัดนะ
1: ค่ะบางทีคิดว่าอาการนิ้วล็อกเกิดจากเราใช้งานของนิ้วมากเกินไปแต่บางทีคือจริงๆอาจจะเกิดจากภายในด้วย
0: มันมีส่วนด้วย
1: ค่ะ
0: มีส่วนด้วย
1: ค่ะมาถึงวิธีสุดท้ายบ้างค่ะคุณหมอก็ได้พูดไปบ้างแล้วสำหรับการครอบถ้วยสุญญากาศค่ะให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: คือครอบถ้วยสุญญากาศเนี่ยนะมันมีประวัติยาวนานมาตั้ง 2,000 กว่าปีอันนี้เป็นการทางสารคดีมีประวัติก็จารึกไว้เนี่ย 2,000 แต่จริงๆมันยาวกว่าน
1: านกว่านั้นอีกค่ะ
0: คือสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ตามถิ่นทุรกันดารเนี่ยนะไม่มีแพทย์ไม่มีหมอเนี่ยนะเวลาเกิดเจ็บปวดไม่สบายเนี่ยก็เอาเขาของสัตว์เนี่ยนะ มาทำเป็นกล่องแล้วก็มาลนไฟแล้วก็มาครอบหลุดอาการที่เจ็บปวดอักเสบผิวหนังบริเวณจะเป็นหนองหรืออักเสบ
1: ค่ะ
0: นะหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าจากสุญญากาศก็จะหลุดของเสียพวกหนองพวกริ่มเลือดออกมา
1: อ
0: าการนั้นก็จะหายดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำเป็นเคยหลายได้ท่านอาจจะเคยเห็นเป็นกล่องไม้ไผ
1: ่
0: หรือถ้วยแก้วหร
1: ือ
0: ถ้วยเซรามิกนะฮะแต่ก็ยังต้องใช้ลนไฟหรือว่าต้มน้ำร้อนเพื่อเกิดสุญญากาศจนกระทั่งปี1993เนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยชื่อล็อกเตอร์ศาสตราจารย์ล็อกเตอร์หูชุนซือที่ปักกิ่งเนี่ยจะเป็นคนบุคคลแรกที่ผลิตชุดเครื่องปั๊มดูดอากาศนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เครื่องปั๊มดูดแอร์อากาศออกจากถ้วยแล้วก็ใช้ถ้วยพลาสติกมาแทนพวกถ้วยแก้วนะแล้วก็มาครอบหลุดแต่ว่าการผลิตชุดนี้ขึ้นมามันมีประโยชน์มีความหมายต่อวงการแพทย์มากก็คือว่าหนึ่งเนี่ยหลีกเลี่ยงผิวหนังไม่ถูกเผาไหม
1: ้
0: แล้วสามารถยังวางครอบถ้วยได้เยอะนะฮะในเวลาเดียวกันอาจารย์ผมเนี่ยนะก็เป็นบุคคลเนี่ยที่ศึกษาค้นคว้าเนี่ยพัฒนาวิธีสาเสริมสร้างสุขภาพและบำบัดโรคและช่วยถ้วยหลุดเนี่ยน
1: ะ
0: ให้สามารถเนี่ยวางครอบถ้วยได้ปริมาณมากเพราะปกติถ้าเราใช้ถ้วยลนไฟเนี่ยแค่มากเราก็วางแค่4-5ถ้วยก็รู้สึกร้อนมากนะแต่ถ้าเราใช้แบบสุญญากาศปั้มสุญญากาศสามารถวางได้เยอะเพราะถ้าวางได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถรักษาโร
1: ค
0: ได้แบบทั่วหน้า
1: อ๋อยิ่งวางได้เยอะก็จะยิ่งดี
0: มันก็ปรับเลือดลมให้ไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็สามารถแก้อาการโรคเฉพาะไปพร้อมกันนะฮะเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของถ้วยหลุดที่เป็นไปมาเนี่ยนะ
1: จากเมื่อก่อนเป็นเขาสัตว์แล้วก็มีเป็นแก้วมีเป็นกล่องส่วนสุดท้ายตอนนี้คือมีออกมา
0: ถ้วยชุด
1: พลาสติกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เราใช้วัสดุที่ใช้เนี่ยแตกต่างกันมีผลทำให้การรักษาออกมาแตกต่างกันด้วยไหมคะคุณหมอ
0: ไม่น่าจะแตกต่างกันนะอยู่ที่เพราะว่าเป็นสุญญากาศหมดนะเพราะว่าคำว่าสุญญากาศก็คือว่ามัน ป้องกันไม่ให้เชื้อโรค
1: ปราศจากอากาศ
0: ไม่ให้แทรกซึมเข้าไปสำคัญอยู่นี่ครับต้องเป็นสุญญากาศ
1: ต้องเป็นสุญญากาศเท่านั้น
0: ต้องเป็นสุญญากาศ
1: ค่ะพออยากทราบถึงหลักการจังเลยค่ะอย่างเช่นคนสมัยก่อนเขานำเอาเขาสัตว์มาครอ
0: บ
1: เขารู้ได้ยังไงคะว่าทำด้วยวิธีการแบบนี้มันจะช่วยทำให้ร่างกายดีขึ้นได้หลักการคืออะไร
0: คนสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ทราบหลักการทางแพทย์กับวิทยาศาสตร
1: ์
0: ก็จะทำเลยเกี่ยวกับประสบการณ
1: ์
0: คือพ่อแม่ถ่ายทอดมา
1: ค่ะ
0: นะถ่ายทอดมาเมื่อไงคนทางใต้เราเนี่ยนะคนรุ่นคนเก่าๆแก่ๆเนี่ยที่บ้านก็ยังมีเก็บถ้วยดูดสุดนะอย่าร้อนไฟไว้นะเวลาลูกไม่สบายอ้าวลูกมาจุบเข้าไปนะอันนี้เป็นประสบการณ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: นะมาประสบการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้วยหลุดเนี่ยนะมันเราสามารถอธิบายได้ทางแพทย์กับทางวิทยาศาสตร์มากเลยนะเพราะว่าจากถ้วยหลุดที่เป็นสุญญากาศเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็หนึ่งเนี่ยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยละนะภายในถ้วยในบรรยากาศเชื้อโรคภายนอกก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้
1: ปราศจากเชื้อโรค
0: ปราศจากเชื้อโรคนะหรือกระทั่งคนที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่มีปัญหานะฮะอีกอย่างนึงจากแรงของถ้วยหลุดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: นะเป็นสุญญากาศก็จะลึงผิวนูนสูงขึ้น
1: ค่ะ
0: นูนสูงขึ้นเนี่ยรูขุมขนก็จะเปิดนะฮะและจากแรงที่เราปั๊มหลุดเนี่ยแรงละลำหนึ่งเนี่ยไปกระตุ้นถูกอะไรกระตุ้นถูกเซลล์ประสาทที่หล่อเลี้ยงอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ยเซลล์ประสาทสุดกระตุ้นเนี่ยก็ก่อเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าม ันก็เกิดเซลล์ประสาทผัดรันต่อเนื่องก็ไปผัดรันอะไรผัดรันเนี่ยเซลล์ของเลือดเลือดเราเนี่ยมีเกล็ดเลือดแรงอะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นเนี่ยก็จะเกิดทำงานการขับเคลื่อนเคลื่อนตัวเข้ามานะเข้ามาหล่อเลี้ยงเลือดก็มาหล่อเลี้ยงเคลื่อนจะเม็ดเลือดขาวก็เคลื่อนตัวเข้ามากำจัดของเสียสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมฮะแต่ทุกคนก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันก็คือไปกำจัดของเชื้อโรคออกจากผนังหลอดเลือดนะออกจากผนังหลอดเลือดแล้วของเสียออกไปไหนเนี่ยเพราะว่าจากรูขุมขนที่เปิดกับแรงที่หลุดอยู่ก็จะหลุดของเสียออกมาเนี่ยลึงออกมาเลยครับลึงออกมาบางส่วนก็ไปเกาะตูดอยู่ผิวหนังบางส่วนก็ลึงออกมาจากรูขุมขนเลยตรงเลยครับเนี่ยว่าเรื่องออกมาจะเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆนะถ้าร่างกายบริเวณไหนที่เลือดลมติดขัดม
1: ี
0: ความชื้นเกาะติดนะฮะความชื้นหมายความว่าความชื้นส่วนเกินในร่างกายของเสียล่ะเพราะนั้นจะหลุดออกมาปั๊บความชื้นจะไปเกาะอยู่ผ่านานของถ้วยหลุดหรือบางส่วน
1: มากับถ้วย
0: บางส่วนจะอยู่บนผิวหนัง
1: ค่ะ
0: นะบางส่วนก็จะตุ่มสารพิษเนี่ยที่หลุดออกมาเกาะติดผิวหนังด้วยเน
1: ี่
0: ยเขาจะดึงดูดออกมาเลยตรงนะพอเลยหลุดออกมาแล้วรูขุมขนก็จะปิดเลยปริยายนะป
1: ิ
0: ดเลยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ปลอดภัยหลัก
1: ที่บอกว่าสารพิษต่างๆติดมาที่ถ้วยนี่คือมีให้เห็นเลยไหม
0: มีให้เห็นเลยครับอย่างสมมติว่าบริเวณไหนเราทำงานไม่ดีปวดเมื่อยนะฮะ
1: ปวดหลัง
0: ปวดเอวปวดเมื่อย
1: ค่ะ
0: วางหลุดไม่ถึง5นาที10นาทีถ้วยจะชื้นเลยครับนะฮะเพราะแสดงว่าตายเราเนี่ยทำงานไม่ค่อยดีแล้วคันตรงหน้าไม่ดีขับตาไม่ดีปั๊บหลุดออกมาเนี่ยมีพวกความชื้น
1: เราสามารถวางได้ทั่วร่างกายเลยไหมคะคุณหมอ
0: ถ้าปกติเราสามารถวางได้ทั่วร่างกายแต่ว่าถ้าจะวางถ้วยร่างกายก็ต้องพอมีความรู้หน่อย
1: ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นที่หลัง
0: แหละแต่ถ้าว่าเรายังไม่มีประสบการณ์กับไม่มีความรู้เรื่องนี้เก็บที่ไรก็วางที่นั่นไรแต่สมมติว่าเราปวดทั้งนี้จุดลมปานแล้วนี่เราเรียกว่าจุดอาซึวางได้เลยครับนะไม่มีผลเสียแต่ต้องเจ็บนะฮะแต่ถ้าคนไม่มีความรู้จะไปวางทั่วม
1: ัน
0: ก็ไม่ค่อยเหมาะนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยเหมาะ
1: มีอันตรายหรือว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้างไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีรอยช้ำที่เป็นรอยแบบแดงเกิดขึ้นด้วย
0: จริงๆแล้วการวางทั่วเนี่ยเกือบจะไม่เป็นผลข้างเคียง
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าเกือบก็คือว่าถ้าคุณผู้ที่ทำการบำบัดต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์เนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคนไม่มีความรู้ประสบการณ์คนก็วางเฉพาะเก็บที่ไรวางที่ไรก็ไม่เกิดผลข้างเคียงนะฮะแต่ว่าอาการต่างๆที่สะท้อนออกมาอย่างสมมติว่าเกิดสีผิวขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นปรากฏการณ์ของการรักษาเนี่ย เป็นการเสริมสุขภาพนะเพราะว่าสีผิวต่างๆเนี่ยคือการสะท้อนอาการของสุขภาพนะคือแต่ละร่างกายเราเนี่ยนะส่วนไหนไม่ดีมันก็สะท้อนออกมาเป็นสีผิวต่างๆอย่างสมมติว่าคุณวางแล้วถ้วยเนี่ยนะขาวกว่าผิวหนังเนี่ย
1: ค่ะ
0: แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยเลือดลมเนี่ยพร่องหล่อเลี้ยงไม่ดี
1: เหมือนกับว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงไม่ถึง
0: หล่อเลี้ยงไม่ถึงม
1: ัน
0: เย็นหรือว่าพร่องนะจ
1: ะ
0: ทำงานไม่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะวางเนื้อเสร็จสีแดงเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่าหยางสูง
1: หยาง
0: ก็คือความร้อน
1: ค่ะ
0: ยินต่ำนะร่างกายมีความร้อนนะหยางส่วนมากก็เป็นเกี่ยวกับความร้อนเลยเกี่ยวกับแสงสว่างนะเนี่ยยินก็เกี่ยวกับภายในนะยังสูงแสดงว่าร่างกายเนี่ยเสียศูนย์นะเลือดลมเสียศูนย์นะนะมีความร้อนสูงจะเป็นหวัดคอเจ็บอะไรพวกนี้หรือปวดหัวอันนี้จะสะท้อนออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้ววางแล้วเห็นสีผิวเหลืองเหลืองหน่อยร่างกายมีความชื้นก่อนแล้วถ้าเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็
1: ค
0: ือไอ้สีลำม่วงม่วงเป็นจุดๆหรือเป็นลำคำเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็สะท้อนว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยนะมีของเสียกับสารพิษเกาะติดหรือบางส่วนยังมีลิ่มเลือดเกาะติดด้วยแล้วก็เกี่ยวกับนอกจากอันนี้สะท้อนออกมายังเกี่ยวกับภายในที่เกี่ยวสัมพันธ์ก็มีอาการผิดปกติด้วยเน
1: ี่
0: ยเป็นที่สะท้อนออกมาสีผิวเนี่ยสะท้อนอาการนะสะท้อนอาการครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพวกนี้สะท้อนออกมาแล้วก็แสดงว่าส่วนอีกส่วนนึงก็คือว่าสะท้อนว่าของเสียสารพิษต่างๆดึงออกมากรอบติดอยู่บนผิวหนังแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วสารพิษนี้ไปไหนเนี่ยส่วนนึงจะถูกขับออกไปจากเหงื่อและนะฮะขับออกจากเหงื่อและออกไปจากผิวหนัง
1: อ
0: ีกส่วนนึงจะขับออกจากร่างกายเนี่ยเลือดลมไหลเวียนออกทางปัสสาวะออกจากนะฮะอันนี้เป็นการเราที่วางถ้วยแล้วสามารถขับของเสียขับเป็นสารพิษออกมาระดับนึง
1: ก็คือมีความร้อนเป็นตัวช่วยอาจจะขับออกมาทางเหงื่อก็ได้ในขณะที่ทำหรือพอทำเสร็จแล้วก็จะขับออกมาทางปัสสาวะหรือจะเหลาไปได้อีกนะคะซึ่งสีต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเราครอบถ้วยตรงนี้เนี่ยก็สามารถบ่งบอกอาการได้เลย
0: ใช่ครับ
1: ว่าเกิดจากอะไร
0: ใช่ครับเราสามารถแยกแยะได้เลยแต่ละส่วนร่างกายมีสุขภาพเป็นยังไงม
1: ี
0: อาการยังไงนะ
1: ครับอาจารย์คะแล้วคือเราต้องทำทั้ง3วิธีที่บอกว่าเป็นแพทย์แบบ3ประสานเนี่ยทั้ง3วิธีนี้ควรต้องทำควบคู่กันพร้อมกันเลย
0: ก็แล้วแต่กรณีครับ
1: ค่ะ
0: นะก็ถ้าหากว่าเป็นอาการสุขภาพที่ไม่รุนแรงนะอย่างสมมติว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนอนหลับไม่ดีหน่อยเราอาจจะใช้นวดแต่ฝ่าเท้าอย่างเดียวกันนะฮะนวดฝ่าเท้าอย่างเดียวกันแหละแต่ถ้าหากว่าเป็นคนไข้ที่มีอาการโรคร่างกายมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วก็สะสมยาวนานด้วยอย
1: ่
0: างสมมติว่าเรา วินิจฉัยแล้วเอ๊ะร่างกายเนี่ยมีของเสียก่อติดเยอะก่อติดมากแล้วก็ร่างกายค่อนข้างเสียสูญเสียระบบเราก็ต้องแก้ทั้งระบบถ้าแก้ทั้งระบบก็ต้องแก้ทั้งแต่ฝ่าเท้าแก้ทั้งทั่วร่างกายแล้วก็ใช้ทั่วมาหลุดพวกของเสียสารที่ตรงนั้นอันนี้จำเป็นนะฮะพอมันเป็นการแก้แบบองค์รวมถึงจะได้ผลนะฮ
1: ะ
0: แล้วแต่กรณีครับไม่เสมอไป
1: ค่ะก็คือว่าต้องดูที่อาการของคนไข้ด้วยว่ามาหาเราเนี่ยอาการเป็นมากน้อยยังไงแล้วก็จะรักษาตามขั้นตอนตามอาการไปด
0: ู
1: ที
0: ่
1: ความมากน้อยของคนไข้นั่นเอง
0: ใช่คร
1: ับ นะคะค่ะพอมาถึงวันนี้ค่ะเราก็ได้ทราบถึงแพทย์ทางเลือกแบบ3ประสานแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ยแตกต่างกันยังไงสามารถช่วยในเรื่องของอะไรได้บ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอสุทัศน์มากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วค่ะพาและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับมาสรุปตารางคะแนนกันนิดนึงครับทุกทีมแข่งขันกันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์ด้วยกันโดยเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมามีคะแนนนำอยู่ที่4คะแนนตามมาด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ทีมละ3คะแนนและท้ายสุดโรงเรียนระยองวิทยาคมมี1คะแนนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามการแข่งขันกันต่อเลยครับ
1: มาถึงคู่ต่อไปที่จะขึ้นบนเวทีอย่างนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและมอวิทยานุสรณ์สาวๆเตรียมน้องโคราชมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆมอวิทยานุสรณ์ครับ
2: มอไม่เสมอนะ
3: พี่ไม่ได้มาเล่น
1: ๆอ้าวเกมแรกแน่นอนที่สุดก็คือการตอบคำถามจาก VTR
4: Every start of the monsoon season, if you're in Chiang Rai, this is what you have to eat. The barometer earth star, a kind of mushroom that the northern people like to eat. And it's quite expensive. Excuse me, sir. What's the price for a kilo of these?
5: 140 baht.
4: 140 baht. Now that's a lot of money.
6: The barometer earth star is a type of fungus. It grows everywhere around the world in both the subtropics and the tropics.In traditional Chinese medicine, the barometer earth star is used as astringent and to reduce infections on the hands and feet. In some states in India, it is combined with mustard oil to create wax for treating burns. As for Thailand, apart from being a popular food, there's also a research that uses the barometer earth star to help trees in the Diptericaceae family to grow. The Dipterocarpaceae trees are local trees that can be found in Dipterocarp forest.Many of which are in the northeast and the north. This type of trees has economic values because it can be used construction and furniture production. However, there is little reforestation of this family of trees, and it receives a little attention because it has slow growth performance, a tendency to become stunted, and low survival rate after transplantation. So the Faculty of Science, Chulalongkorn University, has been studying the effects of Ectomycorrhiza fungus.Barometer earth stars on seedlings. This type of fungus forms a net over the roots of a plant and helps find minerals, food, and water, thereby relieving the roots of the hard work. Meanwhile, the plant produces nutrients like carbohydrates to nourish the fungus. The study has found that with this method, the Dipterocarpaceae seedlings have survival rate of 99%, and there are barometer earth stars growing around the seedlings for anyone to eat.
1: As mentioned in the video, why does the fungus help increase the survival rate of the trees? A, because there's sufficient amount of nutrients to nourish them. B, because there's more carbohydrate to nourish them. C, because the surrounding fungus makes the roots of the seedlings stronger. D, because it helps the seedlings find food more effectively. ครับนะครับSee you! มอ วิทยานุสรณ์ได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
7: It's D because it helps the seedlings find food more effectively
1: D นั้นเป็นคำตอบที่ Incorrect น้องๆเตรียมน้องโคราชตอบว่า
8: The answer is C because the surrounding fungus makes the roots of the seedlings stronger
1: C เป็นคำตอบที่ผิดนะครับ incorrect ทีนี้ก็ต้องมากดแข่งกันอีกครั้งนึงนะครับพร้อมนะ see you มอครับ
9: because there's sufficient amount of nutrients to nourish them
1: your answer correct all right now moving onTo our next game, and the game is called "What Should We Do?" Well, basically, this is called the balloon in a bottle. Place a balloon inside the bottle and blow it until it reaches the white line. เห็นไหมจะมีเส้นขาวอยู่ใช่ไหมครับ You can use all the items on the tray. 10 กว่าอย่างที่เห็นเรียงรายใช้อะไรใช้ได้หมดเลยขอโจทย์แค่ว่าเป่า ให้ลูกโป่งไปถึงเส้นสีขาวพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: เอาละครับทั้งสองทีมดูเหมือนจะมาได้ถูกทางจะต้องพยายามจัดการกับเจ้าขวดน้ำนี้ทางด้านเตรียมน้อมโคราชมีการนำไม้ขีดไฟมาใส่ลงไปด้วยส่วนทางด้านมอวิทยานุสรจะตัดขวดออกทั้งจุดทั้งตัดทั้งเป่าเกมนี้จะออกมาแบบไหนใครจะได้200คะแนนไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 Time's up เป็นอันว่า200คะแนนนี้ไม่ตกเป็นของใครเลยนะครับ
0: ขออธิบายก่อนว่าเมื่อนำลูกโป่งไปติดไว้ที่ปากขวดแล้วในขวดยังมีอากาศอยู่เมื่อเราเป่าลูกโป่งดันลงไปอากาศในขวดไม่มีพื้นที่ออกฉะนั้นเราเพียงแค่เจาะรูให้อากาศในขวดได้มีที่ออกเท่านี้เราก็สามารถเป่าลูกโป่งให้ขยายไปถึงจุดที่กำหนดได้ครับเท่ากับว่าเกมนี้ไม่มีทีมไหนได้คะแนนในข้อนี้ไปนะครับทำให้เกมนี้ไม่มีทางเสมอใครจะเป็นผู้ชนะและรับ3แต้มไปช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
5: จุฬายุคใหม่เปิดโครง See You Next Application ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยครอบคลุมทุกมิติชีวิตคนจุฬาเช่นบัตรนิสิตจะกลายเป็นดิจิทัล ID และจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังสามารถจองพื้นที่ทำกิจกรรมอย่าง Learn Space และยังเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับใช้ชีวิตให้สุดขีดด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง
0: สถานการณ์ตอนนี้มอวิทยานุสรนำอยู่100คะแนนและยังเหลืออีก1เกมเพื่อตัดสินว่าใครจะรับ300คะแนนไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันนะครับ
1: So that was 200 points gone through thin air หายไปเรียบร้อยแล้ว However 300 points up for grabs กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which applicationClue number one, it is free to use and can be accessed through Facebook. You can search for new friends by shaking the phone or scanning for other users nearby. Clue number two, it was first available for download in January 2011. 2 years later, the company Tencent joined hands with Sanook Online to officially launch this application in Thailand. Clue number three,It is an application mainly used for chatting. It allows you to chat in groups and send images and voice messages. It also has a window for news updates. Clue number four. It is Symbian, BlackBerry OS, iOS, Android, and Windows compatible. The icon of this app is green and white. Three Nam. So your answer is?
8: WeChat.
1: ซึ่งเป็นคำตอบที่ is correct How'd you know it was WeChat?
8: Because I can shake and my friend was also using this app.
1: No,
8: when she was in China, right? Because China they
1: use what?
8: China.
1: In China. โอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าพี่เต้ตอบว่าไอคอนของเขาไม่เกี่ย The icon of this app is green and white. It's very popular in China because it is one of the few chat applications that can be used in the country. You guys know that you're getting 3 points, right? เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆจากเตรียมน้อมโคราชจบเกมนี้ที่300คะแนน Therefore, another 3 points for them!ซึ่งน้องๆมอวิทยาศาสตร์นะครับของเดิมก็มีอยู่3คะแนนถ้าไม่ได้คะแนนก็ไม่เป็นไรนะครับ you got 0 points from this one ไม่เป็นไรยังมีอยู่นะครับและเราเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและสาธิตจุฬาเดี๋ยวcorrectต้องคนนี้พูดลีลาไม่ธรรมดานะครับน้องๆจากระยองวิทยาคมมีอะไรที่ฝากไปถึงเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
10: สาธิตจุฬาจ๋าเราขอนะ
11: ขอกำลังใจจากเธ
12: อระยอง
10: เราจอง
12: สามคะแนนนะ
1: อ่ะเรามา เริ่มการแข่งขันนะครับในเกมที่7ของรอบ Semi-Finals นะครับเริ่มที่เกม VTR ก่อน
12: Hi I am so hungry right now I am in Buriram and people here have told me that I have to try this dish
13: At Lam Plai Mak in Buriram There's a famous dish that's been around for 30 years That is Lam Plai Mak stir-fried noodles whose recipe has been passed down for generations The noodles are so springy and the flavor so rich that people order them from abroad But don't worry they don't spoil easily or contain any preservative Lam Plai Mak noodles are flavorful and not too dry so they can be kept overnight They are still delicious when you reheat them the next day
12: คุณป้าสวัสดีครับ Guys all right let's cook these noodles
13: You have to prepare oil palm sugar chicken sauces broth noodles bean sprouts and eggs Thais began eating noodles possibly during the Ayutthaya period Noodles arrived in Thailand with the Chinese immigrants They sold gang kwe tiao or the noodle soup that we know now Ever since then Thais have been adopting and creating new dishes with noodles and the noodles of each region have their own unique character The noodles in the northeast have Vietnamese influences The people there prefer the small rice noodles sen lek to the vermicelli or sen mi but they call the dishes made with sen lek noodles sen mi Here the noodles are stir-fried with different sauces and fresh ingredients and are usually spicy like most of the food in this region Apart from Lam Plai Mak stir-fried noodles, there are other famous Isan noodles dishes as well, like Korat stir-fried noodles, Sikonnakhon stir-fried noodles, and Phimai stir-fried noodles.
12: That was not hard, was it? My Lam Plai Mak noodle looks so good, and I'm going to give it a try now.
1: What was not mentioned in the video? A.The ingredients and taste of Lam Plai Mak stir-fried noodles. B. The start of the noodle eating culture in Thailand. C. The popularity of Lam Plai Mak stir-fried noodles. Or D. Calling sen mi, sen lek, and sen lek, sen mi in the Isan culture. Hands behind your backs, guys. พร้อมนะครับ C. You.สาธิตจุฬาได้ไปตอบครับ
14: The answer is D calling send me send leg and send leg send me in the Isan culture
1: Your answer Correct Okay for the next 200 points this game is called What should we do This one is called Rank A DensityRank A density แค่นั้นเองนะครับ So the challenge is we need you guys to arrange these items according to their densities from lowest to highest The items include a raisin a grape a watermelon an orange and a carrot

0: For this game, you have to get them all in the correct order.
1: ต้องถูกหมด
0: ถึงจะได้200คะแนน And this is one of the not too many games of the What Should We Do category where both teams can take away 200 points. จากซ้ายไปขวาความหนาแน่นน้อยไปหาความหนาแน่นมาก You have 2 minutes and you have to get them all, I said again, all in the correct order. ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: เกมนี้ทั้ง2ทีมจะต้องหาความหนาแน่นของผักผลไม้กันทั้ง2ทีมมีวิธีการทดลองก็คือการนำไปลอยน้ำเพื่อทดสอบดูว่าชิ้นไหนลอยชิ้นไหนจมคุณผู้ชมลองคิดตามนะครับว่าชิ้นที่ลอยและจมแบบไหนคือความหนาแน่นน้อยหรือมากกว่ากันผลจะออกมาเป็นอย่างไรไอจะคว้า200คะแนนไปดูผลกันครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands upระยองวิทยาคมและสาธิตจุฬาเนี่ยสลับกันแค่ตำแหน่งเดียวเห็นไหมฮะของน้องๆระยองเนี่ยแตงโมมาก่อนเลยตามด้วยส้มลูกเกดแครอทแล้วค่อยองุ่น Meanwhile you guys from สาธิตจุฬา you say orange has the lowest density followed by the watermelon the raisin carrot and then grape 200 points goes toNo one
3: ผิดทั้งคู่ครับตบมือกันหน่อยเร็วตบมือในความผิดหวังที่เกิดขึ้นอะไรกันเนี่ย
2: เกมนี้หากเริ่มที่จะหาความหนาแน่นน้อยสามารถทำได้โดยการกดลงไปใต้น้ำแล้วสังเกตดูว่าชิ้นไหนลอยขึ้นมาเร็วกว่าชิ้นนั้นก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าครับในทางกลับกันสำหรับความหนาแน่นมากเมื่อหย่อนลงในน้ำต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าชิ้นไหนจะจมลงเร็วกว่าชิ้นนั้นก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าเท่านั้นเองครับและหากเฉลยเรียงจากความหนาแน่นน้อยไปหามากก็จะได้ส้มแตงโมแครอทลูกเกดและองุ่นตามลำดับครับช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานกันต่อพักสักครู่เดียวครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่จะมีผู้ได้รับ3คะแนนไปสะสมอย่างแน่นอนเพราะสถานการณ์ตอนนี้จะไม่มีทางที่ผลออกมาเสมอกันเป็นแน่การแข่งขันรอบหลังๆเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: All right for 300 points once again this is who what or where the following are the characteristics of which person clue number oneUpon graduating from the University of Southern California in 1967, this person co-founded American Zoetrope with fellow filmmaker Francis Ford Coppola. Clue number two, some of his movies are among the 100 highest grossing movies at the North American box office, adjusted for ticket price inflation. As an entrepreneur,He sold his company to the Walt Disney Company in สาธิตจุฬาตอบว่า
4: JJ Abrams
0: Your answer is incorrect เอาละสิระยองวิทยาคม Your first attempt
4: George Lucas
0: George LucasAs an entrepreneur, ในฐานะผู้ประกอบการเขาขายบริษัทของเขาให้กับ Walt Disney Company ในปี 2022 บริษัทที่ว่านี่คือ
4: Lucas
0: Films นั่นเองพี่เต้จะลองอ่านคลูอื่นๆ Clue number 3 He is one of the American film industry's most financially successful filmmakers and has been nominated for 4 Academy Awards but has never wonThe American Film Institute honored him with the Life Achievement Award in 2005. ข้อที่ 4. He wrote and directed the film THX 1138 and American Graffiti, inspired by his teen years in the early 1960s in California. And he later worked with...
4: Steven Spielberg.
0: Steven Spielberg on a film series that became a major success. Series นั้นคือ
4: Indiana Jones.
0: Indiana Jones. And he is best known as...

0: As the creator of
1: Star Wars
0: and Indiana Jones franchises, as well as the founder of Industrial Light and Magic, and บริษัทเขาที่โด่งดังคือ
1: IBM
0: IBM และอะไรอีกอันนึงตามชื่อเลยตามชื่อเลย
1: LucasArts
0: Film ตามนั้นเลยนะครับซึ่งก็คือ George Lucas นั่นเองเกมนี้จบด้วย300ต่อ100คะแนนน้องๆระยองวิทยาคมรับไป3แต้มในขณะที่ของเดิมน้องๆสาธิตจุฬามีอยู่3เกมนี้ไม่เป็นไรครับไม่ได้แต้มนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาละสิเกมมันยิ่งเข้มข้นคะแนนยิ่งเหลือน้อยโอกาสเหลือน้อย so let's call on the next two teams เชิญครับขอต้อนรับน้องๆทั้งสองทีมจากมอวิทยานุสรณ์และสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ alright JJ Ben แล้วก็ว่านนะครับจากมอวิทยานุสรณ์นะครับ is there anything you guys would like to tell your friends from สาธิตมอชอ
2: We are players and we will keep on playing.
0: อ่ะน้องๆสาธิตมอชอมีอะไรที่น้องๆสาธิตมอชออยากจะบอกเพื่อนๆจากมอวิทยาสอนไหมครับ
3: Happy
4: birthday
5: to you
3: JJ
0: อ๋อล่ะนะโอ้มาแบบ friendly มากๆเลยนะเราจะเริ่มเกมแรกนะครับที่ VTR เช่นเคย
6: Today I would like to introduce you something that plays an important role in pushing competitive Thai swimmersTo the level of greatness, and that is swimming flume.
7: The first swimming flume in ASEAN was built by Chulalongkorn University's Faculty of Sports Science in 2015. The flume is 7.5 meters long, 2.5 meters wide, and 1.35 meters deep. It can generate water currents at 7 levels of speed, the fastest being 2 meters per second.The swimming flume is used for counter-wave short-distance swimming to develop strength and speed.
6: Okay, right now an athlete is swimming in a swimming flume. And as you can see, it is a screen with a pace minutes per second. An athlete is trying his best to break records in order to develop strength and speed.
7: When athletes train in the swimming flume, they're swimming in place, while the water currents push against them with a steady force. The flow of the water is even.In principle, every water molecule flows at the same rate.
6: Right now, I have this talk with Khun Ton, a sophomore student from Faculty of Sport and Science.
7: And in the swimming flume, it is set at 1.2 meters per second, forcing the athlete to swim at full force for the entire duration of training in the swimming flume. The machine can help an athlete increase their speed by 0.6 seconds.In other words, it can turn a number 8 swimmer to a number 1 swimmer.
0: What is the benefit of the swimming flume? A. It has vitamins in the water that nourish the skin. B. It is designed for athletes to train in an environment that's similar to the actual competition. C. It is suitable for long-term anaerobic training. D.It forces athletes to exert their full strength and help improve their speed with the consistent speed of water currents. อ่ะพร้อมแล้ว C U สาธิตมช.กดได้เชิญตอบก่อนครับ
3: D It forces athletes to exert their full strength and help improve their speed with the consistent speed of water currents.
0: Your answer D All right, now moving on to our next game, which is called.
8: What should we do?
0: Exactly. What should we do?
9: น่าเสียดายที่เวลาหมดแล้วในวันนี้กลับมาติดตามสาระความรู้สุดสนุกไปกับ See You on the Road Season 2ได้ใหม่ในตอนหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
10: My research leads to the first local tourist development in Nakhon Pathom areas by the model of Nirat Pathom traveling routes. It will bring local people's sustainable wealth preserved local cultural heritage, increase the pride that

0: เปิดทริปแรกกับลูกทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าเอ้ามาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้หายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะเราจะทำไงดีเอ่ยถ้ากรุ๊ปเราไม่ครบเนี่ย
6: we just missed him
5: no
6: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
4: พาเข้ามาให้ได
7: ้ hello Pat Pat a loveYou are Pat Aloof?
5: I don't know, we cannot find you.
7: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please tell us the direction?
7: Yeah,
5: you don't know.
7: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการพิรุธไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were alone it's only me and Ruth
8: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลย
9: ตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมเขาโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
7: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
5: เป็นเวียร์อยู่
7: ขึ้นตุกมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
10: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
7: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาแล
11: ้วนี่ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car?
11: Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles.
5: Oh, bicycle? Can ting wai dai mai? You can leave a bicycle.
11: We can leave the bicycles.
5: Yeah. The stop you get the bicycle later.
6: 1 second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.
11: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
7: And then tell him that you want to go to Phania Chang.
11: Okay.
7: Okay,
11: and
7: so then
11: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
7: Yeah, I'm at the Phania Chang. We are waiting for you.
11: Okay. Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon and we'll see you very soon.
9: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้นทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกแค่เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรเงี้ยค่ะ
5: โอเค if you have any problem you can call this number and I will help you
11: okay thank you
5: yeah see you soon
11: bye
12: they got it
0: they got it ในที่นี้ก็

0: ไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
1: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พระเนตรช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คน
2: เป็นเราเรียกว่าพระเนตรคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ยเอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
3: Okay I will describe you this place is the
2: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
3: There are missing friends.
1: Oh, welcome back, welcome back. เอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอ้จะแพ้แล้วนะครับ
4: พอเขามาถึงเขาแบบมาเข้าแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
3: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเนี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
1: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
5: เริ่มแบ่งหน้าที่อะไรครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำกันไปนะครับ
0: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆงานนี้ต้องขอปรบมือชมเชยให้กับไกด์

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กระทึกกระโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหม
0: ครับโอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่า พร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญ
2: It's beautiful
0: Really
1: Yeah
0: โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
1: ใช่รู้สึกมหัศจรรย์มาก
0: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
1: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: Yeah for women this size and for men oversize
5: Oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
0: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
1: ที่บ๊อบเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
5: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chanceFor Thai food, okay?
4: Yeah. Okay. So, if you want anything extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. How do you feel about this house? This

0: far. Do you love it?
1: Beautiful.
0: Yeah, really beautiful. Yeah. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this star's house?
2: But maybe outside, not really. But not from the inside. Mm. Yeah. So it's the first time, right?
0: Excited?
2: Yeah, of course.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room. The bedroom. Okay. Woman for this side and the man for that side.
4: TV, we got TV.
5: And coffee cup. We need one more.
4: Yes. So guys, you sleep over there and I take the big one.
6: We can fight.
7: Now you can take it over.
4: You will lose, so I don't mind.
8: Pretty cool.
2: Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
1: With a mattress?
2: Yeah.
0: Okay, so I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
9: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
1: Do they have the same?
9: Is it the same room?
0: Yeah.
1: Same room.
9: Because for us, it's very close to the stairs. So
0: I will tell the staff again to after.
9: Yeah.
2: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรง
0: เขาไม่ชอบ
2: อยากสลับกับ
0: ห้องนู้นมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
10: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ผู้หญิงต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
11: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเลือกอย่างเงี้ย
12: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
0: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนน่ะมันติดหน้าต่าง
12: แล้ว
0: ไม่แบบ
13: เขาอยากนอนติดประตู
0: เหมือนเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
14: คน
12: เดิน ลง
14: ม
12: า
14: คิดว่าจะทำไงดี
15: ก็เปลี่ยน
1: สลับได้เดี๋ยวจะไปถาม
0: สลับได้ไหม
12: ลองดูไม่แน่อาจจะได้
1: We have a problem.
4: No, stop. It's a man's room. What do I have to be going?
1: Sorry.
3: The girl have a little bit problem.
1: Yeah. Because
3: they afraid of the stair.
1: This room have a window near the stair.
4: Yes.
1: And she's scared. So okay. Can you switch?
16: What do you think, guys?
1: How
16: I like the room.
11: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
16: ้ We go in space. We are 3 minutes. We need space.
0: ตุ้มห้องน
16: ั้
0: นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
9: ไม่
0: ทำไมถึงเล็กsmaller?
9: คือเขาก็ไม่โอเคตรงนั้นเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการเซ็ตของตัวเอง
16: What are you doing
10: เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสตีลลิงกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ
9: I will told your stutterThat's
16: your bed,
9: you
16: know?
9: Can I get maybe I think I can get the extra one for you. That one.
16: Maybe?
9: That day is still.
16: What do you mean?
9: That bed
16: was took outside.
9: I think not maybe.
16: Maybe get the extra room outside on
9: the floor. Okay, I will talk to them.
0: เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อ I stole it คือเหมือนเฮ้ยไอ้ขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลี่ยละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มนั่นหรือเปล่า
17: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
12: แล้วยังไงฮะ
17: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
12: แล้วห้องนู้นล่ะไม่ต้องใช้หรอ
17: ห้องนู้นมี4เตียง
12: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
17: ก็เลยพอดีกัน
12: โอเคอ่ะ
17: If you scared you can sleep here
10: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุ้น
9: Try again and say we're not okay
2: But
6: I might be up to sleep.
2: But if he, but he be not okay. So you can sleep here. But it's not, not.
6: It's not. It's not even about sleeping. It's just don't have the right feeling through the window. It's
2: closed. So how about if we cross it?
12: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับแผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
8: มาก
12: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
8: ศึกหนักมาก
12: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
2: เขาโอเคยังอ่ะ
9: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
2: ้ไม่เขาไม่โอเค
3: เ
2: ขาไม่ยอมนอน
6: ไปคุยกับเขา
2: คือเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
9: ว่าเขานอนด้วยกันไม่ได
2: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีกแล้ว
9: ก็ใช่ตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตรียมจะลงไปคุยกับอะไรกัน
6: we can wait to alright thank you okay that's great thank you so much
10: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
12: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
8: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
12: ไปครับไปดู
8: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
6: but I think you have never seen it before. You want to go to see it?
13: No. But we are very actually, we are very tired.
14: I'm tired, so I will just finish and
3: They afraid of thief.
14: What? I'm afraid too. Kitty?
3: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านหน้าเลยคือไม่ตรงๆเลยก็บอกอึ้งเหมือนกันแม่ you are strong
14: you can change
3: I have a guy so it's too expensive for me
6: I'm sleep in a small room smaller than you
3: and
6: cheaperSo why do you want this room?
14: We love the room.
13: We want to stay here.
6: Oh, okay.
13: It's not a big problem.
6: No, but she just, cause she's scared.
14: Who's scared?
6: Pat. Here have three beds.
14: Yes.
13: And
14: how many beds over there?
6: Exactly.
13: We want it back. You know?
14: I'm not sharing with someone that the big bed is for.
6: But you have to sacrifice.
14: Oh,
3: please.
15: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆนะแค่อยากกวนๆดูอย่างเง
14: ี้ย Yeah, because three person, three big guys, we have a three big, we have a bigger woman. It's fine.
13: Okay, so next one.
14: Oh, come on, don't play the gentleman card.
3: Gentleman.
14: The gentleman card, or you have to be a gentleman.
13: Sorry, Uli.
14: Yes.
13: Maybe we just give to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think?
14: Just... What the douchebag you are now?
13: Sorry.
3: Divorce.
13: You know, they insist so much, you know?
14: Now you're kicking in my bag.
13: What do you
14: think? The whole time, you, when the door was closed, they said, no, we want room, I don't want to give it up, and now you say it?
13: Okay, we vote.
11: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
13: We are three, who want to stay here, raise your hand,
3: vote for woman.
13: I vote for woman. Okay, vote for woman. You, Martin?
11: ผมเปิ้ลมาเล็กอ่ะมันฮีโร่ของผมอ่ะโอ้ตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอ่ะแบบโอ้โหโคตรเท่อ่ะพี่คนเนี้ยแบบ
13: please
3: are you okay
14: talk about the big bet now
13: what situation
14: it's not talking about the big bet
12: เอาละตอนนี้ได้1แล้วถ้าได้อีก1โหวต
14: โดนทอล์กอินไทโน
12: ถ้าได้
14: not polite
12: ถ้าได้อีก1โหวตจะโอเค
14: That what
2: That now
13: Martin
2: Alex
13: Yeah feel tired you know
2: he feel tired to fight with to fight with
13: No it's not to fight
14: look we don't fight
13: tired
2: Please
14: Maybe the girls come over here and then we talk with them
3: ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
14: Look I don't want to be really bad you know but I am
0: โอเค
10: ทั้ง ขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์รายนี้ก็ยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
15: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดอย่างเง
18: ี้
15: ย
18: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกบอะไรเงี้ยI eat rock อะไรเงี้ยฉันกินคางคกI eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติลูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
11: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
18: อ๋ออุ๊ยคือ ไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะ everyone ตัว v ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ everyone
11: everyone
18: พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
11: คุณพ่อครับ
18: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
11: ่วงเวียนใหญ
18: ่กับน้องแวน
11: กับน้องแวน
18: เป็นเด็กแวน
11: เป็นเด็กแวน
18: สวยเวอร
11: ์สวยเวอร
18: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่เขาลูก
11: ลำคอ
18: ใช่ตัว v เนี่ยออกเสียงคล้ายก็ตัวอะไรลูก
11: ต
18: ัว w ก็ละ w อะไรล
11: ู
18: ก w ดีมากตัว w ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว v ต้องออกเสียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
11: everyone
18: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
11: everyone
18: อีกนิดนึงค่ะ
11: everyone
18: ดีมากค่ะ
19: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆ grammar คือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
20: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
21: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเงี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ฟังการสนทนาจาก YouTube บ้างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
22: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่เก่งมากเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ
23: ชอบมาโรงเรียนครับได้เรียนรู้แล้วก็สนุกได้เล่นเครื่องเล่นได้อยู่กับเพื่อน
24: มาโรงเรียนสนุกมากเลยค่ะ
25: Active School Project is a comprehensive whole school approach model that we trying to promote physical activity in school setting by involving all the school components. And we believe that this project, this model will be the best model for promote physical activity in under the Thai context. During the past 6 years, we found that the low prevalence of physical activity among children and youth in our country is very low. They spend only about 40 minutes per day for physical activity, but for 13 hours a day for being sedentary and accumulate 3 hours for screen time behavior. So this is very big issue that we need to concern. Most of the time for sedentary behavior of children is in classroom. So that's why we need to focusing on the active school project. We trying to develop this model due to we need to increase physical activity for the children.To reduce sedentary of the children and also to reduce the screen time of the children by using the 4PC. 4PC is the concept or the model that comprise of 4P and 1C. The first P is the active policy. We working with the school principal or school administrator to advocate the policy that can increase student opportunityto have more movement during the school time. And this need to be the policy of the school that everybody need to recognize. For the next is the people. Active people is the heart of 4PC. In this case, we refer the word people is the teacher. We increase teacher awareness on how PA is important for their students, try to change

คุณผู้ชมครับในรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้เน้นนะครับอย่างมากเลยนะครับเรื่องราวของการออกเสียงภาษาได้ถูกต้องนะฮะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะไปมั้ยเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนะครับอยากจะบอกนะครับว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาตินะครับมีเยอะมากครับผมถึงได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นอย่างสูงมากนะครับดังนั้นครับวันนี้ English Pronunciation Part 3

คำที่1ครับของเราวันนี้ก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์ครับได้ยินประจำนะครับหลายคนไปออกเสียงว่าทรายถ้าไปออกเสียงว่าทรายเหมือนกับทรายที่อยู่ที่ท้องทะเลนะครับจะแปลว่าอะไรไหมครับบางคนไปบอกฝรั่งว่า I study sign ก็แปลว่าผมศึกษาป้ายอยู่ป้ายอะไรไม่ทราบครับที่จริงแล้วนะครับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ยากครับก็คือออกเสียงว่าทรายแล้วก็อย่างนี้ครับScience นั่นเองครับแต่ Science เนี่ยมันคล้ายๆเหยินเนี่ยนะฮะ Science นั่นเองครับผม Science นักวิทยาศาสตร์ก็คือ Scientist นั่นเองครับถ้าใครอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับคุณนั้นก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะครับปรากฏเนี่ยนะครับว่าบางคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have to pay the tuition โอ้ tuition เลยนะฮะโทษนะครับเขาออกเสียงว่า tuition นั่นเองครับ tuition นั่นเองครับ tuition นะครับไม่ใช่ tuition หรือ tuition อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมต่อไปครับพื้น floor กำแพง wall เพดานคือ sailing แน่ไม่ใช่นะครับ sailing เนี่ยนะครับแปลว่าการล่องเรือไปนะฮะเหมือนเช่นเราเรือใบนะครับต้องเรียกว่า sailing นะครับผมวิธีการจำนะครับก็คือวันนี้คุณเห็นลิงอยู่ข้างบนครับ sailing นั่นเองครับผมนะฮะเพดานคือ sailing นะครับตู้เก็บของครับ cupboard ถ้าออกเสียงตามที่เขาสะกดครับก็ต้องออกเสียงว่าcupboard นะครับ cupboard แต่ไม่ใช่นะครับตู้เก็บของเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า cupboard นั่นเองครับ it's in the cupboard วิธีง่ายๆนะครับวิธีการจำก็คืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับคุณโรเบิร์ตไปนอนแอบอยู่ในตู้เก็บของก็คืออะไรคุณโรเบิร์ต is in the cupboard นั่นเองครับ robert in the cupboard หรือถ้าจะเอาแบบเป๊ะเลยนะครับไม่ยากครับเอาภาษาไทยมาผสมกับภาษาอังกฤษครับระเบิดอยู่ใน cupboard นั่นเองครับ cupboardตู้เก็บของฮะแล้วก็จะมีแน่นอนครับก็คือลิ้นชักนะฮะลิ้นชักนะฮะก็คือ the drawer ถึงแม้ว่าจะมี er นะครับแต่ฝรั่งหลายคนก็เรียกว่า the drawer บางคนก็จะออกเสียงว่า the drawer นะครับจะได้ยินเสียง r นิดนึงนะฮะ the drawer หรือว่า the draw ก็คือลิ้นชักครับเครื่องดูดฝุ่นครับไม่ใช่ vacuum cleaner vacuum ครับผม vacuum cleaner นะครับ vacuum cleaner เพราะ vacuum นะครับแปลว่าสูญญากาศครับดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากจะดูดพรมเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า vacuum I have to vacuum the carpet ไม่ใช่ vacuum นะฮะ vacuum cleaner ไม่มีนะครับ vacuum cleaner ไปธนาคารกันบ้างดีกว่าครับ let's go to the bank เราจะไปแบงค์เนี่ยนะครับไปฝากเงินนะครับไปบอกเสียงว่า deposit ที่จริงแล้วไม่ถูกต้องเลยนะครับคำว่าฝากเงินหรือแม้กระทั่งวางเงินมัดจำเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า deposit นั่นเองครับจำไว้เลยนะครับฝากเงินน่ะดีครับดังนั้นครับฝากเงินดีถอนเงินไม่ดีนะครับถอนเงินก็หมดสิครับผมฝากเงินดีก็ต้อง deposit ไม่ใช่ deposit ครับหรือจะแปลว่า pay a deposit ก็จะแปลว่าจ่ายเงินค่ามัดจำนั่นเองนะครับส่วนถ้าถอนเงินก็คือ withdraw นั่นเองครับไปโรงแรมกันต่อนะฮะอีกหนึ่งคำที่บ้านเราออกเสียงผิดประจำก็คือคำนี้ครับอยากจะได้ห้องพิเศษนะครับไปบอกฝรั่งคันแฮปเดอร์ลุกเพื่อออกเสียงว่า deluxe นั่นเองครับ deluxe นะฮะไม่ใช่เดอร์ลุกนะครับ deluxe ครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้คุณเห็นผมใส่นี่ไหมฮะเห็นแจ็คเก็ตนี่ไหมครับแจ็คเก็ตสูทใช่ไหมฮะที่นี่นะครับคำว่า suit นะฮะก็จะเป็นชุดสูทหรือจะเป็น verb นะฮะที่แปลว่าเข้ากันนะครับอย่างเช่นคุณจะบอกว่า the suit suits youงงก็ไม่เห็นหน้างงเลยครับ the suit suits you ก็แปลว่าสูตรตัวนี้เข้ากับคุณมากครับแต่ว่าพอคำว่าสูตร suit เพิ่มตัว e เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเหมือนกับอย่างเช่นที่ห้องโรงแรมที่เป็นห้องชุดมีทั้งห้องรับแขกด้วยเนี่ยชาวไทยไปบอกว่า I want the suit room I want the suit room มันไม่ใช่ห้องเก็บสูตรนะครับคุณผู้ชมห้องสูตรนะครับผมที่จริงแล้วต้องเรียกว่า suite suite ครับส่วนพี่น้องชาวไทยออกเสียงว่าห้องสูตรแต่ฝรั่งจะเรียกว่า sweet ดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณไปเช็คอินที่โรงแรมครับแล้วฝรั่งก็ถามคุณว่า Would you like a sweet คุณก็ไม่ต้องไปติ้งต้องไปบอกนะครับ No thank you I don't like sweet I'm on a diet โอ้ยเขาไม่ได้ถามว่าจะเอาขนมหวานหรือของหวานหรือเปล่าเขาถามว่าจะเอาห้องชุดห้องสูตรหรือเปล่าครับของคนไทยห้องสูตรแต่ฝรั่งเรียกว่า sweet นะครับอาบแดดครับเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งชอบมากแต่พี่ไทยนั้นเกลียดมากนะครับอาบแดดนะครับที่จริงบ้านเราชอบไปออกเสียงว่าซันบาธครับถ้าซันบาธนะครับมันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปอาบน้ำกลางแดดตีโป่งอยู่

องหรือเปล่าครับผมยังงงๆอยู่เลยนะฮะเพราะจริงแล้วนะครับคำนี้นะครับมันไม่ได้จบที่แค่ BATH bath แต่มันมีตัว E เพิ่มมาด้วยครับดังนั้นครับอาบแดดเขาเรียกว่า sunbathe นั่นเองครับคล้ายๆกับเหมือนเตียงนอน sunbed ครับวิธีการจำครับ sunbathe on the sunbed นะครับ sunbathe นะครับ sunbathe ก็คืออาบแดดครับไม่ใช่ sunbath นะครับ sunbath มันตีโป่งอยู่ในคลองนะครับผมเราไปเที่ยวเกาะกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเกาะนี่นะครับ Iceland แม่ได้ยินกันประจำนะครับ Iceland อย่าลืมนะครับตัว S ตรงนี้ไม่ออกเสียงนะครับเขาจะออกเสียงว่า Island นะครับผม Island เราออกเสียงว่า Learn นะฮะซึ่งอยากจะฝากนะฮะไว้นะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย land นี่นะครับส่วนมากแล้วจะออกเสียงว่า Learn มากกว่า land นะครับอย่างเช่นประเทศ England นะครับ Scotland Ireland Netherlands นะครับ Holland นะฮะFinland นะครับมีอยู่แค่3ที่นะครับที่ผมนึกออกตอนนี้ได้นะครับที่จะออกเสียงคำว่า land นั่นก็คือ1 Thailand ถึงแม้ว่าบางคนจะออกเสียงว่า Thailand นะครับแต่ส่วนมากเราออกเสียงว่า Thailand มากกว่า Thailand ต่อไปนะครับก็คือ Foodland นะครับ Foodland กับ3ครับก็คือ Lada Land ครับผมน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับผม land นะฮะ3ที่อย่าลืมครับคำว่าเกาะก็คือ Island ไม่ใช่ Iceland หรือ Iceland นะครับถ้าออกเสียง Iceland จะเป็นประเทศทางเหนือเลยนะครับเมืองน้ำแข็งนะฮะอีกหนึ่งคำที่คล้ายๆคำว่า island นะครับก็คือคำว่า aisle ครับก็คืออะไรฮะทางเดินนะครับผมที่มีเก้าอี้อยู่สองข้างนะฮะอย่างเช่นในเครื่องบินในโบสถ์นะฮะเป็นต้นเขาจะเรียกนะครับว่า aisle seat ครับ aisle นะครับไม่ใช่ aisle หรือ lc aisle นะครับ aisle seat กับ window seat เขาจะถามครับ would you like a window seat or an aisle seat นั่นเองครับต่อไปนะครับพอเรานั่งอยู่บน aisle seat นะครับเก้าอี้สบายๆนะครับเราก็จะรู้สึกสบายใช่ไหมครับคำว่าสบายนะครับ comfortable ครับหลายคนก็อาจจะออกเสียงว่า comfortable ซึ่งก็มีฝรั่งบางคนนะครับออกเสียงว่า comfortable นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าถูกต้องเลยนะฮะเขาจะออกเสียงว่า comfortable ครับ comfortable ไม่ใช่ comfortable นะครับเหมือนกับคำว่าวันพุธนะครับเราคงจะไม่ออกเสียงว่า Wednesday ใช่ไหมครับเขาจะรวบตึงกันเป็น Wednesday so คำว่าสบายคือ comfortable ไม่ใช่สะดวกนะครับสะดวกจะเป็น convenient นะครับ convenient comfortable สบายconvenient สะดวกอีกหนึ่งคำนะครับที่คล้ายๆกับคำว่า comfortable ที่มีปัญหากันบ่อยๆก็คือคำว่าผักนั่นเองครับผักนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ vegetable ไม่ใช่ vegetable นะครับ vegetables ครับผม vegetables เขาจะไม่ออกเสียงตัว jet ครับดังนั้นนะครับอย่าลืมครับ vegetables 3พยางค์แต่ผมต้องขอโทษแทนภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเป็นภาษาที่งงแล้วก็ไม่มีมาตรฐานอย่างแรงครับพอเป็นอาหารเจคนกินเจหรือเทศกาลเจเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาดันกลับออกเสียงตัวเจ็ดครับเป็น vegetarian อ้าวนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับดังนั้นครับวิธีการจำนะครับก็คือ vegetarians ก็คือคนกินเจนะครับ vegetarians like to eat vegetables ครับผมนั่นแหละครับต้องขอโทษจริงๆครับผมต่อไปแล้วครับโยคะครับฝรั่งเรียกว่าโยเกนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งก็ถามคุณว่า do you like yoga คุณบอก yes I like strawberry เขาไม่ได้ถามว่าชอบโยเกิร์ตหรือเปล่านะครับเขาถามว่าโยเกดังนั้นครับเราออกเสียงว่าโยคะนะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่าโยเกวิธีการจำครับไม่ยากครับเหมือนคุณชอบกินโยเกิร์ตแต่คุณอาจจะมาจากดอยสักดอยนึงนะครับดังนั้นครับชอบกินโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตและอย่าลืมครับเล่นโยคะต้องเป็น do yoga ไม่ใช่ play โยคะนะครับคุณผู้หญิงครับอยากจะบอกนะครับว่าไปเช็คสุขภาพกันต่อเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนะฮะจะมีนะครับพวกในเม็ดต่างๆเม็ดตุ่มน้ำต่างๆนะอยู่ในร่างกายอยู่บนตัวนี่นะครับไปบอกฝรั่งครับว่า I have a seed I have a chocolate seed เนี่ยจะแปลว่าอะไรครับมีเมล็ดพันธุ์ช็อกโกแลตอยู่ในร่างกายนะครับโทษนะฮะคุณนั้นเพาะพันธุ์ช็อกโกแลตด้วยล่ะครับเขาจะออกเสียงว่า cyst นะครับ cyst cyst นะฮะสั้นๆสระอีนะครับ cyst ไม่ใช่ seed นะครับท่าเรือในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าไปที่แหลมฉบังหรือคลองเตยนะครับก็จะเห็นครับภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า port p o r t port นะครับ port เนี่ยก็จะแปลว่าท่าเรือใหญ่นะครับที่เอาไว้รับส่งสินค้านะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเคยไปประเทศต่างๆอย่างเช่นอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่าท่าเรือแบบนี้ครับ q u a yซึ่งหลายคนนั้นไม่เคยแน่ใจต้องออกเสียงไงครับไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงอังกฤษออสเตรเลียไปบอกควายแหมท่าเรือที่รับผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงว่าคีครับผมถูกต้องเลยครับอย่างเช่นไปที่ออสเตรเลียที่

ซิดนีย์ Circular Quay นะฮะไปที่สิงคโปร์ครับ Clark Quay นั่นเองครับ Quay นะครับก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาไว้รับส่งนะฮะผู้โดยสารกันมากกว่านะครับแต่ประเทศไทยนะครับถ้าจะเห็นนะตามป้ายเขามักจะเขียนคำว่าเพียมากกว่าครับไม่ใช่แปลว่าไม่มีแรงนะครับคนนั้นมันเพียครับผม P-I-E-R เพียแล้วออกเสียงว่าเพียนะครับบางคนนึกว่าปีแอร์นั่นมันชื่อคนฝรั่งเศสปีแอร์นะฮะอโศกปีแอร์ไม่มีนะครับอโศกเพียครับเพียก็คือท่าเรือผู้โดยสารนั่นเองครับประเทศไทยนิยมชมชอบใช้คำว่าเพียมากกว่าเพราะกลัวว่าถ้าเอาคำว่า Q-U-A-Y เข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะออกเสียงกันผิดแล้วกลายเป็นคำที่ไม่ค่อยดีในภาษาไทยไงครับผมหนังกันบ้างครับชื่อหนังนะครับบ้านเราก็ออกเสียงกันผิดเยอะนะครับแต่อันนึงที่ติดหูติดใจผมมากๆนะครับคือหนังเรื่องนี้ครับ Tomb Raider แต่บางคนนะครับไปออกเสียงว่า Tom Rider ถ้า Tom Rider ก็ผู้หญิงขี่ทอมถ้า Tomb Raider ก็ผู้หญิงขี่สุสานแล้วก็จะบุกไปขี่สุสานทำไมครับหลายคนนะครับงงนะครับเพราะว่า BOMB ก็คือบอมพอเห็นคำว่า TOMB ก็เลยนึกว่าทอมไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับไม่มีมาตรฐานครับภาษาอังกฤษ Tomb ครับเหมือนคางทูมนะฮะนั่นแหละครับทูมก็คือสุสานใหญ่ๆส่วนคำว่า Raider เขาสะกด R-A-I-D-E-R ไม่ใช่ R-I-D-E-R ดังนั้นครับ Raider ก็คือผู้บุกรุกนะครับเข้าไปเอาของจากสุสานทูม Raider นะครับไม่ใช่ Tom Raider และไม่ใช่ทูม Raider อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมรู้จักนะฮะนักฟุตบอลคนนี้ไหมครับโรนัลดินโญ่ครับผมส่วนมากนะครับโรนัลดินโญ่เขาจะเรียกว่าอะไรครับไอ้เหยินใช่ไหมฮะซึ่งไอเหยินเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับคำนี้ครับ I R O N ก็คือ iron นั่นเองครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเหยินเหมือนที่ผมออกเสียงนะครับ iron นะฮะ iron นะฮะ iron นะครับผมก็จะแปลว่าเหล็กนะฮะเหล็กกล้าหรือว่าอะไรครับเตารีดหรือว่ารีดผ้าก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เหล็กใส่ชุดแดงครับต้องเป็น Iron Man นะครับไม่ใช่ Iron Man นะฮะ Iron Man หลายคนก็ถามผมครับอาจารย์ครับแล้วผมอยู่ด้วยไงครับว่ามันจะพูดถึงเหล็กหรือว่าเตารีดนะครับอ้าวก็ต้องใช้คิดนิดนึงครับคิดนิดนึงว่า Iron Man ก็จะเป็นมนุษย์เตารีดเหรอครับยิงเลเซอร์ออกมาจากมือแล้วก็มารีดผ้าให้ดูเหรอครับไม่ใช่นะครับผม Iron นะครับผม Iron ก็คือเตารีดหรือว่ารีดผ้าแต่ก็คือเหล็กกล้าก็ได้ครับผมมนุษย์เหล็กไอรอนแมนครับประเทศไทยครับเป็นประเทศประชาธิปไตยครับแต่ผมก็เห็นนะครับประจำนะครับหลายคนชอบออกเสียงว่าเดโมคราซีเอ๊ะครีซีแปลว่าบ้าอย่างนี้แปลว่าประชาธิปไตยบ้าหรือเปล่าครับผมแหมไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยต้องออกเสียงว่า democracy นั่นเองครับเมาะฮะเหมือนป่าละเมาะอะไรเงี้ยนะฮะ democracy ครับผมแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับที่ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นเดโมคราซีเหมือนกันนะฮะเพราะเรามักจะมีการทำอะไรกันครับก็คือรัฐประหารนั่นเองครับรัฐประหารนะครับจะสะกดเป็น COUP ไม่ยากครับคลองเล็กกับคลองคืออะไรครับคู่ COUP ออกเสียงว่าคูนะครับคูมาจากภาษาฝรั่งเศสคือ coup d'état นั้นครับออกเสียงว่า military coup ก็แปลว่ารัฐประหารครับต่อไปนะครับคำว่านักการเมืองครับนักการเมืองเนี่ยนะครับมาจากคำว่า politics ไม่ใช่ politics นะฮะ politics นะครับ politics ก็คือการเมืองครับดังนั้นครับนักการเมืองก็คือ politician อย่าลืมนะครับคำที่ลงท้ายด้วย ian เนี่ยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเชี่ยนนะฮะดังนั้นนะครับ politician ไม่ใช่ politician คำต่อไปนะครับที่ผมเจอประจำนะครับที่ออกเสียงกันงงๆนะครับก็คือ2คำนี้นะครับคำว่า change นะครับ change ที่แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าเศษตังค์เนี่ยนะครับกับคำว่า chance ที่แปลว่าโอกาสนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ chance chance ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า chance เนี่ยนะครับแปลว่าโอกาสนะครับ you have a chance นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับหรือว่าเศษตังค์นั่นก็คือ change นั่นเองครับ change นะฮะอีก2คำนะครับที่หลายคนมักจะออกเสียงกันผิดแล้วก็งงนะฮะก็คือคำว่าทะเลทรายกับของหวานนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่าของหวานสะกด D E S E R T นะครับหวานดีอร่อยดี dessert นะครับ dessert ก็คือของหวานครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายนะครับก็คือ S ตัวเดียวเนี่ยนะครับผมและทุกอย่างมักจะตายในทะเลทรายนะครับ everything is deadin the desert นั่นเองครับ dead in the desert แล้วก็หวานดีอร่อยดี dessert สะกดให้ถูกและออกเสียงให้ถูกครับต่อไปนะครับก็คือนักท่องเที่ยวครับ tourist ส่วนผู้ก่อการร้าย terrorist

สองคำนี้มีเส้นบางๆอยู่นะครับในการออกเสียงคือพยางค์สองพยางค์ tourist นักท่องเที่ยวกับ terrorist สามพยางค์ครับผมนะกลัวนะครับว่าคุณจะเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมคนนึงครับฝรั่งถามว่า why did you come to America oh I'm a terrorist ฮะผมเป็นผู้ก่อการร้ายครับดังนั้นครับต้องระวังนะครับวิธีการจำครับ the tourist is a terrorist นักท่องเที่ยวเป็นผู้ก่อการร้ายชุดคลุมยาวๆนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่าชุดกราวผมว่าจะต้องมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแน่ๆครับคงจะนึกว่ามันคือกราวคือยาวไปถึงพื้นก็เลยกราวใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วนะครับฝรั่งจะเรียกว่า gown gown นะเหมือนกาวครับเหมือนกาวที่เอามาทานะครับแล้วก็ใส่ gown นะครับ gownถึงจะแปลว่าอะไรครับชุดนะฮะชุดยาวๆที่ว่าชุดคลุมหมอนะฮะหรือจะเป็น evening gown ชุดราตรีนะครับของผู้หญิงก็ได้นะครับนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า the doctor's gown ไม่ใช่กราวนะครับอันนี้ผิดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราตำอะไรนานๆนะครับในครกเนี่ยนะครับสภาพของมันก็จะเป็นยังไงครับก็ต้องเละสิครับดังนั้นครับตำนานภาษาอังกฤษคือเละอะไรฮะ legend นั่นเองครับไม่ใช่ legend นะครับเขาเรียกว่า legend นั่นเองครับตำนานก็ต้องเละLegend นั่นเองครับหลายคนอยากจะทราบว่าคุณคริสครับวิธีการในการฝึกภาษาอังกฤษจะมีเมธอดอะไรบ้างครับผมได้ยินครั้งแรกผมงงฮะอะไรตอดๆนะครับเพราะสำหรับผมครับคำว่าตอดก็คือเวลาปลานั้นมาแทะเราเนี่ยนะฮะปลามาตอดเราที่จริงแล้วนะครับวิธีการเขาเรียกว่า method นะครับไม่ใช่เมธอดนะครับ method นั่นเองครับ method ไม่ใช่เมธอดครับต่อไปนะครับบ้านเราผมว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งฮะที่ไปตาม duty free นะครับและอยากจะซื้อนะครับบุหรี่นะครับเป็นกล่องยาวๆไปบอกว่า can have a cotton one cotton ฝรั่งก็งงเสียที่จริงนะครับไอ้คำว่า cotton หรือ cotton ที่เราพูดกันนะครับ cotton มันผิดนะครับมันมาจากคำว่า carton ดังนั้นนะครับวิธีการจำเนี่ยนะครับคำว่ากล่องยาวๆนะครับอย่างเช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้หรือกล่องบุหรี่นะครับไม่ยากครับ carton เป็นพี่น้องกับคำว่า cartoon กับอีกหนึ่งคำครับก็คือถ้าวันนี้มีแมลงสาบเดินผ่านมาคาทีนครับผมดาบครับชิงชิงชุงชิงชิงชุงชุงชุง sword ก็คือดาบดาบเนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า sword เหมือนกับวันนี้ครับคุณเอาดาบมาแล้วก็ไปครับสอดเข้าไปเนี่ยนะครับผม so ดาบไม่ได้ออกเสียงว่า sword หรือ sword นะครับออกเสียงว่า sword ครับผม sword ยานพาหนะครับยานพาหนะหลายคนครับก็ไม่รู้เขาจะออกเสียงไงครับบางคน vehicle ฮะ vehicle อะไรครับ vehicle ครับ vehicle ถูกต้องครับถึงจะเป็น hi นั่นนะครับแต่เขาออกเสียงว่า vehicle เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ English pronunciation มาเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นครับมันถึงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องรีบออกไปฟังแล้วก็หาสื่อมาฝึกแล้วก็พูดตามฝรั่งให้ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าการเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่การเรียนรู้ครับแต่มันคือการเรียนแบบนั่นเองครับอยากจะออกเสียงถูกเหมือนเขาก็ฟังเขาแล้วก็พูดตามเขาอยากจะใช้ศัพท์เหมือนเขาก็ดูสิครับว่าเขาใช้ศัพท์ในเหตุการณ์ไหนแล้วก็ใช้ตามเขาพูดตามเขาเนี่ยนะครับและรับรองครับว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry

เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อละอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: นะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะIf you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a sticker จะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคน
1: ยั่ง
0: จริงเหรอ
1: ได้น
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: วอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับอ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้น 14:00 ก็คือ1:14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 6
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เนาะ
2: ค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกติกานะคะก็คือครูนะคะจะเขียนเลขไว้บนบอร์ดนะคะแล้วก็ใครที่ตอบได้ให้ยกมือครบ30ค่ะใครที่ตอบได้ให้ยกมือแล้วถ้าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัล
3: ถ้าใจ
4: ไม่
3: ทัน ก็แ
4: ล
3: ้วก
4: ็
2: เดี๋ยวขออธิบายอีกรอบนะคะถ้าสมมุติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
3: รางวัลแหละ
2: ใช่ค่ะแบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นอย่างเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไง
0: ใช่
2: เข
0: ้
2: าใจได้ยัง
3: พี่
2: ชื่อเข้าใจได้ยังครับโอเคค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะ
3: โมซี
2: ่
0: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
2: จะเขียนแล้วนะคะ
0: ยังไม่ใช่
2: เอาลงก่อนดูคุณนับ1ถึง3นะคะ1 2 3 คนนี้ค่ะ
0: 21ยังไม่ใช่
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะก่อน
2: 1 2
3: 11 11 11
2: เดี๋ยว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หูก่อน
0: ได้ละถ
2: ู
0: กแล้วนิสาค่ะอันนี้เนาะ
2: อัน
0: นี้เดี๋ยวเราเลขยากๆเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอกซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่าเอทเอทไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะเอทเอทเอทนะเอทเอทไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอทเอทนะคะแล้วก็11นะ7 11คำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะ7 11เนาะ
3: 11
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้2อันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ

0: ใครขยันใครตั้งใจเรียนก็จะสอบได้ตั้งที่หมู่ก่อน
1: ตั้งที่หมู่ก่อนทุกคน
2: ไม่อยู่ที่ดีค่ะน้ำมัน
3: ก็ไม่มีกินดอก
0: ตัดสิทธ
4: ิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเน
2: า
4: ะ
2: ไม่กินด้วยกัน
5: โอ้ยคือ
0: เดี๋ยว
6: ก่อนไหว
0: นะให้กินน้ำก่อน
7: หนึ่งสาม
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่50 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
8: นะ
0: โอเคนะ
8: ค่ะเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
9: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
9: น
0: ั่งถ้าบอกว่า turn left
9: ซ้ายขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหน
9: ซ
0: ้ายอยู่ไหนนะคะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
9: ซ้าย
0: ขวาต้องขวานะคะอย่างงงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
8: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn rightขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
10: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า
10: swim
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไรrun
10: wing
0: นะคะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
10: dance
0: ทำอะไรคะ
10: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
10: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
10: ค
0: ่
10: ะ
0: laugh ยังไม่ใช
2: ่
0: หันหน้าเล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบไม่ใช่แล้วแปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอกแล้วแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry ยิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะแล้วหรืออยากจะ cryLaugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะ play football ใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch WASH watch แปลว่าล้างนะคะ watch our face ล้างอะไรคะ
9: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร wash
9: hands
0: wash hands ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch tvสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมาจัมป
9: ์
0: กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
9: กิน
0: ทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat ทำท่ากินนะคะเอออะ drink
9: ดื่มน้ำ
0: ดื่มใช่ไหมทำท่ายังไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
8: เล่นบาส
0: เล่นบาสว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
9: อาบน้ำ
0: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัว take a shower นะ take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหม take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหมไม่ใช่
10: ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะ take a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
9: ก้าวใส่เสื
0: ้อแปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเลขหมายเลขเนาะแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลยอ
8: ่
0: ะ
8: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพันListen to me clearly ฟังครูดีๆ
9: พวกเรากำลังสบายจะปรบมือพันปรบมือค่ะพัน
8: โอเคค่ะ
0: นี่เกินนี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะ
8: okay,
0: เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
8: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะ
8: ค่ะ
0: เพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
9: 40
0: อย่าช้าอย่าช้าามาตรงนี้ก็ดี
8: สวิมสวิม
9: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
8: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
9: ถ้าทำผิดลงโทษ
8: ไม่ได้ค่ะ
0: โอเครอดรอดก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
1: อะไรวะ
0: เทิร์นเลฟหันทางด้านไหนคะ
9: ซ้ายขวาซ้าย
8: ถูกต้องค
1: ่
8: ะเดี๋ยวให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: ตั้งใจฟังดีมาเลย
9: สลีป
0: ให้ทำอะไรเอ่ย
9: sleep
1: ลีฟ
3: ไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นมา
0: สลีฟคืออะไรคะ
3: สลีฟคืออะไรคะ
1: สลีฟ
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีฟ
3: ได้ดีคะ
0: โอเค
4: คุณนี่ต้องเปิดเสียงครับ
3: ก่อนอื่นเราเล่นเกมก่อนดีกว่าได้ไหม
4: ครับเล่นเกมครับ
3: ร้องเพลง
4: ดีกว่า
0: เก็ตอัพหรือเวกับนะนะคะตื่นแล้วเนาะได้ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
3: ้
0: 3 number 3 number 3เล่นเมาคลีล่าสัตว
3: ์เอาเพลงอะไรดี
6: ลองฟัง
3: เพลง
0: คนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยวมาโอเคโอเค
3: ไม่เอาโอเคค่ะ
0: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีอีก2คำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
3: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ไม่ฟังเลย
0: 16มา
3: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะคำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
3: ปรบมือ5ครั้ง
0: เพื่อนแล้วแล้วให้ทำอะไรแล้วแล้ว
6: กระโดด
0: ไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
4: ไปโรงเรียน
0: ตรงข้ามกับร้องไห้
4: กินข้าว
0: แล้ว
3: กับร้องไห้
0: ใช่แล้วอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงเนาะ
6: อัมบิน
0: ฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้อะไรดี
3: ทำอะไรดีคะ
0: เทคอะบาสทำอะไรคะ
6: ตีลังกาหลัง
0: เทคอะบาส

0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
1: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเคthank you very much
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ
5: ้โห
4: นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพบกับ Teacher Greg และรายการ Vocab Journey สัปดาห์นี้ Teacher Greg ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอยู่ข้างนอกเพราะตอนนี้นะครับกำลังหาสัตว์ป่าอยู่ในนั้นแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับได้ยินอะไรไหมเสียงอะไรเนี่ยตกใจโอ้น้องโฟกัสเดี๋ยวจะให้น้องโฟกัสแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hello my name is Focus สรัญพัฒน์อุ่ยละพันธ์ I'm 10 and I studied at Heathfield International School Thank you
0: โอ้โหเก่งมากสำเนียงดีมากรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่สยาม Serpentarium นะคะ
0: โอ้โห Serpentarium Serpent คิดถึงอะไรครับ
1: serpent ผมคิดถึงงูครับ
0: ถูกต้องครับเป็นคำเฉพาะเป็นคำวิทยาศาสตร์ serpent ก็คือ snake นั่นเองกลัวหรือเปล่ากลัวไหมไม่กลัวแต่ทีเจอร์ก็กลัวมากเดี๋ยวจะให้โฟกัสนำทางเลยไปหา serpent กันเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไป
2: พูดถึงงูหลายคนอาจจะกลัวนะครับแต่จริงๆแล้วงูหลายชนิดก็ไม่ได้ดุเสมอไปและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้เจอแล้วนะครับวิทยากรของเรานะครับ
3: ครับผมชื่อบีมนะครับก็เป็นวิทยากรของที่นี่นะครับ
1: ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์งูก็ต้องมีงูเยอะเลยนะ
3: ใช่ครับเรามีงูประมาณ50สายพันธุ์ครับที่จัดแสดงหมุนเวียนอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าชนิดรวมๆทั้งหมดเรามีเกือบ100สายพันธุ์เลย
1: โอ้
0: โหเยอะมากแล้วจะเจองูตัวจริงกล้าไหม
1: กล้าครับ
0: โอ้แต่ผมไม่กล้าเลยเดี๋ยวขอเวลานิดนึงจะทำใจ น้องโฟกัสนะครับมีพิษถ้าเป็นภาษาอังกฤษพิษจะเรียกว่ายังไง
1: Venom
0: โอ้คำที่ดีนะ Venom หรือ Poison ก็ได้ครับเช่น This snake has venom หรือ This snake has poison
3: พร้อมหรือยังครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ไปก่อนครับ เดินตามผู้ใหญ่เดี๋ยวงูไม่กัด
1: โดนงูกัด
3: ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่จำลองการลอกคราบของงูคราบของงูเนี่ยก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างอย่างเช่นเกล็ดของงูที่เป็นสันนะครับมีการเก็บสะสมน้ำได้ในทะเลทรายหรือว่าเกล็ดที่เป็นลักษณะเกล็ดตุ่มนะครับ
0: เกล็ดถ้าเป็นภาษาอังกฤษคิดว่าเราจะใช้คำอะไรบ้างครับ
1: scale
0: ถูกต้องครับ scale เช่น snake scale หรือ fish scale ก็ได้ปลาก็มีด้วยแล้วด้านหลังนะครับอันนี้ก็คืออ
3: ันนี้คือหางของงูหางกระดิ่งครับ rattlesnake
0: อันตราย dangerous because it has poison มีพิษด้วยนะครับมันอันตรายต่อชีวิต
1: โอ้ตอนนี้ตัวใหญ่มากเลยเหรอฮะ
3: ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
3: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปากงูแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโดนงูกินเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่างูเนี่ยใช้ลิ้นหรือว่าใช้ดมกลิ่นด้วยวิธีไหน
0: มีจมูกหรือเปล่าหรือไม่มี
3: มีจมูกครับแต่ว่าหลักๆเขาจะใช้ลิ้นในการดมกลิ่นโดยการแลบลิ้นออกมา
0: ลิ้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: ท้อง
0: ถูกต้องนี่แหละช่างขอดูหน่อยนะครับนี่ชัดเจนนะช่างลิ้นมันจะดมกลิ่นได้ยังไงครับ
3: เป็นเรื่องของเคมีครับเวลาเขาแลบลิ้นออกมาเนี่ยกลิ่นที่ลอยอยู่ตามอากาศก็จะมาแตะที่ลิ้นของเขาที่มีความชื้นนะครับแล้วเขาก็จะหดกลับเข้าไปแตะที่อวัยวะรับกลิ่นของเขาที่เพดานปาก
0: แล้วสายตาเป็นยังไงบ้าง
3: สายตาของงูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาจะมองเห็นแค่การเคลื่อนไหวลางๆถ้าเราอยู่เฉยๆโดยทั่วไปแล้วงูก็จะมองไม่เห็นเราเวลาเจองูเขาถึงบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ดูว่างูเขาจะเลื้อยไปทางไหนหรือเปล่าถ้างูเขาอยู่นิ่งๆเหมือนกันเราก็ค่อยๆถอยแล้วก็เข้าปาก
0: ถอยแล้วเข้าปากโอ้โหฟันใหญ่มากนะพี่บีม
3: ใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับขนาดของงูตัวนี้นะครับฟันของงูก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งฟันนะครับแล้วก็มีเขี้ยวมีทีธกับมีแฟง
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ยาวๆใหญ่มีพิษด้วยจะเรียกว่าแฟงอ่าฮะเป็นคำเฉพาะแฟงแต่ถ้าเจอแบบนี้เล็กๆน่ารักก็ teeth หรือ tooth ก็ได้อ่ะ
3: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าอวัยวะภายในของงูเนี่ยเป็นยังไงนะครับพร้อมนะครับ
1: พร้อมแล้วครับกินแล้ว
0: มันอ้าปาก
1: เราโดนกิน
0: เข้ามาเลย
1: แล้วงูนี้ทานอะไรบ้างครับ
3: งูก็กินหลายอย่างเลยครับมีทั้งกินปูก็มีกินหอยทากก็มีรวมถึงจระเข้ก็มี
2: เห็นอยู่ในป้ายมีมนุษย์ด้วยจะกินน้องโปกัสหรือเปล่า
3: ตัวใหญ่เกินไปครับ
2: กินไม่ได้กินไม่ลง
3: ลองทายสิครับว่ามันคืออะไร
1: ไส้มันเหรอคร
3: ับไส้มันหรือเปล่าบีบจนไส
2: ้ไส้หรือเปล่าที่เราจับเยอะๆ
3: จริงๆแล้วคืออวัยวะสืบพันธุ์ของงูนะครับเ
2: อ้
3: าเราเรียกว่าเฮมิพีนิส
2: จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงว่าพีนิสครับพีนิสก็คืออวัยวะเป็นผู้ชายนะโอเคเข้าใจเนาะ
1: โอเคโอเค
2: แต่เฮมิคำนี้เฮมิก็คือแยกเป็นสองช่องเช่นอย่างนี้เอ๊มันจะเป็นยังไงบ้างครับเพศเมีย
3: ของเพศเมียก็จะเป็นช่องเข้าไปเหมือนกันครับก็เป็น2ช่องแล้วแต่ว่างูเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาจะพันไปพันมาแล้วเขาจะเลือกใช้ข้างใดข้างหนึ่ง
1: แล้วเวลามันอึมันถักถ่ายแล้วมันเอามาจากรูไหนนะครับ
3: ของงูเนี่ยครับก็จะออกมาในช่องทางเดียวกันครับเราเรียกรวมๆว่าครอยก้าเป็นเรียกว่าทวารร่วมมีทั้งอึทั้งฉี่และทั้งผสมพันธุ์ออกมาในช่องเดียวกันเลยรวมกันหมดเห็นตรงนั้นไหมครับก้อนดำๆ
1: โอ้โห
2: ก้อนใหญ่ๆอยู่น
1: ู่นก้อนใหญ
3: ่ๆอันนั้นคืออึงูครับส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยเป็นอึงูคือเป็นกากอาหารที่เขาย่อยเสร็จแล้วออกมาเป็นอึงูส่วนที่เป็นสีขาวข้างด้านล่างเนี่ยเป็นฉี่ของงูงูเขาจะขับถ่ายฉี่ออกมาในรูปแบบของยูริกแอซิดออกมาตอนแรกๆเหมือนยาสีฟันมาแข็งด้านนอกเวลาแบบน้ำระเหยออก
2: ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับอึอุจจาระถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าfeces เป็นคำเฉพาะอย่านะคู่ครับ I have to go feces ขออนุญาตไปอุจจาระไม่ได้ก็ can I go to the bathroom ขออนุญาตเข้าห้องน้ำไม่ต้องอธิบายว่าเราไปทำอะไรบ้างครับ
4: เพิ่งรู้นะครับว่างูมันผสมพันธุ์กันแบบไหนทีนี้เราไปดูงูของจริงกันเลยดี

0: อนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่เราเรียกว่า Snake Planet นะครับเป็นการนำงูจากทั่วทุกมุมโลกที่เท่าที่เราจะหาได้ครับมาจัดแสดงในตู้จัดแสดงที่จำลองการใช้ชีวิตของเขาในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่างูเขียวหางไหม้นะครับที่เราเจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยลองดูที่ว่ามันแอบอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ตัวเล็กเขียวเขียวแต่ในป้ายเห็นว่ามีแต่สีแดงหมายถึงว่าอะไรครับ
0: สีแดงเราหมายถึงว่าเป็นงูพิษนะครับหรือว่า venomous snake
1: ถูกต้องครับใช้คำนี้ได้นะ venomous เก่งมากแล้วถ้าเจอแบบป้ายเขียว
0: ป้ายสีเขียวคือ non venomous
1: ซึ่ง
0: ไม่มีพิษ
1: ไม่มีพิษ venomous มีพิษ non venomous ไม่มีพิษ
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยพี่บีมครับ
2: เชิญก่อนเลยครับ
0: ตัวนี้คือ hawk nose ครับเป็น western hawk nose
1: hawk คืออะไรเคยได้ยินไหม hawk
2: ไม่เคยครับ
1: เดี๋ยวจะทำเสียงให้ฟังครับอ้อยอ้อยอุดอุดคืออะไร
2: แต
1: ่หมู
2: อ๋อหมู
1: ใช่ hawk เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าหมู
0: แล้ว hawk กับ pig ต่างกันยังไงครับ
1: hawk ก็คือหมูป่า pig ก็เป็นหมูที่เรากินได้อร่อยด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้มีจมูกหรือมีหน้าเหมือนหมู
0: ใช่ครับให้เราดูใกล้ๆว่าเขามีหน้าเหมือนหมูยังไง
2: จริงด้วย
0: งูเห่าในไทยก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นงูเห่าธรรมดางูเห่าพ่นพิษอยู่ด้านหลังหูแล้วก็งูเห่าด่างพ่นพิษ
2: โอ
1: ้ยมันชอบกินอะไรบ้างครับพี่บี
0: มันชอบกินหนูเราจะให้กินหนูที่ตายแล้วแต่โดยธรรมชาติแล้วงูเนี่ยเขาก็จะกินสัตว์ที่เป็นๆอยู่เขาจะล่าของเขาเอง
1: นักล่าภาษาอังกฤษมี hunter ก็ได้ predator ก็ได้ครับมีหลายทับ
0: ตัวนี้เป็นงูเห่าพ่นพิษ
1: ดูดีนะครับ spitting cobra แสดงว่าอยู่ใกล้ก็อันตรายแต่อยู่ไกลก็ยังอันตรายอยู่
0: ตัวนี้พ่นพิษได้ไกลประมาณเกือบ2เมตรเลยถ้าเราอยู่ห่างจากเนี้ย2เมตรก็โอกาสที่พิษจะพ่นมาถึงเราก็ได
2: ้แล้วถ้าพิษโดนผิวหนังเราเป็นไรมั้ยครับ
0: พิษโดนผิวหนังเราถ้าผิวหนังเราไม่มีแผลไม่อันตรายนะครับแต่ถ้ามีแผลพิษอาจจะซึมเข้าสู่บาดแผลแล้วเกิดอาการของพิษชนิดนั้นๆได้ครับ
1: โอ้โหตัวนี้
2: ใหญ่มาก
1: เดี๋ยวน้องโฟกัสห้ามจูป้ายนะเดี๋ยวเป็นตางูจงอางภาษาอังกฤษว่า
2: King Cobra
1: ถูกต้องครับ King Cobra แล้วถ้าเป็นงูเห่าเฉยๆจะเรียกว่ายังไง
2: Cobra
1: ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วมันต่างกันยังไง
0: ธรรมชาติเนี่ยเขาตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นงูที่มีสถิติว่าเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกด้วยแล้วก็กินชนิดอื่นเป็นอาหารด้วย
1: กินได้ยังไงครับกินเพื่อนได้ยังไงอย่างนี้แบบ
0: เหมือนกับอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในกลุ่มของงูด้วยกันเอง
1: แล้วจะใช้คำว่า cannibalism ก็คือกินเพื่อนนั่นเองนะครับหรือกินตัวเองเพื่อรอดชีวิต
0: นี่มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว
1: ว้ายตัวใหญ่จัง
2: อนาคอนด้าไหมครับมันใหญ่มาก
1: ไทตันอนาคอนด้า
0: ตัวนี้เป็นอนาคอนด้าเราเห็นในหนังบ่อย
1: ๆครับ
0: เขาจะเป็นงูญาติกับไพทอนเราเรียกว่าโบอาจะออกลูกเป็นตัวไพทอนออกลูกเป็นไข่อนาคอนด้าจะเป็นงูที่มีสถิติว่ามีน้ำหนักมากที่สุดในโลกส่วนงูเหลือมบ้านเราเป็นไลเตกูเลเต็ดไพทอนเป็นงูที่มีสถิติว่ายาวที่สุดในโลกเขาแข่งกันอยู่2อย่างหนักที่สุดในโลกกับยาวที่สุดในโลก
1: จากใต้นะฮะมันบอกว่า non venomous
2: ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีพิษอีกเหรอ
0: ใช่ด้วยความที่เขาใหญ่มากขนาดนี้นะครับเขาเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีพิษในการล่าเหยื่อแล้วก็ใช้วิธีกัดและรัดเหยื่อครับงับปึ๊บแล้วก็รัดให้หายใจไม่ได้จนตายแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไป
1: วิธีแบบนี้นะครับจะเรียกว่า strangulationเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นยังไงอย่างนี้ strangulation ก็คือบีบคอให้มันหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกก็เลยมันจะเสียชีวิตกินได้เลย
3: เห็นงูแบบนี้แล้วขนลุกไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวครับแต่ที่นี่มีพี่ๆกลุ่มนึงที่ไม่กลัวงูเลยและจะทำการแสดงจับงูด้วยมือเปล่าด้วยแม่อยากจะชมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไปชมโชว์จับงูกันเลยการแสดงต่อไปนี้ห้ามไปทำตามโดยเด็ดขาดนะครับงูที่เห็นอยู่นี้ก็คืองูเห่าครับซึ่งมีพิษอันตรายถึงชีวิต งูเห่าจะข่มขวัญศัตรูและป้องกันตัวด้วยการแผ่แม่เบี้ยครับซึ่งถ้ามีอะไรไปล่อมันมันก็จะชกแบบนี้ล่ะครับ
4: โดยพิษของงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวังแล้วเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อเรารู้หมองูจักในวันนี้ครับลูกงูเห่ามีพิษตั้งแต่ฟักออกจากไข่โดยพิษของลูกงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวัง
3: เอาละครับหมองูจะจับงูแล้ว
4: การจับงูเห่าที่มีข่าวนี้มันสำคัญมากเลยนะคะรูปร่างเลยค่ะ

0: ายมากครับและแค่จับยังไม่ตื่นเต้นพอเพราะเขากำลังจะจูบงูด้วยล่ะครับนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลต้องผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีแค่ดูเฉยๆก็หวาดเสียวแล้วล่ะครับและอย่างที่เราทราบว่างูเห่ามีพิษต่อไปหมองูจะโชว์รีดพิษให้ดูครับพิษของงูเห่าจะออกมาทางเขี้ยวด้านบนปล่อยพิษได้ตลอดเวลาเลยล่ะครับสังเกตดูเขี้ยวด้านบนของมันสิครับต่อไปจะเป็นงูปล้องทองครับเป็นงูที่อันตรายไม่แพ้กันสังเกตว่ามันจะงอตัวขึ้นเพื่อป้องกันตัวครับ
1: เป็นงูที่อยู่นะคะฟังแล้วชมเข้าหาหมองูอย่างรวดเร็วนะ
0: อะไรนั่นหมองูจะเอาลูกโป่งไปล่อดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแตกสิครับแม่มันฉกไวมากและเขี้ยวของมันก็ทำให้ลูกโป่งแตกในพริบตาและช่วงสุดท้ายคือไฮไลท์เด็ดครับเขาจะไม่ใช้มือจับแต่จะใช้ปากคาบมันขึ้นมาเลยครับแม่จับตาดูให้ดีนะครับสุดยอดครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดน้องโฟกัสไปเห็นเจ้างูหลามตัวนี้เข้าเลยไปทักทายน้องซะหน่อยครับกล้าจับแบบไม่กลัวเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีพิษและเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าแต่ถ้าเราเกิดโดนงูกัดขึ้นมาจริงๆเราจะดูดพิษออกมาเหมือนในหนังได้ไหมล่ะครับนี้เนี่ย
2: โอ้ดูแล้วนะครับหลายๆตัวหลายๆสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วสมมุติว่าโดนกัดพิษเข้าไปแล้วดูดออกได้ไหมครับ
3: ไม่ควรเลยครับเพราะว่าพิษที่เข้าไปแล้วเนี่ยครับเขาก็จะซึมผ่านเนื้อเยื่อผ่านเส้นเลือดผ่านอะไรไปแล้วเนี่ยการที่ไปดูดออกเนี่ยแรงดูดของเราก็มีไม่มากพอที่จะดึงพิษออกมาได้กับ2ที่สำคัญกว่าคือ

0: ือในปากของเรามีแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียเนี่ยเข้าไปติดเชื้อในแผลของเราซ้ำอีกกับอีกอย่างนึงอย่างที่3คือในปากของเราอาจจะมีบาดแผลที่พิษที่แบบติดรอบๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากเรา
1: เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
2: ส่งโรงพยาบาล2คน
0: ส่งโรงพยาบาล2คนเลยนะครับ
1: โดนแล้วควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรบ้าง
0: ก็จะมีทั้งห้ามขันทะเนาะห้ามเอาไฟลนนะครับทําให้เกิดบาดแผลมากขึ้นห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งกระตุ้นที่ทําให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นห้ามกรีดแผลด้วยเพราะทําให้แผลเราเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่จําเป็นต้องหางูตัวที่กัดไปให้หมอคุณหมอเขาจะมีวิธีวินิจฉัยว่างูชนิดที่กัดเราเนี่ยเป็นงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดหรือว่างูไม่มีพิษเขามีวิธีการวิธีที่ควรทำที่หลังจากถูกงูกัดครับจริงๆเราง่ายมากมีแค่ 2-3 อย่างเองล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าถ้ามีน้ำเกลือล้างแผลใช้น้ำเกลือล้างแผลก็ได้ใช้ผ้ายืดพันแผลสมมติโดนกัดที่มือก็พันทั้งมือพันที่ข้อมือพันขึ้นมาถึงข้อศอกใส่เฝือกเหมือนใส่เฝือกอ่อนไว้เฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นไปโรงพยาบาล
1: การแสดงเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็สนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ
1: ตื่นเต้นเป็นคำที่ดีนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตื่นเต้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: thrilling
1: thrilling เช่น the performance the show was thrilling โอ้โห thrilling มากมากเลยนะครับเห็นไหมคุณพี่จับด้วยชายปากโอ้โหกล้ามากนะครับอีกคำหนึ่งนะครับกล้ากล้าหาญภาษาอังกฤษว่า
2: brave
1: Brave. จริงครับ brave are you brave
2: with snake
1: yes
2: no
1: okay จะให้กล้านะครับก็คือ brave August is very brave but not with snakes เรื่องงูก็ไม่กล้าเลยเหมือน teacher Greg ด้วยโอ้วันนี้สนุกมากได้ความรู้ได้ประสบกันใหม่ได้คำอะไรบ้างวันนี้ขอเป็น3คำละกัน
2: feces
1: แปลว่าอุจจาระนั่นเอง feces คำที่2
2: venomous
1: แปลว่าม
2: ีพิษครับ
1: แล้วถ้าไม่มีพิษพูดว่ายังไงครับ
2: non venomous
1: ถูกต้องนะครับ venomous กับ non venomous และคุณผู้ชมเองจะมีโอกาสนะครับเข้าไปดูเล่นเกมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับทาง Facebook Thai PBS Kids
2: แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ
1: ติดตามเราได้นะครับเพราะจะได้ความรู้จะได้ภาษาด้วยครับ All right well time's up หมดเวลาพอดีไปเล่นดีกว่า Let's go we're gonna play with the snakes so long see you again guys
2: bye bye
1: ตัวนี้พันอะไร
3: นี่คอนสเนกค่ะให้เขาอยู่บนมืออย่างนี้แล้วก็ห้ามจับหัวค่ะพยายามอยู่นิ่งๆแค่นี้เลย
1: เขาจับด้วยเดี๋ยววางก่อนวะ
3: นี่ไม่ใช่งูปลอมนะคะ

กเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำเนี้ยฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อเราอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

วสวัสดีครับพบกับ Teacher Greg และรายการ Vocab Journey สัปดาห์นี้ Teacher Greg ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอยู่ข้างนอกเพราะตอนนี้นะครับกำลังหาสัตว์ป่าอยู่ในนั้นแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับได้ยินอะไรไหมเสียงอะไรเนี่ยตกใจโอ๊ย

0: ครับ
1: ถูกต้องครับเป็นคำเฉพาะเป็นคำวิทยาศาสตร์ serpent ก็คือ snake นั่นเองกลัวหรือเปล่ากลัวไหมไม่กลัวแต่ที่จริงก็กลัวมากเดี๋ยวจะให้โฟกัสนำทางเลยไปหา serpent กันเลยพร้อมยัง
0: พร้อมแล้วครับ
1: ไป
2: พูดถึงงูหลายคนอาจจะกลัวนะครับแต่จริงๆแล้วงูหลายชนิดก็ไม่ได้ดุเสมอไปและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้เจอแล้วนะครับวิทยากรของเรานะครับ
3: ครับผมชื่อบีมนะครับก็เป็นวิทยากรของที่นี่นะครับ
0: ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์งูก็ต้องมีงูเยอะเลยนะ
3: ใช่ครับเรามีงูประมาณ50สายพันธุ์ครับที่จัดแสดงหมุนเวียนอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าชนิดรวมๆทั้งหมดเรามีเกือบ100สายพันธุ์เลย
0: โอ
1: ้เยอะมากแล้วจะเจองูตัวจริงกล้าไหม
0: กล้าครับ
1: โอ้แต่ผมไม่กล้าเลยเดี๋ยวขอเวลานิดนึงจะทำใจ น้องโฟกัสนะครับมีพิษถ้าเป็นภาษาอังกฤษพิษจะเรียกว่ายังไง
0: Venom
1: โอ้คำที่ดีนะ Venom หรือ Poison ก็ได้ครับเช่น This snake has venom หรือ This snake has poison
3: พร้อมหรือยังครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ไปก่อนครับ เดินตามผู้ใหญ่เดี๋ยวงูไม่กัด
0: โดนงูกัด
3: ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ของการลอกคราบของงูคราบของงูเนี่ยก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างอย่างเช่นเกล็ดของงูที่เป็นสันนะครับมีการเก็บสะสมน้ำได้ในทะเลทรายหรือว่าเกล็ดที่เป็นลักษณะเกล็ดตุ่มนะครับ
1: เกล็ดถ้าเป็นภาษาอังกฤษคิดว่าเราจะใช้คำอะไรบ้างครับ
0: scale
1: ถูกต้องครับ scale เช่น snake scale หรือ fish scale ก็ได้ปลาก็มีสวยแล้วด้านหลังนะครับอันนี้ก็คืออ
3: ันนี้คือหางของงูหางกระดิ่งครับ rattlesnake
1: อันตราย dangerous because it has poison มีพิษด้วยนะครับมันอันตรายต่อชีวิต
0: โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเหรอฮะ
3: ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ
0: ไม่รู้ครับ
3: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปากงูแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโดนงูกินเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่างูเนี่ยใช้ลิ้นหรือว่าใช้ดมกลิ่นด้วยวิธีไหน
1: มีจมูกหรือเปล่าหรือไม่มี
3: มีจมูกครับแต่ว่าหลักๆเขาจะใช้ลิ้นในการดมกลิ่นโดยการแลบลิ้นออกมา
1: ลิ้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
0: ท้อง
1: ถูกต้องนี่แหละช่าง
0: ท้อง
1: ขอดูหน่อยนะครับนี่ชัดเจนนะช่างลิ้นมันจะดมกลิ่นได้ยังไงครับ
3: เป็นเรื่องของเคมีครับเวลาเขาแลบลิ้นออกมาเนี่ยกลิ่นที่ลอยอยู่ตามอากาศก็จะมาแตะที่ลิ้นของเขาที่มีความชื้นนะครับแล้วเขาก็จะขดกลับเข้าไปแตะที่อวัยวะรับกลิ่นของเขาที่เพดานปาก
1: แล้วสายตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: สายตาของงูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาจะมองเห็นแค่การเคลื่อนไหวลางๆถ้าเราอยู่เฉยๆโดยทั่วไปแล้วงูก็จะมองไม่เห็นเราเวลาเจองูเขาถึงบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ดูว่างูเขาจะเลื้อยไปทางไหนหรือเปล่าถ้างูเขาอยู่นิ่งๆเหมือนกันเราก็ค่อยๆถอยแล้วก็เข้า
1: ถอยแล้วเข้าฝันโอ้ฝันใหญ่มากนะพี่บีม
3: ใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับขนาดของงูตัวนี้นะครับฟันของงูก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งฟันนะครับแล้วก็มีเขี้ยวมีทีธกับมีแฟง
1: ถ้าเป็นอย่างนี้ยาวๆใหญ่มีพิษด้วยจะเรียกว่าแฟงนะฮะเป็นคำเฉพาะแฟงแต่ถ้าเจอแบบนี้เล็กๆน่ารักก็ teeth หรือ tooth ก็ได้
3: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าอวัยวะภายในของงูเนี่ยเป็นยังไงนะครับพร้อมนะครับ
0: พร้อมแล้วครับกินแล้ว
1: เบื่อมันอ้าปาก
0: เราโดนกิน
1: เข้ามาเลย
0: แล้วงูนี่ทานอะไรบ้างอะครับ
3: งูก็กินหลายอย่างเลยครับมีทั้งกินปูก็มีกินหอยทากก็มีนะคร
0: ับ
3: รวมถึงจระเข้ก็มี
1: เห็นอยู่ในป้ายมีมนุษย์ด้วยจะกินน้องโปกัดหรือเปล่าตัวใหญ่เกินไปครับกินไม่ได้กินไม่ลง
0: อันนี้เขาบีบอะไรเนี่ย
3: ลองทายสิครับว่ามันคืออะไร
0: ไส้มันเหรอคร
3: ับ ไส้มันหรือเปล่าบีบจนไส้แตก
1: หรือเปล่าที่เราจับเยอะๆ
3: จริงๆแล้วคืออวัยวะสืบพันธุ์ของงูนะคร
1: ับ
3: เราเรียกว่าเฮมิพีนิส
1: จริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงว่าพีนิสครับพีนิสก็คืออวัยวะเป็นผู้ชายนะโอเคเข้าใจเนาะ
0: โอเค
1: แต่เฮมิคำนี้เฮมิก็คือแยกเป็น2ช่องเช่นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงบ้างครับ เพศเมีย
3: ของเพศเมียก็จะเป็นช่องเข้าไปเหมือนกันครับก็เป็น2ช่องแล้วแต่ว่างูเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาจะพันไปพันมาแล้วเขาจะเลือกใช้ข้างใดข้างหนึ่ง
0: แล้วเวลามัน

0: ันขับถ่ายแล้วมันเอามาจากรูไหนนะครับ
1: ของงูเนี่ยครับก็จะออกมาในช่องทางเดียวกันครับเราเรียกรวมๆ ว่าครอยก้าเป็นเรียกว่าทวารร่วมมีทั้งอึทั้งฉี่และทั้งผสมพันธุ์ออกมาในช่องเดียวกันเลยรวมกันหมดเห็นตรงนั้นไหมครับก้อนดำๆ
0: โอ้โห
2: ก้อนใหญ่ๆอยู่น
0: ู่นก้อนใหญ่
1: ๆอันนั้นคืออึงูครับส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยเป็นอึงูคือเป็นกากอาหารที่เขาย่อยเสร็จแล้วมาเป็นอึงูส่วนที่เป็นสีขาวข้างด้านล่างเนี่ยเป็นฉี่ของงูงูเขาจะขับถ่ายฉี่ออกมาในรูปแบบของยูริกแอซิดออกมาตอนแรกๆเหมือนยาสีฟันมาแข็งด้านนอกเวลาแบบน้ำระเหยออก
2: ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับอึอุจจาระถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าfeces เป็นคำเฉพาะอย่านะครูครับ I have to go feces ขออนุญาตไปอุจจาระไม่ได้ก็ can I go to the bathroom ขออนุญาตเข้าห้องน้ำไม่ต้องอธิบายว่าเราไปทำอะไรบ้างครับ
3: เพิ่งรู้นะครับว่างูมันผสมพันธุ์กันแบบไหนทีนี้เราไปดูงูของจริงกันเลยดี

0: อนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่เราเรียกว่า Snake Planet นะครับเป็นการนำงูจากทั่วทุกมุมโลกที่เท่าที่เราจะหาได้ครับมาจัดแสดงในตู้จัดแสดงที่จำลองการใช้ชีวิตของเขาในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่างูเขียวหางไหม้นะครับที่เราเจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยลองดูที่ว่ามันแอบอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ตัวเล็กเขียวเขียวแต่ในป้ายเห็นว่ามีแต่สีแดงหมายถึงว่าอะไรครับ
0: สีแดงเราหมายถึงว่าเป็นงูพิษนะครับหรือว่า venomous snake
1: ถูกต้องครับใช้คำนี้ได้นะ venomous เก่งมากแล้วถ้าเจอแบบป้ายเขียว
0: ป้ายสีเขียวคือ non venomous
1: ซึ่ง
0: ไม่มีพิษ
1: ไม่มีพิษ venomous มีพิษ non venomous ไม่มีพิษ
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยพี่บีมครับ
2: เชิญก่อนเลยครับ
0: ตัวนี้คือ hawk nose ครับเป็น western hawk nose
1: hawk คืออะไรเคยได้ยินไหม hawk
2: ไม่เคยครับ
1: เดี๋ยวจะทำเสียงให้ฟังครับอ้อยอ้อยอุดอุดคืออะไร
2: แต
1: ่หมู
2: เอาหมู
1: ใช่ hawk เป็นคำเฉพาะที่แปลว่าหมู
0: แล้ว hawk กับ pig ต่างกันยังไงครับ
1: hawk ก็คือหมูป่า pig ก็เป็นหมูที่เรากินได้อร่อยด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้มีจมูกหรือมีหน้าเหมือนหมู
0: ใช่ครับต้องลองดูใกล้ๆว่าเขามีหน้าเหมือนหมูยังไง
2: จริงด้วย
0: งูเห่าในไทยก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นงูเห่าธรรมดางูเห่าพ่นพิษอยู่ด้านหลังนู่นแล้วก็งูเห่าด่างพ่นพิษ
2: โอ้
1: นี่มันชอบกินอะไรบ้างครับพี่บีม
0: มันชอบกินหนูเราจะให้กินหนูที่ตายแล้วแต่โดยธรรมชาติแล้วงูเนี่ยเขาก็จะกินสัตว์ที่เป็นๆอยู่เขาจะล่าของเขาเอง
1: นักล่าภาษาอังกฤษมี hunter ก็ได้ predator ก็ได้ครับมีหลายครับ
0: ตัวนี้เป็นงูเห่าพ่นพิษ
1: ดูดีนะครับ spitting cobra แสดงว่าอยู่ใกล้ก็อันตรายแต่อยู่ไกลก็ยังอันตรายอยู่
0: ตัวนี้พ่นพิษได้ไกลประมาณเกือบ2เมตรเลยถ้าเราอยู่ห่างจากเนี้ย2เมตรก็โอกาสที่พิษจะพ่นมาถึงเราก็ได
2: ้แล้วถ้าพิษโดนผิวหนังเราเป็นไรมั้ยครับ
0: พิษโดนผิวหนังเราถ้าผิวหนังเราไม่มีแผลไม่อันตรายนะครับแต่ถ้ามีแผลพิษอาจจะซึมเข้าสู่บาดแผลแล้วเกิดอาการของพิษชนิดนั้นๆได้ครับ
1: โอ้โหตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวน้องโฟกัสห้ามดูป้ายนะเดี๋ยวเป็นตางูจงอางภาษาอังกฤษว่า
2: King Cobra
1: ถูกต้องครับ King Cobra แล้วถ้าเป็นงูเห่าเฉยๆจะเรียกว่าอย่างไร
2: Cobra
1: ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วมันต่างกันยังไง
0: ธรรมชาติเนี่ยเขาตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นงูที่มีสถิติว่าเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกด้วยแล้วก็กินชนิดอื่นเป็นอาหารด้วย
1: กินได้ยังไงครับกินเพื่อนได้ยังไงอย่างนี้แบบ
0: เหมือนกับอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในกลุ่มของงูด้วยกันเอง
1: แล้วจะใช้คำว่า cannibalism ก็คือกินเพื่อนนั่นเองนะครับหรือกินตัวเองเพื่อรอดชีวิต
0: นี่มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว
1: ว้ายตัวใหญ่จัง
2: อนาคอนด้าไหมครับมันใหญ่มาก
1: ไทตันอนาคอนด้า
0: ตัวนี้เป็นอนาคอนด้าเราเห็นในหนังบ่อยๆ
1: ครับ
0: เขาจะเป็นงูญาติกับไพทอนเราเรียกว่าโบอาจะออกลูกเป็นตัวไพทอนออกลูกเป็นไข่อนาคอนด้าจะเป็นงูที่มีสถิติว่ามีน้ำหนักมากที่สุดในโลกส่วนงูเหลือมบ้านเราเป็นเลเต็กกูเลเต็ดไพทอนเป็นงูที่มีสถิติว่ายาวที่สุดในโลกเขาแข่งกัน

0: อยู่2อย่างหนักที่สุดในโลกกับยาวที่สุดในโลก
1: จากใต้นะฮะมันบอกว่า non venomous
2: ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีพิษอีกเหรอ
0: ใช่ด้วยความที่เขาใหญ่มากขนาดนี้นะครับเขาเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีพิษในการล่าเหยื่อแล้วก็ใช้วิธีกัดและรัดเหยื่อครับงับปึ๊บแล้วก็รัดให้หายใจไม่ได้จนตายแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไป
1: วิธีแบบนี้นะครับจะเรียกว่า strangulation เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นยังไงอย่างนี้ strangulation ก็คือบีบคอให้มันหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกก็เลยมันจะเสียชีวิตกินได้เลย
3: เห็นงูแบบนี้แล้วขนลุกไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวครับแต่ที่นี่มีพี่ๆกลุ่มนึงที่ไม่กลัวงูเลยและจะทำการแสดงจับงูด้วยมือเปล่าด้วยแม่อยากจะชมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไปชมโชว์จับงูกันเลยการแสดงต่อไปนี้ห้ามไปทำตามโดยเด็ดขาดนะครับ
4: เพียงดีละครับในช่วงปลายฤดู
3: งูที่เห็นอยู่นี้ก็คืองูเห่าครับซึ่งมีพิษอันตรายถึงชีวิตงูเห่าจะข่มขวัญศัตรูและป้องกันตัวด้วยการแผ่แม่เบี้ยครับซึ่งถ้ามีอะไรไปล่อมันมันก็จะชกแบบนี้ล่ะครับ
4: โดยพิษของลูกงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวังแล้วเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อลองรู้ของงูจับในวันนี้ครับลูกงูเห่ามีพิษตั้งแต่ฟักออกจากไข่โดยพิษของลูกงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวัง
3: เอาล่ะครับหมองูจะจับงูแล้ว
4: การจับงูของพี่ลูกสาวนี่น่าสนใจมากเลยนะคะรูปร่างเลยค่ะ

0: ตรายมากครับและแค่จับยังไม่ตื่นเต้นพอเพราะเขากำลังจะจูบงูด้วยล่ะครับนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลต้องผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีแค่ดูเฉยๆก็หวาดเสียวแล้วล่ะครับและอย่างที่เราทราบว่างูเห่ามีพิษต่อไปหมองูจะโชว์รีดพิษให้ดูครับพิษของงูเห่าจะออกมาทางเขี้ยวด้านบนปล่อยพิษได้ตลอดเวลาเลยล่ะครับสังเกตดูเขี้ยวด้านบนของมันสิครับต่อไปจะเป็นงูปล้องทองครับเป็นงูที่อันตรายไม่แพ้กันสังเกตว่ามันจะงอตัวขึ้นเพื่อป้องกันตัวครับ
1: ไอ้งูที่อยู่นะคะมาแล้วชมเข้ามาหางูอย่างรวดเร็วนะ
0: อะไรนั่นหมองูจะเอาลูกโป่งไปล่อดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแตกสิครับแม่มันฉกไวมากและเขี้ยวของมันก็ทำให้ลูกโป่งแตกในพริบตาและช่วงสุดท้ายคือไฮไลท์เด็ดครับเขาจะไม่ใช้มือจับแต่จะใช้ปากคาบมันขึ้นมาเลยครับจับตาดูให้ดีนะครับสุดยอดครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดน้องโฟกัสไปเห็นเจ้างูหลามตัวนี้เข้าเลยไปทักทายน้องซะหน่อยครับกล้าจับแบบไม่กลัวเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีพิษและเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าแต่ถ้าเราเกิดโดนงูกัดขึ้นมาจริงๆเราจะดูดพิษออกมาเหมือนในหนังได้ไหมล่ะครับนี้เนี่ย
2: โอ้ดูแล้วนะครับหลายๆตัวหลายๆสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วสมมุติว่าโดนกัดพิษเข้าไปแล้วดูดออกได้ไหมครับ
3: ไม่ควรเลยครับเพราะว่าพิษที่เข้าไปแล้วเนี่ยครับเขาก็จะซึมผ่านเนื้อเยื่อผ่านเส้นเลือดผ่านอะไรไปแล้วเนี่ยการที่ไปดูดออกเนี่ยแรงดูดของเราก็มีไม่มากพอที่จะดึงพิษออกมาได้กับ2ที่สำคัญกว่าคือในปากของเรามีแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียเนี่ยเข้าไปติดเชื้อในแผลของเราซ้ำอีกกับอีกอย่างนึงอย่างที่3คือในปากของเราอาจจะมีบาดแผลที่พิษที่แบบติดรอบๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากเรา
2: เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
3: ส่งโรงพยาบาล2คนเลยนะครับ
2: โดนแล้วควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรบ้าง
3: ก็จะมีทั้งห้ามขันชะเนาะห้ามเอาไฟลนนะครับทำให้เกิดบาดแผลมากขึ้นห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นห้ามกรีด

0: แผลด้วยเพราะทำให้แผลเราเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องหางูตัวที่กัดไปให้หมอเพราะว่าคุณหมอเขาจะมีวิธีวินิจฉัยว่างูชนิดที่กัดเราเนี่ยเป็นงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดหรือว่างูไม่มีพิษเขามีวิธีการวิธีที่ควรทำที่หลังจากถูกงูกัดครับจริงๆแล้วง่ายมากมีแค่ 2-3 อย่างเองล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าถ้ามีน้ำเกลือล้างแผลใช้น้ำเกลือล้างแผลก็ได้ใช้ผ้ายืดพันแผลสมมติโดนกัดที่มือก็พันทั้งมือพันที่ข้อมือพันขึ้นมาถึงข้อศอกใส่เฝือกเหมือนใส่เฝือกอ่อนไว้เฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นไปโรงพยาบาล
1: การแสดงเป็นยังไงบ้างครับ
2: สนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ
1: ตื่นเต้นเป็นคำที่ดีนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตื่นเต้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: Thrilling.
1: เช่น the performance, the show was thrilling. โอ้โห thrilling มากมากเลยนะเห็นไหมคุณพี่จับด้วยชายปากโอ้โหกล้ามากนะครับอีกคำหนึ่งนะครับกล้ากล้าหาญภาษาอังกฤษว่า
2: brave.
1: จริงครับ brave. Are you brave?
2: With snake?
1: Yes.
2: No.
1: โอเคใจกล้านะครับก็คือ brave. August is very brave, but not with snakes. เรื่องงูก็ไม่กล้าเลยเหมือน teacher Greg ด้วยโอ้วันนี้สนุกมากได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ได้คำอะไรบ้างวันนี้ขอเป็น3คำละกัน
2: feces
1: feces แปลว่า
2: อ
1: ุจจาระนั่นเอง feces คำที่สอง
2: venomous
1: venomous แปลว่าม
2: ีพิษคร
1: ับ แล้วถ้าไม่มีพิษพูดว่ายังไงครับ
2: non venomous
1: ถูกต้องนะครับ venomous กับ non venomous และคุณผู้ชมเองจะมีโอกาสนะครับเข้าไปดูเล่นเกมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับทาง Facebook Thai PBS Kids
2: แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ
1: ติดตามเราได้นะครับเพราะจะได้ความรู้จะได้ภาษาด้วยครับ all right well time's up หมดเวลาพอดีไปเล่นดีกว่า Let's go We're gonna play with the snakes So long See you again guys
2: Bye bye
1: ตัวนี้พันอะไรครับ
3: นี่คอนสเนกค่ะให้เขาอยู่บนมืออย่างนี้แล้วก็ห้ามจับหัวค่ะพยายามอยู่นิ่งๆแค่นี้เลย
1: ขอจับด้วยนี่เดี๋ยววางก่อนไว้
3: นี่ไม่ใช่งูค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guy ครับซีซั่นนี้ครับรายการของเราครับจะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสาขาอาชีพต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นมาบอกเล่าเรื่องราวให้น้องๆคุณผู้ชมนั้นได้รับรู้ว่าการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นจะทำให้เขาและเธอประสบความสำเร็จในแต่ละอาชีพอย่างไรสำหรับวันนี้ครับสาขาอาชีพที่เราจะมาพูดถึงนะครับเรียกว่าเป็นอาชีพในฝันของน้องๆหลายๆคนและหลายๆคนก็บอกว่าเป็นอาชีพที่ยังไงเสียชีวิตนี้ฉันไม่เข้าไปแตะเด็ดขาดผมกำลังพูดถึงนักการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือจะเป็นนักการเมืองระดับชาตินะครับเรื่องของผลประโยชน์นั่นคือโดยนิยามของการเล่นการเมืองอยู่แล้วเป็นสิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการการสื่อสารอย่างไรครับให้เราในฐานะที่เป็นนักการเมืองนั้นสามารถที่จะทำงานหรือภารกิจได้อย่างลุล่วงวันนี้ครับผมมาอยู่กับนายกเล็กนะครับก็คือเป็นนายกเทศมนตรีนะครับอยู่ที่แสนสุขจังหวัดชลบุรีนะครับคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มครับนายกตุ้ยครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมือง
1: มาจากความเข้าใจก็เราเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆบางสิ่งที่เราควรจะต้องโชว์ให้การรับรู้คุณต้องสื่อสารให้เป็นสื่อสารที่ดีเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์แล้วตรงนั้นเองเนี่ย

0: มันจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกไปสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารนี่สำคัญที่สุดเลยส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เป็นนักการเมือง
1: พี่ตุ้ยครับด้วยความที่ว่าพื้นฐานทางครอบครัวเนี่ยก็เรียกว่าเดินสายการเมืองมาอาชีพนี้คือสิ่งที่พี่ตุ้ยเห็นแต่แรกแล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาเป็นนักการเมืองแน่นอน
0: คือรู้ว่าที่บ้านทำการเมืองมาเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคุณพ่อเป็นกำนันแล้วนะครับแล้วก็แต่ถามว่าอนาคตตัวเองต้องมาเป็นนักการเมืองไหมตั้งแต่เด็กจนโตก็คือเป็นสิ่งแรกที่อยากจะทำท้ายที่สุดก็ไม่ได้คิดจะเรียนเกี่ยวกับการเมืองใดๆเพราะว่าเราก็มองว่าการเมืองมันทำให้ชีวิตครอบครัวมันดูวุ่นวายยุ่งยากเราไม่ค่อยมีโอกาสเหมือนครอบครัวอื่นความอบอุ่นใกล้ชิดมันจะน้อยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ใช่คนไทป์นั้นน่ะก็ปกติก็เรียนมัธยมสูงขึ้นหลายวิทยาลัยแล้วก็เรียนสายศิลป์คำนวณตอนแรกเรียนวิทย์แล้วก็รู้สึกไม่ถูกชะตาก็ย้ายศิลป์คำนวณแล้วก็ไปเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
1: ั
0: ยก็คือสายบิสซิเนสอ่ะพูดง่ายๆว่าเราชอบธุรกิจคือที่บ้านเราก็มีธุรกิจด้วยอย่างเช่นธุรกิจท้องถิ่นก็คือโรงแรมร้านอาหารแล้วก็หลักๆคือเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูตรงนั้นตอนนั้นก็เลยคิดว่าเรียนธุรกิจแล้วกัน
1: ครับและจากการบริหารโรงแรมมาสู่การบริหารท้องถิ่นเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงพี่
0: มันก็เหมือนมีความเหมือนและมีความต่างคือยังไงก็แล้วแต่การทำเป็นนายคนเนี่ยหลักการบริหารคนสำคัญที่สุดผมเองนี่สาขาย่อยเป็นบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย management อะไรเงี้ยฮะเพราะเรารู้สึกว่าการบริหารคนมันยากมันยากที่สุดไม่ว่าจะทำการเมืองหรือธุรกิจเนี่ยการบริหารคนผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นท้าทายแล้วก็ยากที่สุดนะฮะส่วนวิถีการดำเนินงานแน่นอนมันต่างกันอยู่แล้วมันคนละสายอันนี้คือเราทำธุรกิจก็คือก็มีผลกำไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีบวกลบคูณหารทำการเมืองก็เป็นสาธารณประโยชน์เป็นหลักแต่หลายๆคนก็ไม่ได้คิดแบบนี้บางคนก็ไปทำเขาเรียกธุรกิจการเมืองซึ่งก็คนละประเด็นแต่ถามว่าไปด้วยกันได้ไหมได้ถ้ามีคุณธรรม
1: มีคุณธรรมนั้นนำมาสู่คำถามที่ว่านักการเมืองที่ดีเป็นไงครับ
0: ผมว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยคำเป็นไม่ว่าต้องอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่จำเป็นต้องนักการเมืองเนี่ยคุณธรรมความซื่อสัตย์แล้วก็เขาเรียกอะไรความจริงใจเนี่ยต้องมาก่อนไม่ว่าจะทำธุรกิจหรืองานประเทศไหน
1: ผลงานชิ้นบัวแดงที่พี่ตุ้ยทำแล้วแบบได้แก้ปัญหาเนี่ยรู้สึกตัวเองภูมิใจที่สุดที่ได้เรียกว่ากลับมาช่วยบ้านเกิดหรือพัฒนาบ้านเกิดคืออะไรพี
0: ่เอาเริ่มต้นเลยนะฮะเอาที่ว่าทำแล้วว้าวแล้วก็เป็นที่รู้จักที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นนายกเทศมนตรีที่คนจับตามองก็คือการจัดระเบียบชายหาดปีตั้งแต่ปี58พูดง่ายๆว่าตอนนั้นยุคคสช.
1: ครับ
0: เพิ่งมานะครับปี57 58ประมาณนั้นก็คือว่าเราเนี่ยเราเป็นเรสซิเดนต์เราเป็นคนที่อยู่ที่นี่ถึงแม้เราจะเรียนอยู่กรุงเทพแต่ว่าเราก็เป็นคนที่เนี่ยเติบโตมากับที่นี่เราก็เห็นว่าเพนพอยต์มันเนี่ยตอนนั้นเด็กๆอาจจะไม่ได้คิดมากแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราโตขึ้นมาเราเริ่มเห็นโลกเรารู้สึกเฮ้ยบางแสนเนี่ยมันก็มีข้อดีแต่มันก็มีข้อเสียเยอะ
1: ครับ
0: เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วถึงเวลายุคนี้มันต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องความเท่าเทียมด้วยความบาลานซ์ความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมมันต้องมาแล้วคือเราเนี่ยโดนปลูกฝังมาตลอดว่าเราต้องบาลานซ์สามสิ่งเนี้ยเบื้องต้นเลยง่ายๆเราก็เลยจัดระเบียบไปปรึกษาตอนนั้นคุณพ่อก็ยังอยู่นะก็ถามพี่ๆเขาก็หลายๆท่านก็บอกเอาจริงหรอกล้าหรอเฮ้ยเขาอยู่กันมานะเราก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ากล้านะผมมองว่าเป็นเรื่องผิดถูกเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความถูกต้องเราก็คำนวณมาเลยว่าหาดเราพื้นที่ประมาณ 2.3 กิโลเมตรมีล็อกผ้าใบกี่ล็อกร้านอาหารกี่ร้านเรามีตัวข้อมูลหมดแล้วตัวเลขเรามีหมดเราจะเฉือนยังไงดีวะแรกๆเนี่ยผมแบบขอสัก500เมตรวะให้มันมีพื้นที่โล่งให้เห็นจาก 2.3 กิโลเนี่ย500เมตรผมก็คำนวณไปก็เลขบางล็อกนี่เขามี23เมตรล็อกนึงอ่ะล็อกผ้าใบเนี่ย
1: ครับ
0: บางที่23บางที่21ใหญ่สุดมีถึง25 26แล้วก็มองให้มันแบ่งกันยังไงวะก็คือสมัยก่อนมันก็
1: อิงตามต้นมะพร้าวบางที่
0: อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้แต่มันไม่เท่ากันนะมันก็ยากเราบอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเฉือนให้เท่ากันหมดเลย
1: โอเค
0: ก็ตอนนั้นยุคแรกที่ทำแล้วก็มีลื้อระเบียบสมัยก่อนมันจะมีเค้าเรียกว่าล็อกลูกท่านหลังเธอล็อกผ้าใบเนี่ยธรรมดาแต่ละปีเค้ามีจับฉลากนะ
1: ครับ
0: ว่าเฮ้ยปีนี้คุณจับฉลากล็อกคุณจะได้ล็อกเบอร์1หรือล็อกเบอร์80กว่า
1: อ๋อ
0: มันจะมีบางล็อกที่ฟิกเลยแล้วเราบอกอย่างนี้ไม่แฟร์เราก็แบบรุ่นใหม่ไม่เอาไม่ชอบลื้อเลย
1: ครับ
0: ทุกคนที่รู้จักเราแล้วก็มาให้กดดันว่าเฮ้ยทํางี้ได้ไงวะพ่อคุณนะให้ผมมา

0: ณไปทำนี้ได้ไงคุณไปเรื่องลูกทำไมไม่ดูแลชาวบ้านเหมือนพ่อดูแลคำถามข้อนี้มันจะเป็นแทงอกอยู่ตลอดเวลาทำไมไม่เหมือนพ
1: ่อ
0: ทำไมไม่ทำเหมือนพ่อพ่ออย่างนี้อย่างนี้แต่ในขณะที่อีกครึ่งนนคนที่เขาต้องโดนจับฉลากรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมกันทุกคนก็เชียร์แต่ไม่มีใครกล้าออกหน้าเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องแบบคิดเอาเองว่าเขาเชียร์นั่นแหละแต่มันมีพอเราก็เลยบอกไม่สดนะเราคิดว่ามันสิ่งที่เราทำเราคำนวณแล้วมันเรื่องที่ดีก็เลยกล้าก็เลยลือเลยจับแล้วทุกคนก็มีทั้งอย่างที่บอกเฮแล้วก็พวกที่ด่าเราก็รู้อยู่แล้วมันต้องมีอย่างเงี้ยเหรียญมันมี2ด้านก็ช่างมันก็จัดระเบียบจนเป็นที่ฮือฮาตอนนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จ
1: แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนถ้าเราไม่สามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจได
0: ้
1: หลักในการสื่อสารที่ดีของคนที่จะมาสายการเมืองต้องสื่อสารยังไงดี
0: มาจากความเข้าใจ
1: เข้าใจ
0: ก่อนคืออันนี้พูดจากประสบการณ์เลยนะครับคือเข้ามาเป็นนายกปีแรกเนี่ยช่วงปีแรกนี่เป็นลิฟต์แอนด์เลิร์นแล้วก็เศร้าใจคืออย่างที่บอกผมไม่เคยอยากเป็นนักการเมืองแต่มันต้องมาเป็นแหละผมคิดว่ายังไงเนี่ยมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรืออำนาจหน้าที่คุณอะไรจะแล้วแต่คุณต้องสื่อสารให้ได้ปีแรกที่ผมบอกว่าเราสื่อสารไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็เป็นคนรู้สึกไม่เข้าใจคนก็มัวแต่แบบเอ้ยมีแต่คำว่าทำไมต้องไปงานศพวะทำไมต้องไปงานบวชใครไม่รู้จักทำไมไปต้องเสียตังค์อีกเสียเวลาทำงานทำไมแม่ค้าไม่เข้าใจว่าทั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีทำไมเขาไม่รู้เรื่องโอ้โหอยู่ไม่ได้เลยรู้สึกว่าแบบทรมานแบบในที่สุดมันก็ไปเจอหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งเนาะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของท่านพุทธทาสภิกขุท่านก็เขียนว่าทำให้เต็มที่เอาเท่าที่ได้แล้วก็บอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนเราไปอ่านหนังสือเล่มนี้มันมีเนื้อหาขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนแนวคิดเลยอันนี้ไม่ได้โม้เลยนะแล้วมันเป็นหนังสือช่วยชีวิตอะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราโม้แต่คิดอย่างนั้นนะรอแต่คนอื่นมาเข้าใจเราอะมันไม่มีทาง

0: เราก็เลยต้องเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังเท้าอ่ะเราไปเข้าใจคนอื่นเลยพยายามไปเข้าใจเขาก่อนไม่ต้องมารอหรอกผมมาพูดให้ตายทุกวันนี้นะทำมา10กว่าปีเขาก็ไม่มาเข้าใจเราว่าทำไมเราถึงมาทำแบบนี้แบบนี้เขามองว่าเขาเสียเขาจะได้อะไรตราบใดที่เราพิสูจน์ให้เขาเห็นให้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยตับมันเป็นเรื่องดีแต่จริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำเราคิดเราใช้สมองและสองมือแล้วก็ไม่ใช่คิดคนเดียวเราคิดมาอย่างดีแล้วเราคือผลประโยชน์ดีที่สุดกับเขาแต่ถ้ามันนั่งรอให้เขาเข้าใจมันไม่ได้ทำ
1: ถามนิดนึงพี่การสื่อสารของนักการเมืองที่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งบางทีจำเป็นต้องมีการโกหกไหม
0: ผมว่าไม่จำเป็นนะมันขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์นั้นๆนะคุณเลือกที่จะสื่อสารยังไงแต่ผมแล้วว่ายังไงความจริงตายเพียงแต่ว่าความจริงเนี้ยที่คุณจะให้เขาอ่ะคุณจะสื่อสารไปยังไงให้เขารู้สึกว่ามันอยู่กันได้เอาใช้เขามาอยู่กันได้แล้วกัน

นะฮะเอางี้ดีกว่าฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะ10ตาเห็นไม่เท่ากับ2คน4เท้าเนี่ยลงไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าตอนนี้นะฮะจะแสนสุขสมชื่อหรือเปล่าระหว่างที่ผมกับนายกตุ้ยเดินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมครับไปดูภาพ before ก่อนหน้านี้นะฮะหาดบางแสนหน้าตาเคยเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมาติดตาม after กันครับ

0: นี่คือพื้นที่ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ตอนอยู่ในห้องกันก็คือตรงเนี้ยถ้าดูจากภาพเทียบอดีตเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนก็คือล่มเต็มไปหมดเลยผ้าใบเต็มไปหมดเลย
1: ล่มผ้าใบเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหยียบทรายเลยสักนิดหนึ่งจะมีแค่ช่องลงทะเลแค่4เมตรระหว่างล็อกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คืนพื้นที
0: ่
1: ให้มันจะมีบรรยากาศความแล้วอย่างมันให้มีความโล่งไม่งั้นติดกันลมมันไม่เข้าเลยนะให้มันมีความกว้างตรงนี้มาแล้วเราก็เพิ่มเนี่ยไอเราก็เอาต้นไม้เราก็เอาจัดไออุปกรณ์อะไรไปใช้ตรงนี้บ้าง
0: ครับ
1: คือสังเกตว่าบรรยากาศเนี่ยความชอบของคนนะเป็นผมแล้วผมก็เลือกตรงนี้
0: นะ
1: แต่ถ้าบ่ายๆไปแล้วเนี่ยพอบ่าย2บ่าย3แดดมันลงตับตรงนี้มันนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ก็ไปเลือกใช้บริการเก้าอี้ผ้าใบซึ่งเก้าอี้ผ้าใบก็สะดวก
0: ครับณวันนี้คุณผู้ชมฮะที่เรามาถ่ายทํารายการมาสัมภาษณ์นายกตุ้ยเนี่ยคือเป็นวันจันทร์

0: เรามาวันพรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยหมดเลยแถวนี้คือโล่งเลยเหรอพี
1: ่โล่งเลยไม่มีคือวันอังคารเนี่ยจะไม่มีแม่ค้าทั้งฝั่งตรงนี้กับตรงนี้ทั้งหมดจะไม่มีร่มไม่มีเตียงไม่มีรถเข็นไก่ย่างร้านข้าว
0: ครับ
1: ไม่มีเลยวันอังคารก็จะเห็นความโล่งของพื้นที่ตรงนี้ยาวเลยนะเราไม่ใช่แค่นี้ตลอดตั้งแต่หาดวรณภายันเขาสามมุก
0: ครับ
1: ก็จะไม่มีเลยฝั่งที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะเราบอกเราขอเถอะไม่ให้มีเลยเรือเลยก็เก็บหมดเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะถ้าเราไปให้อะไรรายใดรายหนึ่งมันจะกลายเป็นเหลื่อมล้ำ
0: นั่นไงเลือกปฏิบัติทันทีเลย
1: จะเลือกปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนกันหมดคนก็จะชอบมากเลยมาแบบไม่มีอะไรเลยโล่งแล้วหลายๆคนก็จะมาบอกว่านายกอยากให้มันเป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: นั่น
1: เราก็หัวเราะเราก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะ
0: วันเดียวก็โดนด่าแล้ว
1: ไอ้เรื่องโดนด่าเนี่ยไม่ได้สะท้านแล้วเรามองแค่ว่ามันต้องบาลานซ
0: ์ครับ
1: คือเขามีอาชีพเขาส่งลูกส่งหลานเรียนเนี่ยคุณต้องมองอย่างนี้บ้างถามหน่อยว่าถ้ามัน7วันโล่งเนี่ยคุณจะมีปัญญามาทุกวันไหมใช่ไหมทุนก็แค่รู้ว่าทุกวันอังคารคุณมาเนี่ยแหละที่เหลือให้เขาทำมาหากินกันบ้างแล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาทำใช่ไหมครับมันเป็นมา30ปีแล้วอ่ะเขายึดอาชีพเป็นหลักส่งลูกส่งหลานเรียนจบด็อกเตอร์อะไรกันก็มีนะเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าให้ความพอดีอ่ะจริงๆก็ผมยังอยากได้อีกวันนึงแต่ผมมองว่ามันยากแล้ว
0: ครับ
1: อาทิตย์ละวันละกันแต่ว่ายังไงคุณทำให้มันสะอาดมันก็อยู่ด้วยกันได
0: ้สุดยอดมากคราวนี้นอกจากเรื่องของการที่จะต้องประสานงานกับคนในพื้นที่การคุยกับเรื่องของกับรัฐบาลนะฮะสิ่งหนึ่งคนที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นต้องทำเนี่ยก็คือการหาแนวร่วมภาคเอกชน
2: ใช่ครับ
0: นะสมมติเขาจะจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาสนุกเนี่ยเขามีชายหาดให้เลือกเยอะแยะมากมายเราต้องไปเดียวยังไงพี่ให้งานมาเกิดที่บางแสนให้คนมาบางแสนให้รายได้เกิดกับคนในแถบนี
1: ้ก็ก่อนอื่นเลยต้องทำให้เขามองทำให้เขามองเห็นก่อนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าแม้กระทั่งคนรอบตัวเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมาอะไรกันมาเฮ้ยไม่เคยมองบางแสนเลยเพราะอะไรเราไปถึงบอกถึงเพิ่งเริ่มด้วยการจัดระเบียบเนี่ยฮะพอจัดระเบียบปุ๊บบางแสนนี่โอ้โหดังเป็นพลุแตกเฮ้ยบางแสนเปลี่ยนไปแล้วคือมันเปลี่ยนจริงๆอ่ะขนาดตอนนั้นนี่เปลี่ยนในระดับหนึ่งนะซึ่งผมยังไม่แฮปปี้แต่ว่าตอนนั้นเราเอาแบบว่าทำให้เขาเห็นก่อนโยนหินถามทางว่าทำแล้วมันดียังไงใช่บางแสนมีที่โล่งทุกคนว้าวเฮ้ยทำได้ไงวะเพิ่งเคยเห็นเฮ้ยบางแสนมีมุมนี้ด้วยเหรออ่ะเราเริ่มทำให้คนเริ่มสังเกตว่าเราทำยังไงเราเหมือนเราทำการตลาดก็ต้องทำตัวเองให้มีความโดดเด่นสินค้าเราโปรดักต์เราคือการท่องเที่ยวเมืองของเราทำยังไงก็ได้ให้มันมีโดดเด่นคนจับตามองปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เติมสีสันแต่งแต้มสีลงไปได้จะทำอะไรก็ได้แล้วแต่ซึ่งตอนนั้นก็เรามีหลายไอเดียแล้วตอนนั้นเราเอิญว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นกีฬาวิ่งมันเริ่มฮิตตอนนั้นผมมีนโยบาย healthy city ด้วยผมอยากให้คนมีสุขภาพดีแล้วก็ทำยังไงดีวะเอาก็เลยมาบวกเราคิดว่าเรานโยบายมาทำให้มันเป็นจริงเราก็เลยคิดว่าเราจะคิกออฟด้วยการวิ่งเพราะงานวิ่งเนี่ยยังไงไปแล้วคุณต้องแบกสังขารไปถูกไหมต้องไปนอนค้างแล้วคุณก็จะได้วิ่งเห็นเมืองมันเป็นการบังคับว่าไอ้คุณมาแล้วคุณได้เห็นแล้วก็โรงแรมอะไรธุรกิจก็ได้ประโยชน์ด้วยเราก็เลยจัดงานวิ่งครั้งแรก 3,000 คนปรากฏจัดปีแรกนักวิ่งโหมดก็เป็นงานวิ่งดีสุดประเทศไทย
0: ว้าว
1: ปีแรกเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนที่คือมาปุ๊บคนมันเริ่มเห็นของจริงเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็ปากต่อปากแล้วเราก็ต่อยอดเลยว่าแค่นี้ไม่พอบางแสนเป็นเมืองโลคอลฉันต้องทำให้โลกรู้ว่าเมืองฉันนี่แหละอินเตอร์ได
0: ้
1: เราก็แบบเอาวะลุยเราก็มาได้พาร์ทเนอร์ที่ดีก็คือเอกชนก็คือบริษัทไมซ์แสนคอมมูนิเคชันที่มาจัดงานวิ่งกับเราเขามาบอกนายกรู้ไหมงานวิ่งมันมีมาตรฐานโลกแต่ว่ามันจะต้องใช้มาตรฐานมันทำหนึ่งสองสามสี่ห้าวุ่นวายหน่อยนะงบประมาณเพิ่มขึ้นมานิดนึงผมบอกพี่ทำเลยลุยด้วยกันแล้วพอเราทำได้แล้วมันมีติดจุดติดปุ๊บเนี่ยมันแล้วเราก็เลยทุกวันนี้เราเป็นงานวิ่งงานแรกในประเทศไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานโลก
0: ว้าว
1: ใครมาวิ่งเรคคอร์ดมาเรคคอร์ดที่งานวิ่งผมเนี่ยสามารถไปใช้เรคคอร์ดในทั่วโลกเพราะตอนนี้ได้เป็นระดับโกลเลเวลในระดับงานวิ่ง21กิโลแล้ว
0: ครับ
1: แล้วเราก็ไม่ใช่แค่นี้เราก็บอกเฮ้ยบางแสนทำอะไรอีกอ่ะไปกีฬาจัดดิจัดไปจัดมาเป็นไปใช้ยี่ห้อไอรอนแมนได้แล้วซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดังที่สุดของงานไตรกีฬาระดับโลกก็ใช้เราจัดฮาล์ฟไอรอนแมน 70.3
0: ซึ่งพี่ตุ้ยลงเองแข่งขันเองทุกครั้ง
1: ถูกคือเราเป็นคนที่ว่าทำอะไรแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงขอลงไปลุยเองเพราะว่าเราจะได้เข้าใจให้มากที่สุดแล้วก็มีแข่งรถอีกกังปรีก็เหมือนมาเก๊าก็จัดท่านอดีตนายกเมืองพัทยาท่านสนธยาคุณปลื้มที่ชายชอบ เราก็เลยมาคุยกันก็บอกเฮ้ยพี่ถ้าจะดึงเรียกแขกบางแสนเนี่ยนอกจากสปอร์ตที่เป็นกีฬาทั่วไปแล้วเนี่ยขอมอเตอร์สปอร์ตสักงานหนึ่งก็เป็นบางแสนกลางปีทุกวันนี้ก็เป็นระดับโลกจัดมา12ปีแล้ว
0: คร
1: ับแล้วภาพมันก็ออกไปคือมันคุ้มตรงที่ว่าภาพลักษณ์บางแสนเราอะเราใช้เงินในงานแบบหลักล้าน2ล้าน3ล้านไม่เกินเนี้ยแต่ภาพมันออกไปทั่วโลก
0: ค
1: ือมันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงซึ่งที่อื่นไม่ค่อยคิดเหมือนผมนะที่อื่นมามองว่างานวิ่งงานอะไรเนี่ยควรจะจ่ายเงินให้เมืองผมบอกไม่ใช่ครับหน้าที่เมืองเราไม่สามารถไปจัดงานดีแบบนี้ได้เราต้องเอาโปรเฟสชันนอลเอกชนมาคอลแลบกับเราเราต้องให้งบประมาณให้ทุนเขาไม่งั้นเขาจะเริ่มยังไงอ่ะศูนย์ขุดคือแบบประมาณว่าขาดทุนตั้งแต่แรกใครจะมา
0: จริง
1: แล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะแอตติจูดคนมามองว่าเขาได้ผลประโยชน
0: ์ครับ
1: จริงๆแล้วเขามาจัดให้เราเนี่ยเมืองได้เศรษฐกิจงบประมาณเราจ่ายไปสมมุติจ่ายไปแค่ร้อยไอ้ล้านห้าแสนบาท2ล้านบาทเราได้เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในวันเดียวเนี่ยเป็นร้อยกว่าล้านโรงแรมอาหารของฝากปั๊มน้ำมันคือทุกสิ่งมันได้หมดรวมๆแล้วงานหนึ่งเราได้เงินสะพัดจำนวนมหาศาลเราอย่างที่บอกเราไม่ใช่องค์การหากำไรแต่เราเป็นนักธุรกิจเรารู้ว่าทำอะไรคุ้มไม่คุ้มควรทำไม่ควรทำอันนี้มันก็เป็นหลักของผู้บริหารที่เราจะต้องสื่อสารให้เข้าใจ
0: ทีนี้การพูดคุยกับคนที่หลากหลายในแนวกว้างเนี่ยก็เรื่องนึงแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดในแนวอายุแนวเจนเรามีผู้สูงอายุที่ต้องพูดด้วยหรือเด็กและเยาวชนซึ่งหลายๆคนบอกว่าเด็กเจนเนี้ยพูดคุยได้ยากสื่อสารได้ยากมากเขาไม่ค่อยฟังเราเนี่ยพี่ตุ้ยใช้ทางนี
1: ้แน่นอนว่าเราอ่ะเวลาทำตัวอะไรละเราจะอยู่กลางกลางคือเด็กโหนกระแสอะไรกันขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเข้าไปดูว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรยังไง
0: okay.
1: สมมติผมอยากจะพัฒนาในเรื่องไอ้ลานสเก็ตผมเชิญน้องๆเล่นสเก็ตเฮ้ยมาเลยมาคุยหน่อยดิคือเราที่พูดง่ายๆนะผู้บริหารเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราอย่าไปมองว่าเราอุตริรู้เรื่องของเขา
0: ครับ
1: เราไม่มีทางรู้ว่าเด็กเขาคิดอะไรผมก็เอาพวกเขามาเลยมาคุยมานั่งคุยกันเนี่ยจับข่าวคุยกันเฮ้ยน้องคิดว่าบางแสนขาดอะไร
0: ครับ
1: ผมเห็นน้องเล่นสกงสเก็ตอะไรกันเนี่ยอยากทำอะไรมาบอกเรามาคุยกันเนี่ยคือเราเรียกเขามาแล้วเรามาเป็นเพียงแต่ผู้รับฟังอย่าเพิ่งไปคือเด็กๆเนี่ยผมมองว่าถ้าเราไปอวดรู้กว่าเขาอ่ะ
0: ครับ
1: เขาไม่คุยแล้วนะเขาแอตติจูดเขาจะมองว่าเฮ้ยมนุษย์ลุงจะมารู้อะไรเรื่องเจ็ตสกีเล่นอะไรเรื่องสเก็ตบอร์ดอะไรของเขาเพราะฉะนั้นเราให้เขาพูด
0: ครับ
1: ให้เขาพูดเปิดใจก่อนแล้วบอกเฮ้ยเนี่ยเราออฟเฟอร์มาว่าพี่อยากทำแบบนี้ให้น้องเอาไหมถ้าทำยังไงเหรออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดโดยเราต้องสร้างเขาเรียกอะไรสร้างความคุ้นเคย
0: ครับ
1: สร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าเราอ่ะหวังดีกับเขาเราไม่ได้จะมานู่นนี่

0: คุยกัน
1: ประเด็นนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะสำคัญคือถ้าจะเป็นนักสื่อสารที่ดีเนี่ยบางครั้งบางทีอาจจะต้องเริ่มจากการเป็นนักฟังที่ดีก่อนแล้วบางครั้งบางทีการอยู่เฉยๆแล้วไม่ไปแตะประเด็นที่มันอาจจะเรียกว่าอ่อนไหวหรือว่าเป็นประเด็นที่มีคนก็ตั้งทงไว้แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับไม่ใช่แค่อาชีพนักการเมืองฮะแต่ทุกๆอาชีพเลยเมื่อกี้พูดถึงที่ที่ไปสร้างให้น้องๆเนี่ยอยากไปดูอีกรอบจังเลยพี่ด้วย
2: ครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปดูได้จริงๆตรงเนี้ยมันยังไม่เชิงว่าไอ้สิ่งที่สร้างมันกำลังจะสร้างแต่ว่าเราจัดสถานที่ให้เขาไปเล่นกันเองก่อน
1: ครับและเราก็อยู่ที่แหลมท่านท่านท่านท่านแหลมท่านพอท่านเดียวพอนะฮะตรงนี้เนี่ยนายกตุ้ยครับมันต่างจากของเดิมตรงไหนอะไรยังไงบ้างพี
2: ่จริงๆของเดิมมันก็จะเป็นลักษณะลานอเนกประสงค์
1: ครับ
2: คล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความมีดีไซน์มันก็จะของเก่ามันจะมีสเปซที่มันไม่ลงตัวมันจะมีแบบบังวิวตรงนี้เป็นแท่นสูง
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ได้มีการจัดระเบียบอะไรนะครับแล้วก็ประกอบกับเผอิญว่าตรงที่เดี๋ยวเราสักพักเราจะเห็นซากปรักหักพังเนี่ยคือตรงนี้จะบอกว่าในอดีตเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าบางกลางน้ํา
1: บางกลางน้ํา
2: ใช่มันจะเป็นอาคารก่อนที่จะมีโครงสร้างนี้อีกนะจะเป็นสมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงคราม
1: ครับ
2: ท่านเนี่ยมาสร้างอยู่บริเวณเขาสามมุกตรงนู้นนะครับจะเป็นบ้านพักของท่านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเขาเรียกว่าเป็นอาคารที่เขาไว้เลี้ยงรับรองแขกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในและต่างประเทศนะครับที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าบางกลางน้ำคือคนแถวนี้เรียกเป็นสโมสรเต้นระบำสมัยยุคนั้นเขาเริ่มมีลีลาดนานแล้วนะอันนี้ตั้งแต่ปีประมาณแบบโอ้โหยุคท่านจอมพลป.เลยยังไม่ถึงปี2500เลยประมาณนี้นะฮะ2500ต้นๆแล้วก็ปรักหักพังสร้างไว้แล้วพังไปแล้วรอบนึงแล้วก็มายุคคุณพ่อผมอดีตท่านนายกเทศมนตรีก็มาสร้างเป็นเขาเรียกว่าศาลาราชนาวีตรงนี้จนพังอีกรอบยุคที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะ
1: นี่เจน3แล้วนะว่างั้นเถอะ
2: เจนที่3 แต่เราก็กำลังจะปรับปรุงใหม่โดยอยู่บนฐานรากเดิมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้าง

0: เขาคิดว่าปีหน้าเราเห็นของใหม่สวยแน่นอน
1: สวยแน่ฮะตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตได้เนี่ยดีไซน์เก๋ไก๋จะยังก็ตามแต่เนี่ยอย่างนึงที่สังเกตได้เนี่ยมันจะมีความแบบ universal design ที่เขาเรียกกัน
0: ทุกวันนี้ถ้ามีการสร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยคำว่า universal design ต้องมาก่อนอยู่แล้ว

0: งั้นถามเผื่อน้องๆตอนนี้ที่หลายๆคนเนี่ยมีความคิดว่าไปเล่นการเมืองก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะอยากจะแนะนำอะไรน้องๆที่อยากจะมาสายพี่ตุ๋ยครับทั้งนักการเมืองท้องถิ่นและก็ระดับชาติ
1: ครับก็จริงๆแล้วมันเป็นความหลากหลายนะครับเรื่องความเป็นนักการเมืองเนี่ยมันอย่างที่บอกว่าเราจะอาจจะมีอำนาจหน้าที่บางส่วนที่เราอาจจะทำได้แต่ก็อย่าลืมว่าเมืองไทยก็จะมีข้อกำหนดบทบาทต่างๆสำคัญซึ่งจริงๆแล้วถ้าน้องๆสนใจก็ควรจะต้องมาศึกษาก่อนว่าเอ๊ะเรามามีตำแหน่งในทางการเมืองเนี่ยเราสามารถทำอะไรให้กับบ้านกับเมืองแต่ที่จะพี่จะขอแนะนำก็คือว่าเราต้องมองคนอื่นเป็นหลักก่อนเราเป็นในการที่เราจะมาลงการเมืองเนี่ยเราอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันจะเกิดเป็นช่องว่างที่จะทำให้พวกเราเนี่ยทำให้เราสับสนถ้าเราโมเดลยึดถึงตัวเองความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยเราอยู่กับคนหมู่มากเราไม่สามารถทำได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็มองภาพกว้างๆไว้แล้วก็เราเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้เป็นข้อที่สำคัญมากๆนะครับแล้วทำอะไรก็ให้อยู่ในทางสายกลางบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องโชว์ให้ทุกคนรับรู้ว่าเราคิดอะไรหรือบางครั้งบางสิ่งที่เราควรจะต้องโชว์ให้การรับรู้คุณต้องสื่อสารให้เป็นแล้วประสบการณ์ตรงนี้จะเป็นการสื่อสารที่ดีเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์แล้วตรงนั้นเองเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะบ่งบอกไปสู่ความสำเร็จด้วยการสื่อสารเนี่ยสำคัญที่สุดเลยส่วนหนึ่งสำหรับคนที่เป็นนักการเมืองที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความจริงใจมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถทำให้การเมืองเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้ที่ดีครับ

0: ไม่จำเป็นต้องเรียนสายนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ก็ได้นะฮะเรียนสาย HR บัญชีบริหารมาแต่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจมีความจริงใจและมีความตั้งใจที่จะทำได้เนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในทุกๆสาขาอาชีพรวมถึงอาชีพนักการเมืองซึ่งก็ต้องยอมรับโดยละม่อมว่าก็เป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอคตินิดหน่อยว่าโอ้นักการเมืองตึ๊ดๆๆๆไล่กันยาวเลยแต่ถ้าได้ลงมือทำแล้วและได้มีผลงานที่จะทำให้คนได้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าเฮ้ยตั้งใจจริงและแก้ปัญหาได้ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นมันก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพวันนี้ขอบคุณนายกตุ้ยมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ท่านณรงค์ชัยคุณปลื้มนะครับ

0: คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ The Speech Guide ประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมนะฮะรายการของเราครับออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข4 TV เรียนสนุกนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นแขกรับเชิญท่านไหนท่านคนนั้นประกอบอาชีพอะไรและการสื่อสารที่ดีทำให้เขาประสบความสำเร็จอาชีพได้อย่างไรนั้นมาคำตอบพร้อมกันเข้าสู่วงการได้นะครับโดยการไปประกวดร้องเพลงไปมาเนี่ยเป็นทั้งดีเจเป็นนักร้องนะครับแล้วก็ทำอีกหลากหลายอาชีพ
1: ยุคนี้เป็นยุคแห่งโอกาสเมื่อก่อนการที่เราจะโด่งดังเราต้องรอคนที่เขาถือสปอตไลท์ฉายมาที่เราแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำให้สปอตไลท์หันมาส่องเราเองได
0: ้เทคนิคในการสื่อสารที่ทำการสัมภาษณ์ประสบความสำเร็จ
1: ถามแทนคนดูเพียรก็ไม่ได้คิดว่านี่จะต้องไปคำถามที่ดีที่สุดในโลก
0: เข้าใจ
1: เพราะไม่งั้นมันจะแบบมันจะเสียความเป็นธรรมชาติ
0: สำหรับวันนี้ครับนายกตุ้ยผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบ

ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง BLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียง

ันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ

ี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผน

นั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการFood Fit for Fiveในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fi ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashCrash, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Five กับเอพัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy's daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Foot Fit for Fight. ได้เวลารายการ Foot Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFoot Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่พอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
1: three
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three นะคะ
1: three
0: thinkthink I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
1: thin
0: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
1: think
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
1: Thursday
0: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงหนึ่งค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป that ปกติเราคิด

0: ว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก dose มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันแรกกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะ Who are you ใครคะเนี่ย
1: Oh my God I'm your sister น้องสาวของคุณนะคะครูพี่แนทลืมแล้วเหรอคะเนี่ย
0: I'm just kidding ล้อเล่นค่ะครูพี่นุ่นพอดีวันนี้นะคะครูพี่แนทตั้งใจจะมาสอนน้องๆเรื่องของ Who Whom Whose กันค่ะ
1: อ๋อมีหน้าล่ะครูพี่แนทถึงถามว่า Who are you ที่แปลว่าคุณคือใคร
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นคำว่า Who นะคะแปลว่าใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs ค่ะและอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามี Who อยู่ตรงไหนของประโยคบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: นี่กุ๊กๆจะร้องหงิงหงิงหงุ่งหงิงกันไปทำไมแต่แค่ the phone is ringing ก็แปลว่าโทรศัพท์เนี่ยมันแค่ดังขึ้นมาโอ้โหร้องหงุ่งหงิงเนี่ยก็เป็นหมาเห็นผีน่ะ
3: โอ้ยดังไม่หยุดเลยอ่ะ
2: มารับสิ
4: Hello my name is Gukai Kun Stefan secretary how can I help you
5: Can I speak to Stefan, please?
4: จำได้จากเทปที่แล้วกำลังเรียนสายอยู่กับใครต้องพูดว่า
2: Who's speaking, please?
4: Who's speaking, please?
5: I am Stefan's wife.
4: Huh? Wife? How to spell?
2: กูสองคำถามที่พี่น้องชาวไทยมักจะชอบถามฝรั่งที่อาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ก็คือสองคำถามนี้นะครับเราจะถามให้เขาสะกดอะไรบางอย่างไม่ใช่ how to spell นะฮะต้องเป็น how do you spell แล้วก็จุดๆอาจจะเป็น how do you spell your name how do you spell that word สองคือ how do you say ครับไม่ใช่ how to say how do you say that word how do you say your name อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองครับ
4: how do you spell your name please
5: W I F E
4: okay I will tell

0: him for you. Hold the line, please.
1: สายรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ hold the line, please. หรือสุภาพว่า just a moment, please. ไม่ใช่ wait a minute, รอแป๊บไม่ดีครับ
2: Hello. Okay, what's going on?
0: Hey, boss. A lady named Mrs. White calling you.
2: Mrs. Wife?
0: Yes.
2: How do you spell that?
0: W-I-F-E.
2: Huh? My wife is calling?
0: Huh? Your wife is calling? มีบอสโทรมาเหรอคะ
2: ใช่เนี่ยผมเอง
0: ฮะ
2: ฮะ what no no nothing nothing okay tell her I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes okay
0: you lie
2: just do as I say okay
0: okay bot do what again
2: oh my god okay tell her like this I'm running an errand and I'll be back in 20 minutes
0: okay bot
2: okay thank you
0: bye okayI'm sorry to wait you long time.
1: Sorry to keep you waiting.
0: Sorry to keep you waiting. Mr. Sefa running around and back 20 minutes. Okay.
1: Just a moment, please.
0: Just a moment, please.
1: อะไรคะ running around. เดี๋ยวเขาวันนี้มันไปวิ่งอีกเขาไม่ได้ไปวิ่งภาษาอังกฤษวันนี้นะก็คือฝรั่งนะครับหรือนายฝรั่งนายชาวต่างชาติเมื่อกี้เขาบอกว่า run an errand หรือบางทีจะพูด do an errand e r r a n d run an errand แปลว่าจะไปทำธุระ
0: so
1: นายบอกเนี่ยบอกให้ภรรยารู้ว่าไปทำธุระแล้ว I'll be back in 20 minutes ก็คือเดี๋ยวจะกลับมา20นาทีดังนั้น run an errand นะครับผมก็จะแปลว่าไปทำธุระนั่นเองครับว่าสิ he is running an errand and he will be back in 20 minutes
0: okay sorry madam he is running an errand and will be back in 20 minutes huh you can't contact him sorry to hear that okay I will tell him for you okay bye
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs เนี่ยเจอคำว่า who ไหมคะครูพี่แนทเจออยู่ประโยคนึงนะคะที่พูดว่า who speaking Chris ใครกำลังพูดอยู่คะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า who นะคะแปลว่าใครเป็นสรรพนามที่ใช้ในประโยคคำถามค่ะมาทวนกันอีกสักนิดนะคะน้องๆคำว่า who แปลว่าใครนั่นเองค่ะเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun นะคะหรือสรรพนามที่ใช้ถามคำถามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น who called you last night ใครโทรหาคุณเมื่อคืนนี้เห็นไหมคะคำว่า who นะคะใช้เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะแปลว่าใคร
4: คำว่า who นะคะน้องๆก็คงจะสับสนกับคำว่า whom ใช่ไหมคะคำว่า whom นะคะออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยน้องๆจะเห็นคำว่า whom ค่ะเป็น interrogative pronoun ตัวหนึ่งค่ะที่แปลว่าใครเหมือนกันแต่เราจะใช้กับกรรมของประโยคนะคะตัวอย่างเช่น whom did you call last night คุณโทรหาใครเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า whom นะคะเป็นสรรพนามของประโยคคำถามเราจะใช้ถามกรรมของประโยคนั่นเองค่ะ
3: ครูพี่นุ่นขอแถมให้นิดนึงนะคะในปัจจุบันนะคะภาษาพูดเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่า whom แล้วนะคะสามารถใช้ who แทนไปได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณรักใครภาษาอังกฤษเราไม่พูดว่า whom do you love แต่เราพูดว่า who do you love แทนได้เลยนะคะ
4: เอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ who แล้วก็ whom ไปแล้วมาพบกับรายการ
3: Itchy Feet วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
4: ไปดูกันเลย
5: ภายในบริเวณวังสาปทุมนี่ค่ะมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญหลักๆ3แห่งพระตำหนักใหญ่พระตำหนักใหม่แล้วก็พระตำหนักเขียวที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายพี่เต
6: ้ตำหนักใหญ่
5: ที่มาที่ไปใช่
6: ถูกต้องครับตำหนักใหญ่ literally translated as great mansion is the former palace of Queen สว่างวัฒนา grandmother of His Majesty the King
5: ที่นี่เคยเป็นของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคือย่าของนายหลวงของเรานั่นเองค่ะ The Queen spent the last 39 years of her long life with her son Prince Mahidol her daughter-in-law the Princess mother and her grandchildren
6: ที่นี่นะครับคือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเนี่ยประทับอยู่นานถึง39ปีพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จย่าและพระโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์ครับไปดูข้างในม
5: ั้ยไปเลย
7: กฎเหล็กของที่นี่เลยคือห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งก็เป็นกติกาสากลของหลายพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกค่ะห้องนี้จะเต็มไปด้วย memorabilia เรื่องที่น่าจดจำมีทั้ง letters จดหมาย telegraphs โทรเลขเอกสารพวกนี้จัดได้ว่าเป็น manuscript คือเอกสารที่เขียนด้วยมือในช่วงพระชราภาพ

0: ทรงโปรดที่จะประทับตรงเฉลียงบนหน้าห้องพระบรรทมซึ่งปัจจุบันจัดเป็นห้องทรงนมัสการเมื่อทรงตื่นบรรทมแล้วจะเสด็จออกมาประทับที่เฉลียงตลอดทั้งวันและเสวยพระกรยาหารณที่นี้ด้วยจากสิ่งจัดแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วโต๊ะทรงงานของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจ
1: And now I'm sitting with two people who knows everything that needs to be known about สะปทุมพาเลสเรียกได้ว่าเป็นสองท่านนะที่รู้ลึกและรู้จริงนะครับรู้เรื่องเกี่ยววันสะปทุมนั่นเองนะครับ First upคุณสมฤดีอมาตยกุล from the Her Majesty Queen สว่างวัฒนา Foundation along with คุณพงวรุฒปังสิงห์วงคุณไผ่สวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: ครับ
1: โอเค so first question how did this palace get its name วังสะปทุม
2: well วังสะปทุม roughly translates as the palace of the lotus pond and the name derives originally from the area which this place occupied which is a marshland known as
1: ทุ่งปทุมวันmarshland นี่คือเรียกว่าเป็นหนองคือเป็น
3: rice field
1: เป็น paddy fields เป็น rice field คือเป็นนาข้าวติดกับสยามพารากอนตรงนี้เคยปลูกข้าวมาก่อนอ๋อแล้วคือตะก่อนก็คือมีบัวนั่นคือที่มาว่ามันชื่อวังสะปทุม
2: and it was acquired by his majestyRama the Fourth, King Mongkut, and made into a royal estate for his children.
1: Oh, เข้าใจแล้วนะครับก็เรียกว่าย้อนประวัติศาสตร์ไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าใช่ไหมฮะรอสี่ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าตกทอดกันมาทุกวันนี้เลยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลย Apart from Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinton, who else stays here?
2: If you're talking about in the past, we have a number of historical figures.
1: Historical figures คือบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร
2: ์ such as Her Majesty, the Queen Grandmother.Queen Savang Watana. It was the residence of her son, the prince's father, His Royal Highness Prince Songkhla. And it was also it has the virtue of being the residence of their majesties Rama the Eighth and Rama the Ninth during their childhood.
1: Oh, เรียกว่าหลายๆท่านเลยนะฮะก็ตั้งแต่สมเด็จพระพรหมสาอัยยิกาเจ้านะครับเรียกว่าพระราชบิดาด้วยนะสมเด็จย่าก็อยู่และรวมถึงในหลวงของเราด้วย
3: ใช่ทั้งสองพระองค์
1: ทั้งสองพระองค์เลยWow. So whose idea was it in turning the residential area inside a palace into a public museum? กลายเป็นเรียกว่าเขตพระราชฐานกลายเป็นพื้นที่สาธารณะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซะงั้น
3: This is actually initiated by the king's idea.
1: Mm-hmm.
3: He wants his grandmother, Queen Sawang Watthana, to be known to the public.
1: Uh-huh.
3: So when Princess Mahajakri moved in here in 2000, that was her plan to turn this oldest building here into the museum where people can study her life and her work.
1: ในหลวงท่านเนี่ยคือเขาเรียกว่าทรงมีพระจำริว่าอยากให้รู้จักย่าตัวเองประมาณ
4: If you visit this museum, you will see her achievement. I would say she's the pillar, and she has of families, and she has laid so much foundation for.His Majesty the King's work, the Queen, including Princess Mahajakri. ท่านได้ทรงทำหลายอย่างไว้ให้กับบ้านเมือง
1: ครับถือว่าเป็นอันเมื่อกี้บอกว่าเป็น pillar กับเป็น foundation คือเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นฐานรากที่แน่นเลยนะสำหรับ
3: ในด้านความคิดการทำงานถ้ามาศึกษาพระราชประวัติของท่านจะเห็น
5: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆรายการ Itchy Feed เนี่ยสนุกไหมคะว่าแต่เอครูพี่แนทคะวันนี้เราจะสอนน้องๆเรื่องอะไรกันคะ
6: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำว่า whose ที่แปลว่าของใครอยู่ในรายการ Itchy Feed ค่ะและเรามาดูกันนะคะว่า whose เนี่ยจะต่างกับคำว่า whom แล้วก็ who ยังไงมาดูกันเลยค่ะคำว่า whose นะคะแปลว่าของใครเป็นหนึ่งใน interrogative pronoun ที่เป็นสรรพนามใช้ในประโยคคำถามค่ะซึ่งคำว่า whose ที่แปลว่าของใครนะคะเราจะใช้ถามหาเจ้าของนั่นเองและเขามักจะตามด้วยคำนามค่ะตัวอย่างเช่น whose bag is this นี่มันกระเป๋าของใครนะเห็นไหมคะคำว่า whose ใช้ในประโยคคำถามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะส่วนคำว่า bag เป็นคำนามค่ะ
5: น้องๆคะถ้าเราใช้ who whom whose กันเป็นแล้วเนี่ยลองมาเล่นเกมกันดูนะคะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า is that man ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whom หรือ whose TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องนะคะใช้ who นั่นเองค่ะ who is that manผู้ชายคนนั้นเป็นใครเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า who กับประธานนะคะ

0: น้องๆคะเรามาเล่นเกมอีกสักข้อนึงนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้เป็นของใครเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า book is this ใช้อะไรดีคะระหว่าง who whom แล้วก็ whose ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า whose นะคะที่แปลว่าของใคร whose book is this หนังสือเล่มนี้เป็นของใครเห็นไหมคะน้องๆคำว่า whoseถามหาเจ้าของนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆถ้าเราเข้าใจเรื่องของการใช้ who whom whose กันแล้วมาเติมพลังอังกฤษกันต่อเลยกับรายการ
1: Vocab King ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้จะสะกดได้กี่คำและที่สำคัญอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: Good morning Vocab King
3: Let's play spelling
4: Okay, your category, shapes and geometric shapes. Your first word is hexagon.
5: H-E-X-A-G-O-N.
4: Correct! Great job! 1 point.
6: จบแล้วนะคะที่บอกว่าบทนี้สบายใจง่ายมากนะมาฟังน้องจีนบ้างค่ะ
4: Your first word is dentist.
7: D-E-N-T-I-S-T.
4: Correct! 1 to 1.
6: Easy.1-1 ค่ะ
4: All right, your second word is rhombus.
5: R-H-O-M-B-U-S.
4: Correct! Excellent!
6: เอาละค่ะคำที่2ถูกไปแล้วนะคะมาต่อกันเลยนะคะที่น้องจีนค่ะ
4: Your second word is overbite.
7: O-V-E-R-B-I-T-E.
4: Correct! Excellent!
6: เสมอกันอยู่นะคะ2-2 A วันนี้เราจะเล่นหรือเปล่านะคะมาดูกับคำที่3ต่อเลยค่ะ
4: Your third word is crescent
5: C R E S C E N T
4: Correct Well done 3 down
6: ตอนนี้ดูยี่สตรองมากมา3คำแล้วนะคะมาฟังน้องจีนเลยค่ะ
4: All right Your third word is bacteria
7: B-A-C-T-E-R-I-A
4: Correct! Excellent!
6: นี่น้องจีนก็มาแรงไม่แพ้กันเลยยัง3-3อยู่นะคะไปดูกันต่อกับคำที่4เลยค่ะ
4: Your fourth word is rectangle
5: R-E-C-T-A-N-G-L-E
4: Correct! 4 out of 4
6: โอ้ดูยี่รู้สึกว่าง่ายมากเลยง่ายไหมมาถึงจุดนี้ยังง่ายอยู่นะคะน้องจีนมาดูต่อเลย
4: Your fourth word is mouthwash.
7: M-O-U-T-H-W-A-T-W-A-S-H. M-O-U-T-H-W-A-S-H.
4: Correct, you got it.
6: Very close.
4: Very close.
6: เหลือมากๆนะคะเมื่อกี้แต่ยังทันมาตัดสินด้วยคำสุดท้ายของหมวดเลยนะคะคำที่5คำนี้ค่ะเริ่มกับน้องยุยี่ก่อนเลยค่ะ
4: Your word is triangular.
5: T-R-I-A-N-G-U-L-A-R
4: Correct! 5 out of 5
6: อาจจะได้พูดพร้อมกันไหมพี่คำที่5ถูกไปแล้วนะคะเอาละค่ะน้องจีนสู้ๆนะ
4: Here we go Your word is Periodontal
7: P-A-R-I
4: Periodontal
7: P-E-R-I-O-D-O-N-T-A-L
4: Yes! Correct! You got it!
7: I don't know that word
4: It's okay
7: I'm guessing
4: Good guess, I heard it.
6: จะบอกว่าตอนนี้เสมอกัน5-5นั่นก็หมายความว่าเราจะเข้าสู่รอบ Sudden Death
4: Yeah.
6: ขอให้โชคดีทั้งคู่เลยนะคะ Let's play spelling.
4: All right, your first Sudden Death word is Octagon.
5: O-C-T-A-G-O-N.
4: Correct, excellent. 1 down.
6: น้องจีนคำนี้ต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้เล่นต่อนะคะถ้าผิดดูยี่เข้ารอบเลยนะ
4: Your first sudden death word is enamel
7: E N A M A L
4: enamel
7: E N A M O L
4: enamel
7: E A N M
4: O so close great job
6: ใกล้มาก
4: จริงๆ one little letter enamel E N A M E L
0: น้องๆจากรายการ Vocab King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะแต่ถ้าน้องๆอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมหมั่นสะกดคำกันด้วยนะเอ๊ะ
1: ครูพี่แนทคะจากรายการ World Cup King วันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์คำว่า dentist ค่ะคำว่า dentist นะคะเป็นคำนามแปลว่าหมอฟันค่ะ
1: น้องๆสังเกตไหมคะคำว่า dentist เนี่ยลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะถ้าน้องๆไปเจอคำอื่นๆที่ลงท้ายด้วย ist เหมือนคำว่า dentist นะคะให้จำไว้เลยค่ะว่าแปลว่าคนนั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะยังมีอีกหลายคำเลยนะคะที่ลงท้ายด้วย ist
1: ใช่แล้วค่ะตัวอย่างของคำที่ลงท้ายด้วย ist แล้วมีความหมายเป็นคนนะคะเช่นคำว่า
0: scientist
1: นักวิทยาศาสตร
0: ์ chemist
1: นักเคมี
0: biologist
1: นักชีววิทยา
0: artist
1: ศิลปิน
0: pianist
1: นักเปียโนนั่นเองค่ะ
0: น้องๆคะนอกจาก ist นะคะคำที่ลงท้ายด้วย ian ก็ยังสื่อความหมายถึงคนค่ะตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้าLibrarian บรรณารักษ์ Politician นักการเมือง Magician นักมายากล Musician นักดนตรีค่ะ
1: เอาล่ะถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะลองมาทายกันดูซิว่าจำคำที่ลงท้ายด้วย IST กันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวครูพี่นุ่นจะพูดภาษาไทยนะคะแล้วน้องๆพูดภาษาอังกฤษคำแรกนะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าอะไรดีเอ่ย Scientistถูกต้องค่ะคำที่สองนักชีววิทยาอะไรดีนะ biologist ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยคำที่สามนักเคมีใช่แล้วค่ะ chemist คำที่สี่ศิลปินตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ artist และคำสุดท้ายนักเปียโนใช่แล้วค่ะเทนนิสนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลย
0: น้องๆคะเราลองมาเล่นเกมกันอีกครั้งนึงนะคะครั้งนี้ครูอยากจะพูดเร็วขึ้นนะช่างไฟฟ้าใช่แล้วค่ะอิเล็กทริเชียนบรรณารักษ์ถูกต้องค่ะไลบรารีนนักการเมืองเก่งมากเลยโพลิติเชียนนักมายากลใช่แล้วค่ะเมจิเชียนนักดนตรีเก่งที่สุดเลยมิวสิกเชียนเก่งมากค่ะน้อง
1: ๆเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนร้านสะดวกซื้อของคนฮอกไกโดนั่นเองค่ะ
0: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
8: ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นนะครับไปที่ไหนก็มีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลยนะและนี่ก็คือร้านสะดวกซื้อพี่เคยเข้าไปไหม
9: ก็ผ่านๆนะแต่ยังไม่เคยเข้าไปแบบจริงจังอ่ะ
8: มันมีร้านสะดวกซื้อหลายชนิดเลยนะนี่เขาแบบว่าโอ้ดูดิฮะมันเป็นแบบกระเทียมโทมาโต้แล้วก็มีผักแบบแยกเป็นชิ้นๆๆๆนี่แค่ตู้โซนเดียวนะพี่ดูดิมีตั้งหลายชนิดนะเยอะมากเลยเป็นแบบวัตถุดิบไปเลยนะนี่มีกาวมีซองจดหมายแล้วก็มีนี่เป๊กแม้แป๊กยังมีเลยมีได้มีเข็มขัดมีเครื่องอะไรเครื่องเย็บนี่หน้าหนาวตัวทำความร้อนถ้าเราหนาวไม่พอต้องการความอบอุ่นนะน่าอร่อยไหมพี่สุนัขดูไม่ออกเนี่ยพอมีเลยฮะนี่อะไรถังซักผ้า
9: ถังน้ำ
8: ถังน้ำ
9: ถังน้ำเล็ก
8: ๆโอ้โหละเอียดมากนี่กระทะยังมีขายเลยโอ้โหเยี่ยมมากนี่อันนี้ก็คือโซนผลไม้นะพี่ดูดีว่าผลไม้เจ๋งยังไงไหมขายเป็นลูกข้อดีคือขายเป็นลูกไงไม่ต้องมาซื้อเป็น
9: ช่างกิโล
8: ไม่ใช่ลูกนึงก็ร้อยเยนอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องคนที่มีครอบครัวคนที่ไม่มีครอบครัวอยู่เดี่ยวก็จะซื้อได้ทีละนิดทีละน้อยก็เป็นกับข้าวแล้วไม่ต้องซื้อเยอะแล้วมันจะเหลือก็ต้องทิ้งไงนี่ข้อดีของร้านร้อยเยนดูดิร้อยเยนหมดเลยก็แบ่งให้เป็นซอยเล็กๆไม่ต้องมากินเยอะแล้วเหลือไง
9: แล้วไอ้ที่มี8มี9นี่หมายความว่าไงอ่ะ
8: อ๋อนี่ภาษี
9: อ๋อภาษีเหรอ
8: เออถ้ามีภาษีต้องเติมให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้คนเป็นการหลอกลวงประชาชนนอกจากร้อยเยนแล้วมันมีบางอย่างเป็นสเปเชียลก็คือพิเศษนี่298เยนก็มีมีแบบบางอย่างที่พิเศษหน่อยนะเติมไว้หน่อยกับข้าวยังขายเลยเนาะมีของสดด้วย
9: ใช่มันคือแบบว่าเรื่องอาหารเร่งด่วนก็มีหมดไงอย่างเงี้ยเร่งด่วนซื้อปุ๊บไปได้เลยสบาย
8: คืออย่างแกบอกว่าโอ้โหขนาดซูชินี่เหมือนกันไปกินร้านอาหารซูชิได้เลยนะเป็น แสดงว่าของสดจริง
10: ร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นมีหลายยี่ห้อแล้วก็มีจำนวนมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะในเมืองเล็กเมืองใหญ่เราจะต้องได้ใช้บริการดังนั้นจะว่าไปแล้วร้านซื้อก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเขาคิดอย่างไรกันบ้างกับการให้บริการของร้านสะดวกซื้อ
8: ท่านบอกว่านะครับมาที่นี่บ่อยมากเพราะอะไรถึงมาที่นี่เพราะว่านะมาซื้อของที่ราคาถูกแล้วคุณลองคิดดูดิว่า100เยนมีทุกอย่างแล้วนะแล้วคุณจะไม่เลือกซื้อเหรอร้านอื่นมันแพงกว่าเยอะนะแล้วคุณจะไม่ซื้อได้ยังไง
9: พนักงานร้านอาหารไทยแล้วซื้ออะไรครับ
11: มาซื้อขนมปังค
9: ่
11: ะ
9: เวลาเราขาดอะไรแล้วก็มาซื้อตรงนี้เลย
11: ใช่ค่ะ
9: นี่ขนมปังญี่ปุ่นมาทำขนมปังหน้ากุ้งเพื่อขายเป็นอาหารไทยไปเลย
11: ใช่ค
9: ่
11: ะ
9: โอ้เจ๋งมากมากเลย
12: สบายไหมร้านอย่างเงี้ย
11: สะดวกค่ะ
9: มันใกล้มากเลย
11: มาพบ
9: ชีวิตประจำวันใช้ร้านสะดวกซื้อบ่อยไหมครับ
11: ก็บ่อยนะคะก็บ่อยค่ะถ้าของเล็กๆน้อยๆที่มันขาดเราก็สามารถมาซื้อที่นี่ได
9: ้มันซื้ออะไรครับ
12: เอาหลอดไฟหน้าร้านพังคร
9: ับ
12: อ๋อ
9: นี่ไงมันซื้อได้หมดเลยนะเพราะว่าทุกอย่างที่เราต้องการกระทันหันแล้วก็ในราคาที่ถูกด้วยซื้อทันทีเลย
0: ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีของให้เลือกซื้อมากมายเลยนะคะทั้งของใช้แล้วก็ของกิน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทน้องๆทราบไหมคะคำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
0: คำว่าร้านสะดวกซื้อในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า
1: convenience store เห็นไหมคะคำว่า convenience store นะคะแปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเองค่ะส่วนคำว่า store นะคะหรือ shop เนี่ยจะแปลว่าร้านค้าค่ะ
0: ตัวอย่างคำว่าร้านค้าในภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเช่น grocery store ร้านขายของชำ book store ร้านหนังสือ coffee shop ร้านกาแฟ flower shop ร้านขายดอกไม้ค่ะ
1: เอาละค่ะน้องๆถ้าจำกันได้แล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันต้องการซื้อดอกไม้ดังนั้นฉันเลยไปที่ร้านดอกไม้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to buy some flowers so I have to go to the ตอบอะไรดีคะระหว่าง bookstore กับ flower shop TikTok ตอบอะไรดีนะถูกต้องนะคะ flower shop นั่นเองค่ะ I want to buy some flowers so I have to go to the flower shopเห็นไหมคะคำว่า flower shop นะคะแปลว่าร้านดอกไม้นั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันต้องการซื้อของหลายอย่างเลยดังนั้นฉันต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I want to buy many things so I have to go to the ใช้อะไรดีคะระหว่าง convenience store กับ coffee shopใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า convenience store นะคะที่แปลว่าร้านสะดวกซื้อนั่นเอง I want to buy many things so I have to go to the convenience store เก่งมากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะนี่น้อง
1: ๆใช่แล้วค่ะแล้วลองมาทวนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรกันไปบ้างข้อแรกนะคะคือเรื่องของ who กับ whom นั่นเองค่ะ who ใช้ถามใครที่เป็นประธานภูมิใช้ถามใครที่เป็นกรรมค่ะ
0: ข้อที่2นะคะคือคำว่า whose ใช้ถามความเป็นเจ้าของค่ะ
1: และคำศัพท์นะคะที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้คือคำที่ลงท้ายด้วย ist นั่นเองค่ะคำแรกนะคะ scientist นักวิทยาศาสตร์ biologist นักชีววิทยา chemist นักเคมี artist ศิลปินและ pianist นักเปียโนนั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำที่ลงท้ายด้วย ian นะคะตัวอย่างเช่น electrician ช่างไฟฟ้า librarian บรรณารักษ์ politician นักการเมือง musician นักดนตรี magician นักมายากลข้อที่4นะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าค่ะ convenience store
1: ร้านสะดวกซื้อ
0: store หรือ shop
1: ร้านค้า
0: book store
1: ร้านขายหนังสือ
0: grocery store
1: ร้านขายของชำ
0: flower shop
1: ร้านขายดอกไม
0: ้ coffee shop
1: ร้านกาแฟค่ะเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยเลเวลอัพกันหรือยังคะ
0: ถ้าเลเวลอัพแล้วนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนภาษาอังกฤษกันบ่อยๆนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ทบทวนไม่ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลย
1: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะLet's get the ball rolling แปลตรงตัวนะคะแปลว่าทำให้ลูกบอล

0: กลิ้งไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายของสำนวนนี้นะคะแปลว่าเรามาเริ่มต้นกันเถอะเหมือนกับการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับรายการ English Level Up ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ Let's get the ball rolling แล้วน้องๆสามารถมาเติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: It is a blessing for the Thai people that His Majesty the King is so committed to his royal duties as a patron of religion. In this duty, he has supported all religions equally. Since holding the position of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn until his ascension to the throne. While Thai kings have historically vowed to be devout defenders of Buddhism, they have also been tasked with using their authority and grace to be the upholder of all religions. Thai kings have always been committed to this duty, to protect every religion that lies within their realm, in order to provide adherents of any religion with equal opportunity to peacefully teach and adhere to their religious doctrines. Islam is one such religion that many Thais have practiced for a very long time. There is historical evidence showing that groups of Muslims have been settling in Thailand for centuries, ever since the period when Ayutthaya served as the kingdom's capital. In the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated the translation and publication of the Holy Quran under Their Majesty's patronage. Their royal monograms, Pa Ba Ra, representing the king, and Sa Ga, representing the queen, were placed on the front cover of the Holy Scripture to show their royal patronage. This work of Their Majesties the King and Queen has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Vajiralongkorn took responsibility for his father's royal duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Ton Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติ

0: แต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
1: His Majesty the King's grace towards Thai Muslims has been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั่นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30 we can say it's 11:30. If it's 3:45 we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition.
2: ในรอบ Spelling audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจแล้วค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H U N T E R

0: answer is... correct! Congratulations!
1: คงต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย
2: Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท์
3: ผู้ล่าฮะ
2: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
3: ครับ
2: เน่ไม่ต้องยี่สิไปรอที่ไบค์สตาร์ได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
4: ยูกิค่ะ
2: ยูกิเตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกิน
4: ิดนึง
2: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
4: นิดหน่อย
2: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is secret
4: secret
0: okay your answer isCorrect! Congratulations!
2: เก่งมากไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะยูกิเย้ใครอยากเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
2: Let's play spelling.
0: Your word is hospital.
3: Hospital.
0: Okay, your answer is... correct! Great job!
2: เราเหลืออีกกี่ที่เองลูก2ที่แต่2ที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
5: ผักบุ้งครับ
2: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
5: พร้อมครับ
2: กี่ขวบแล้วเรา
5: 9ครับ
2: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is wonder.
5: W-A-L-E-R.
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell wonder is W-O-N-D-E-R.
2: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลขเจ็ดชื่ออะไรคะ
6: ตังเมค่ะ
2: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
6: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is delete
6: d e l e t e
0: okay your answer isCorrect. Good job.
2: Delete แปลว่า
6: ลบค
2: ่
6: ะ
2: ลบเก่งมากไปที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเลยเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
7: โฟครับ
2: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
7: แปดครับ
2: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is heaven
7: H A V E N
0: Incorrect, I'm sorry, you were so close, you just forgot one letter The correct spelling of heaven is H E AV-E-N
2: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
8: น้องนุ่นค่ะ
2: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
8: 11ขวบค่ะ
2: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
8: พร้อมแล้วค่ะ

0: play spelling.
1: Your word is keyboard.
2: K-E-Y-B-O-I-A-D.
1: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were close. So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
0: น้องโน้นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข 11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อใบภูค่ะ
0: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
3: 10ค่ะ
0: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
3: สารสาสคลองหลวงค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
1: Your word is angle.
3: A-N-G-E-L.
1: Incorrect. I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar. I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
0: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ไบค์สตาร์ของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะหมายเลข16
4: ไบค์ครับ
0: น้องไบค์น้องไบค์พร้อมไหมลูก
4: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is zebra
3: Z E B R A.
1: Okay, your answer is correct. Congratulations!
0: Yay! เก่งมากน้องไบรท์ Zebra คือ
4: ม้าลาย
0: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบรท์ซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5ท่านที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
5: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charityดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
6: เด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
0: เพราะอะไรคะลูก
6: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
0: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร toysคุ้นไหมลูก
7: คุ้นค่ะ
0: คุ้น
7: ของเล่น
0: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
7: ครับ
0: Let's play spelling
1: We will start now dice
0: D I C E
1: Clay.
7: C-L-A-Y.
1: Mask.
7: M-A-S-K.
1: Card.
7: C-A-R-D.
1: Scooter.
7: S-C-O-O-T-E-R.
1: Train set.
7: T-R-A-I-N-S-E-T.
1: Dominoes.
7: D-O-M-I-N-O-S.
1: Dominoes.
7: D-O-M-I-N-O-S.
1: Dominoes.
7: Pass.
1: Marbles.
7: M-A-R-B-L-E-S.
1: Checkers.
7: S-H-A-K-E-R-S.
1: Checkers.
7: S-H-A-C. Pass.
1: Car model.
7: C-A-R.
0: Sorry, hi.
7: M-A-R-K-L-E.
1: That's all right.
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง car model car ก็คือรถใช่ไหมคะ model เหมือนโมเดลอะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
7: M O D E L
0: ใช่นั่นคือ car model นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะกดว่า D O M I N O S ใช่ไหมคะแต่ dominoes ลงท้ายด้วยตัว O ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
7: ES
0: ES ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ yeah! ไปพอต่อไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนหมายเลขอะไรคะยูกิหมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว
6: ่า
0: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now sand
6: S A N D
1: wave
6: W E A F
1: waveP
6: ass
1: swim
6: s w i m
1: fish
6: f i s h
1: shark
6: s h a r k
1: boat
6: b o a t
1: whale
6: w h e a l
1: whale
6: pass
1: dolphin
6: d o l p h i n
1: surfing
6: pass
1: octopus
6: o c t u p i s pass
1: wave
6: WHERF
1: Wave
6: WARMF
1: Wave
6: Pass
1: Whale
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ Wave What is the correct way to spell Wave?
1: The correct spelling of Wave is W-A-V-E
0: Wave แปลว่า
6: คล
0: ื่
6: น
0: คลื่นเอาล่ะยูกี้วันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกี้รู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
6: 6คำ
0: 6คำถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่ Best Stop ของเรา Freshie คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ Freshie
8: 5ค่ะ
0: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไรFashion Fashion นี่คือดีใจป่ะลูก
8: ไม่ดีใจ
0: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
8: น้อยอะค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมค่ะ
0: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Shirt
8: Shirt S-H-I-R-T
1: Scarf
8: Pass
1: Hat
8: H-A-T
1: Pants
8: P-A-N
1: huh? Pants
8: P-A-R-N
1: Pants
0: ขอใจคำได้นะ
8: อ๋อ P-A-N-T huh?
1: Pants
8: Pass
1: Bow tie
0: Pass ได้นะลูก
8: Pass ค่ะ
1: Blouse
8: โอ้ยแต่ละคำ Pass ค่ะ
1: Watch
8: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆเลย
0: พาซ่านะคะให้ไปก่อน

0: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
1: นาฬิกาข้อมือ
0: จะกดได้ไหมลูก
1: แต่ WATCH
0: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ
2: pants
0: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา PANT S แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
3: กางเกงขายาว
0: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว S
3: มีสองขาม
0: ีสองขาก็ต้องมี S พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม pants ต้องมี S ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น15คำค่ะไปเลยพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเตชิตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆเอาไว้ยังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
1: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Fox.
1: F-R-O-G.
2: Fox.
1: F-O-X.
2: Snake.
1: S-N-A-K-E.
2: Mouse.
1: Again.
2: Mouse.
1: Path.
2: Panda.
1: P-A-N-D-A-N.
2: Panda.
1: Panda.P-A, pass.
2: Gecko.
1: Pass.
2: Turtle.
1: Pass.
2: Cheetah.
1: Cheetah. S-H-Cheetah.
0: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
1: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีต้า
3: C-H-E-E-T-A-H ครับ
2: That is right
0: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
2: Panda And that is spelled P-A-N-D-A
0: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตั้งเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามและทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไปได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะ
1: 7
0: หมายเลขอะไรน้องไบรท์หมายเลข7นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร verbs คือ
4: กิริยาก
0: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
4: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วนะ let's playSpelling.
2: We will start now. Run.
1: R-U-N.
2: Jump.
1: J-U-M-P.
2: Walk.
1: W-A-L-K.
2: Sleep.
1: S-L-E-E-P.
2: Speak.
1: Pass.
2: Learn.
1: L-E-R-N.
2: Learn.
1: L-E-A-N. L-E-A-R-N.
2: Control.
1: Pass.
2: Promise.
1: P-R-O-M-A-S.
2: Promise.
1: Pass.
2: Change.
1: C-H-A-N. Pass.
2: Calculate.
1: C-U-L-A-C-L-A-T-E.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
2: control
0: control อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน
3: C O N T R O L
0: Is that correct professor
2: That is correct again
0: All right คำต่อไปก็คือ promise สะกดดูได้เลย
3: P R O M I S E
2: That is correct
0: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
4: ทำถูกไป5คำ
0: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น22คำค่ะและตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆ

0: และน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
1: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: Good morning
2: Bye bye
3: My research leads to the further local tourist development in Nakhon Pathom areas by the model of Nirat Pathom traveling routesIt will bring local people's sustainable wealth, preserve local cultural heritage, increase the pride that bonds with their community as well.

0: to follow the poet's route and to imitate poet's activities mentioned in literature.
1: พอเราได้ความรู้จากอาจารย์ก็ทำให้เราเนี่ยมีเรื่องคุยมากขึ้นนะคะแล้วก็มันก็มีอะไรที่เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาบ้านเราพอเรารู้ประวัติของบ้านเราเนี่ยก็ทำให้เรารักบ้านเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะค่ะ
2: อยากมาบวชรู้สถานศาลา
0: I do hope that my researchcan be a model of the practical use of Arthur Neurath in order to develop the community participation tourism. I mean that local people can earn their living from identities, local characteristics, or else mentioned in the involved Neurath in reinforce their own communities.

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆ นี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เอ้ยในยุคเนี้ยเทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคลาสค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยอะค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทอเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยล่ะครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมเนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทเรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้

ปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกรียบแสนคำของปู่กระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกรียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

พอนำมาหุงได้ที่ปุ๊บนะครับเป็นข้าวที่สุกนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มให้มีความอ่อนลงไปอีกและหลังจากนั้นเราก็มาปั่น

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมงที่แดดจัดๆนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำและเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่สองนะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราจะใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะฮะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจิเนตนะครับผสมลงไปใน เนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจิเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมา

ล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

0: รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าเปียกเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คำหรือว่าคำแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคำที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับเมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินๆผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับยังมีลูกเล่นที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์จริงเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องไปด้วยกันคือเกษตรกร

0: เขาจะต้องชอบด้วยซึ่ง 2,000 เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำจ้ามช.107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็กำตัวขาวดอกมะลิ105 2,000 นี่ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำจ้ามช.107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาเรโซนอลนะคะตัวแกมมาเรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำจ้ามช.107เนี่ยมีปริมาณถึง 18 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1 กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำก็คือราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกล่ำให้เนื้อสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียกาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุมิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะวิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะ

แล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดนวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางๆค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

ก็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเด็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตรโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียร์เลยค่ะที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่รากสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สทูนามีที่เดียวครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแก๊สทูโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้อง

านคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับทีราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างเท่ากับและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะเหมือนเคยนะคะเช้าๆแบบนี้นะอยู่ด้วยกันกับวาวนะคะแล้วก็น้องสตางค์นะคะวาวและน้องสตางค์จะพาทุกคนไปออกกำลังกายดูแลรูปร่างตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป็นระยะเวลา1เดือนด้วยกันค่ะแล้ววันนี้นะเป็นวันดีเราอยู่กันมา13วันแล้วค่ะโหเร็วมากเลยนะน้องสตางค์ไปๆมาๆก็เกือบจะ2อาทิตย์แล้วนะคะแล้ววันนี้ก็คิดว่าไหนๆก็กำลังกายกันมาหลายวันแล้วเดี๋ยวเราจะมายืดเหยียดกันดีกว่าวันนี้นะคะโปรแกรมของเราจะเป็นแบบเบาๆสบายๆผ่อนคลายนะคะอาจจะไม่ได้ผ่อนคลายมากค่ะบางคนที่มีอาการตัวตึงนะแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนตั้งใจทำไปตามจังหวะของเราตามความยืดเหยียดของเราที่เราสามารถทำได้นะแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีการตึงตัวไม่เหมือนกันค่ะฟังบางคนท่านั้นตึงบางคนท่านี้ตึงมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยนะแข่งเฉพาะกับตัวเราค่ะค่อยๆพาตัวเราผ่อนคลายไปเรื่อยๆฟังพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะถ้ายืดเหยียดในวันนี้ทั้งหมดนะคะสามารถทำได้แม้แต่วันที่เราไม่ได้ออกกำลังกายก็ตามวันที่เรานั่งทำงานตื่นนอนก่อนนอนได้หมดเลยนะคะสามารถจัดรูทีนการยืดเหยียดแบบนี้ได้หมดเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีท่าอะไรบ้างเริ่มจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเราจะยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวนะปลายเท้าเปิดตรงนะคะสบายสบายผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวเราจะยกแขนขึ้นข้างบนหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยืดเหยียดลงมาใครแตะพื้นได้แตะพื้นเลยใครไม่ไหวอ่ะจะแตะหน้าแข้งแตะข้อเท้าได้หมดเลยค่ะค้างเอาไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะผ่อนคลายไปกับลมหายใจค่อยๆดูว่ากล้ามเนื้อของเราตรงไหนที่มันตึงถ้าเจ็บมากนะผ่อนขาลงนิดนึงเหยียดตัวขึ้นนิดนึงนะคะค่อยๆประสานการยืดกล้ามเนื้อไปกับการหายใจของเราค่ะเราจะยืดการแบบผ่อนคลายนะไม่เอาเจ็บจนหายใจติดขัดนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆไปเรื่อยๆอ่ะค่อยๆจับนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งลงค่ะทางบ้านนะคะถ้าใครมีผ้าขนหนูหรือมีแมตแบบนี้นะเอามาวางรองไว้ที่หัวเข่าไว้นะคะถ้าใครเจ็บเข่ามากอาจจะม้วนให้มันหนักขึ้นได้นะขาด้านหน้านะคะเหยียดมาด้านหน้านิดนึงเดี๋ยวเราจะพยายามดันสะโพกไปข้างหน้าโดยมีข้อแม้ว่าสะโพกของเราเนี่ยค่ะต้องพุ่งตรงไปข้างหน้าไม่บิดตัวไปมานะฟังค่อยๆเหยียดไปนะคะมาค้างไว้ในโพซิชันนี้นะคะใครจะล้มนะเท้าแขนไว้เกรงท้องไว้หรือหาอะไรจับด้านข้างนะคะค้างไว้แป๊บหนึ่งในท่านี้นะเราจะพยายามยิดข้อต่อตรงนี้เขาเรียกว่า hip flexor นะคะเป็นรอยต่อระหว่างช่วงลำตัวและขาของเรานะซึ่งถ้าใครนะคะที่นั่งนานนั่งทำงานออฟฟิศหรืออยู่ในท่าเดียวนานๆหลายๆชั่วโมงเนี่ยท่านี้จะช่วยมากเลยหลายๆคนจะตึงตรงนี้มากเลยหนูตึงอยู่ใช่ไหม
2: ตึงค่ะ
0: โอเคอ่ะค่อยๆกลับมาในพี่วอฟก็พูดอธิบายท่าสนานอ่ะอีกด้านหนึ่ง
2: โอเคค่ะ
0: เกรงท้องไว้นะระวังล้มนะคะเปลี่ยนข้างกันค่ะทุกคนทางบ้านทำไปพร้อมกับวอฟกับน้องตังเลยนะคะก้าวขามาแล้วเหยียดฮิปเฟล็กเซอร์ออกค่อยๆดันสะโพกลงนะคะแบบตรงๆมาด้านหน้านะหัวเข่านะคะเปิดเอาไว้ให้ตรงกับปลายเท้าใครจะล้มหาที่จับหน่อยหรือว่าวางมือเอาไว้ที่หน้าขาแบบนี้ได้เกรงตัวค่อยๆผ่อนคลายออกมาผ่อนคลายออกมาทีละนิดหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะอีกนิดนึงนะกดสะโพกลงมาไว้โอเคค่อยจับมาผ่อนคลายสบายสบายทีนี้เราจะนั่งทับส้นเท้ากันค่ะโอเคเปิดเข่าออกนะคะและเราจะค่อยๆเหยียดตัวไปด้านหน้านะอยู่ในท่าชายโพสนะคะก้มหน้าลงเหยียดออกไปค่ะผ่อนคลายสบายสบายแล้วเรากลับมานะคะอยู่ในท่าออกโปนะคะอยู่ในท่าออกโปนะเท้าด้านหลังนะคะเราจะจิกปลายเท้าเอาไว้ก็ได้ หรือเราจะเอาหลังเท้าวางไว้กับพื้นก็ได้แล้วแต่ที่เราผ่อนคลายสบายสบายนะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าแคทคาวกันนะคะ6ครั้งนะค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแคทคาวคือท่าที่เราจะโก่งหลังขึ้นนะสูงที่สุดนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็จะค่อยๆแอ่นหลังเปิดหน้าอกเหนื่อยหน้าขึ้นเดี๋ยวเราจะไปด้วยกันนะอ่ะไปครั้งที่2นะคะโก่งขึ้นสูงที่สุดช้าๆเลยนะค่อยๆแอ่นลงเหยียดขึ้นจับความรู้สึกนะคะไปที่ข้อต่อทีละข้อตั้งแต่คอหลังช่วงบนหลังกลางหลังล่างก้นนะคะแล้วค่อยๆแอ่นลงไล่กลับมากระดูกส่วนหลังล่างกลางบนอกเหยียดขึ้นไปค่ะค่อยๆต่อเนื่องผสานกับลมหายใจไปเรื่อยๆยังไม่ต้องกังวลนะคะว่าต้องหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกไปเรื่อยๆก่อนแต่ขอให้หนึ่งลมหายใจเท่ากับหนึ่งช่วงท่านะคะ
1: ใครจะหายใจออกท่านี้ให้หายใจออกให้สุดเลยและใครจะหายใจเข้าในท่านี้ให้หายใจเข้าให้สุดเลย
0: อีกสักหนึ่งทีนะคะมาโค้งให้มากที่สุด
1: ให้กระดูกสันหลังได้ขยับมากที่สุด
0: แล้วแอ่นลงเงยหน้าเปิดหน้าอกให้มากที่สุดกลับมาอยู่ตรงกลางนะคะนิวโตรนั่งทับต้นเท้าเปิดเข่าไว้กลับมาสู่ท่าชายโพสของเราค่ะ
1: เหยียดมือออกค่อยๆวางตัวลงอยู่ในท่านี้กันสักพักนะคะ

กลับมาค่ะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเข้าท่าไฮแพลงค์นะคะเราจะอยู่ในท่าไฮแพลงค์นะไฮแพลงค์คือข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในเดียวกันนะคะอยู่ในแนวเดียวกันไว้เหยียดขาไปข้างหลังเกร็งท้องยกตัวขึ้นค่อยๆกดส้นเท้าลงดันมือออกมาสู่ท่าดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกค่ะแล้วกลับไปไฮแพลงค์ใหม่เคลื่อนตัวกลับมาเหยียบแขนสะโพกยกสูงดันหน้าอกไปหาหน้าขากลับมาไฮแพลงค์อีกรอบเราขออีก3ทีค่ะไปเหยียดมือกดต้นเท้ายืดหน้าอกยืดหลังดันสะโพกสูง

0: โยกกลับมาเป็นไฮแพนเกรงท้องไว้และรอบสุดท้ายดันมือออกมาเหยียดหน้าอกลงหาหน้าขากลับมาท่าไฮแพนนะคะวางเข่า
1: โอเค
0: นั่งพักกันแป๊บหนึ่งใครที่รู้สึกเวียนศีรษะนะคะนั่งพับตรงนี้แป๊บหนึ่งหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะเวลาเราทำท่าผ่อนคลายหรือ stretching เนี่ยไม่ต้องรีบค่อยๆไปตามลมหายใจของเรานะคะเดี๋ยวจะเป็นท่าที่เราจะช่วยบิดกล้ามเนื้อหลังนะคะบางคนเนี่ยนั่งอยู่นานไม่ค่อยได้ขยับเลยหลังเนี่ยจะมีการขยับน้อยมากนะคะซึ่งยิ่งเราไม่ขยับเนี่ยมันยิ่งเกิดอาการปวดได้ง่ายนะเดี๋ยวจะพาไปขยับกล้ามเนื้อหลังกันอีกท่าหนึ่งอยู่ในท่าออฟโฟกันก่อนค่ะทุกคนแบบนี้นะคะเสร็จนะคะเดี๋ยวฟังดูพี่ก่อนก็ได้นะเราจะยกมือซ้ายลอดมือไปและเอาหัวไหล่มาแตะที่พื้นแบบนี้โดยรักษาให้โพซิชันของสะโพกอยู่ในแนวตั้งขึ้นแบบนี้นะคะพร้อมแล้วเราก็ยกมือกลับขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนข้างสอดมือออกไปหงายมือไว้แบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการปิดทีนะคะสลับข้างกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะยกมือซ้ายสอดไปก่อนนะฟังพร้อมนะคะ1 2 3ปลายค่อยๆเหยียดมาเอาหัวไหล่ลงมาแตะพื้นเราจะรู้สึกมีการบิดตัวนะของหลังช่วงล่างนะคะยกตัวกลับขึ้นมาช้าๆเปลี่ยนข้างลอดมือขวาออกกดหัวไหล่ลงวางหน้าแนบลงที่พื้นนะคะกลับมาค่ะสองแล้วค่อยๆไปช้าๆใครที่เจ็บมากนะลงไปไหล่ไม่ถึงพื้นวางหน้าผากลงด้านข้างไม่ได้นะคะให้หาอะไรมาหนุนได้นะคะจะเป็นบล็อกโยคะจะเป็นผ้าเช็ดตัวพับให้สูงขึ้นมาได้แต่ถ้าใครลงได้แบบนี้ไปด้วยกันเลยค่ะกลับขึ้นมาปักต่อครั้งที่5นะคะค่อยๆขยับนะอาจจะมีการตึงๆบริเวณด้านหลังสะโพกหน่อยเป็นเรื่องปกตินะคะค่อยๆพาเขาทวิสต์บิดตัวไปช้าๆบิดตัวมา6แล้วใช่ไหมเฟิร์น
2: ใช่ค่ะ
0: ปาดตอนที่เราพลิกตัวไปนะคะมือย่างที่อยู่ที่พื้นออกแรงดันบิดตัวนิดนึงได้นะถ้าใครไหวนะคะแต่ขอไปแบบเบาๆนะออกแรงดันบิดตัวมานิดนึงค่อยๆยกตัวกลับมาช้าๆไปสอดมือยกตัวกลับมาอีกครั้งสุดท้ายค่ะสอดมือปลายวางหัวไหล่ลงแนบหน้าลงที่พื้นออกแรงพลิกตัวเล็กน้อยดันตัวกลับขึ้นมาโอเคกลับมานั่งทับต้นเท้าหรือว่านั่งขัดสมาธิสบายสบายได้เลยนะคะพักกันแป๊บหนึ่งบางทีการที่เราขยับศีรษะขึ้นลงขึ้นลงสำหรับบางคนนะคะที่มีปัญหาความดันอ่ะหรือว่ามีปัญหาการเวียนหัวบ่อยๆเนี่ยขยับช้าๆก่อนอย่าเพิ่งไปลุกนั่งเร็วๆหรืออะไรทุกครั้งที่เรายืดเหยียดโดยเฉพาะถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านนะเราต้องทำให้เราปลอดภัยนะคะมั่นคงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนท่าแต่ละครั้งเอามานั่งให้ทุกอย่างปกติก่อนอ่ะเดี๋ยวเรานั่งขัดสมาธิกันสบายๆนี่นะคะโอเคค่ะใครที่นั่งขัดสมาธิแล้วเจ็บนะคะจะเปลี่ยนเป็นนั่งที่เก้าอี้ก็ได้นะเปลี่ยนเป็นนั่งที่เก้าอี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคลายกล้ามเนื้อมือกันเนาะที่เราใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางคนใช้ในการเล่นมือถือตลอดเวลานะก็จะมีอาการปวดพวกข้อมือข้อนิ้วนะคะเริ่มจากท่าแรกนะเราจะเอาปลายนิ้วชี้ลงที่พื้นนะคะมือกดเข้าแบบนี้นะคะและเหยียดด้านนี้ออกไปค้างไว้แป๊บนึงค่ะค่อยๆยืดออกใครเจ็บมากใครเจ็บมากไม่เป็นไรนะคะผ่อนออกมานิดนึงเอาเท่าที่เราไหวเท่าที่เรารู้สึกว่ายังหายใจได้สะดวก

แล้วทำบ่อยๆท่านี้ทำบ่อยๆอ่ะทีนี้หันฝ่ามือเข้าหาตัวเองมือกดเข้าได้นะไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบนะจับความรู้สึกไว้กับกล้ามเนื้อของเรากับข้อต่อของเรานะคะไม่ต้องเทียบกับใครเลยอ่ะอีกด้านนึงกดเข้าหาตัวเองดันออกไปนิดนึงนะคะให้กล้ามเนื้อได้ถูกยืดออกเหยียดออกนะคะนี่รู้สึกตึงตรงไหนไหมมีตึงตรงข้อมือตึงตรงไหนไหมหรือโอเคอยู่คอเนาะตึงคอเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามายืดคอกันต่อนะคะประสานมือเอาไว้แบบนี้นะวางไว้ที่หน้าผากและออกแรงเหมือนเราจะเอาหน้าผากดันไปด้านหน้าแต่มือเราดันไปด้านหลังค้างไว้แป๊บหนึ่งค่ะดันกันแป๊บหนึ่งคลายออกด้านตรงข้ามบ้างเอาวางไว้ที่ด้านหลังศีรษะนะคะแล้วเหมือนมือจะดันมาด้านหน้าแต่ศีรษะจะดันไปด้านหลังดันเกรงค้างแป๊บหนึ่งค่ะคลายออกโอเคค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามือวางไว้ที่เหนือขมับมืออีกด้านหนึ่งวางไว้ที่พื้นได้เลยนะคะเราจะพยายามกดไหล่ลงที่พื้นนะส่วนมือที่อยู่เหนือขมับนะคะค่อยๆทิ้งน้ำหนักลงมายืดที่ต้นคอนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆระหว่างที่เราพาลมหายใจไปนะคะพยายามกดหัวไหล่กับขมับเราให้ห่างออกจากกันทิ้งน้ำหนักลงเบาๆนะถ้าใครเจ็บท่าผ่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะหลังตรงไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะผ่อนคลายกลับมาค่ะเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งมือวางไว้ที่พื้นก่อนอีกด้านนึงอยู่เหนือขมับของเราค่อยๆทายน้ำหนักลงมากดหัวไหล่ลงพยายามเหยียดต้นคอออกแบบที่เรายังหายใจได้สบายๆผ่อนคลายไปกับลมหายใจนะคะโอเคกลับมาค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะหมุนศีรษะกันเพื่อยืดกล้ามเนื้อคอรอบเลยนะตอนที่หมุนนะคะไปอย่างช้าๆไปอย่างช้าๆไม่หมุนเร็วนะตรงไหนที่รู้สึกว่าตึงมากให้ค้างไว้แป๊บหนึ่งได้แล้วก็ค่อยหมุนต่อเราจะทำกันข้างละ3ทีเริ่มจากด้านขวาก่อนนะค่อยๆหมุนไปทางด้านขวาช้าๆช้าๆค่อยๆจับความรู้สึกสิเราตึงตรงจุดไหนอาจจะค้างไว้ตรงจุดนั้นได้แป๊บหนึ่ง3รอบนะคะจังหวะไม่ต้องพร้อมกับวาวกับน้องสตางค์ก็ได้นะค่อยๆให้เรารู้สึกผ่อนคลายกดหัวไหล่ลงเอาไว้นะคะค่อยๆเหยียดออกวาวครบ3รอบแล้วนะคะเปิดตามองมานิดนึงผ่อนคลายใครมึนศีรษะค้างไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะสัก2ลมหายใจนะตั้งโอเคไหมไปกันต่อนะคะมาก้มศีรษะลงหมุนด้านซ้ายค่ะค่อยๆทางบ้านไปช้าๆนะคะค่อยๆดูซิมีจุดไหนที่เราตึงมากกว่าจุดอื่นนะบางคนที่ออกกำลังกายกับเรามานะคะหรือว่านั่งทำงานนานๆนะคะ

ะทำให้อาการปวดดีขึ้นนะคะพักกันแป๊บหนึ่งใครที่มึนศีรษะพยายามผ่อนคลายโฟกัสสายตาไว้ที่จุดหนึ่งนะคะ

0: โอเคไหมได้ไหม
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะเหยียดขาออกนะคะสองข้างเลยผลักปลายเท้าเข้าหาตัวเองนะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกค่อยๆเหยียดตัวมาเหยียดตัวมาเหยียดตัวมาทำเท่าที่ไหวค้างไว้แป๊บหนึ่งใครไม่ไหวตึงมากงอหัวเข่าและพยายามเหยียดหลังออกใครไหวค่อยๆวางลงเข่าไม่ติดกับพื้นได้เลยนะเน้นเหยียดหลังออกนะคะค่อยๆเอามือประคองไว้ดันตัวไปข้างหน้านะคะค่อยๆเหยียดออกมาค่อยๆกลับมาทีนี้ทีละข้างนะงอเข่าไว้อีกข้างหนึ่งตั้งเข่าไว้เหมือนเดิมใครเอาเข่าลงไม่ไหวชันเข่าขึ้นนิดนึงนะคะแต่เราจะเน้นยืดเหยียดหลังให้หน้าขากับท้องเราพยายามใกล้ที่สุดมาหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกพับตัวลงใช้มือประคองค่อยๆเดินไปด้านหน้าค้างไว้นะคะใครเจ็บมากผ่อนขานิดนึงผ่อนตัวกลับไปนิดนึงใครไหวทุกครั้งที่หายใจออกเหยียดไปอีกนิดนึงค่ะค่อยๆเดินมือกลับมาสลับข้างกันนะคะต่างเหยียดขาออกนะคะทางบ้านนะพับขาข้างหนึ่งนะคะหายใจเข้ายืดตัวตรงไว้ยกมือขึ้นหายใจออกพับตัวลงมาเหมือนเดิมใครที่ตึงมากงอเข่านิดนึงเหยียดหลังเอาหน้าท้องลงไปใกล้หน้าขามือซัพพอร์ตพื้นเอาไว้ค่อยๆพาเราเดินไปด้านหน้าบางทีสองข้างนะความตึงอาจจะไม่เท่ากันนะคะไม่เป็นอะไรเลยนะค่อยๆพาลมหายใจไปเหยียดออกแป๊บหนึ่งนะคะกลับขึ้นมาโอเคนั่งขัดสมาธิสบายๆค่ะเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเบาสบายบางคนพอยืดเหยียดแล้วเนี่ยจะอยากจะนอนพักอันนี้ก็ทำได้นะคะบางทีเราผ่อนคลายมากๆเลยเนี่ยลองทำท่าไปกับเราตลอดระยะเวลาที่เราฝึกกันอยู่ในรายการนี้ค่ะเราจะพอจำท่าได้แหละแล้วเราก็ทำของเราในช่วงเวลาที่เราอาจจะก่อนนอนหรือช่วงเวลาที่เราสะดวกเนาะก็สามารถทำท่ายืดเหยียดผ่อนคลายแบบนี้ได้เลย
2: เพราะว่าขนาดตอนเช้าทำเสร็จคือง่วงเลยคือห่าวเลยเมื่อก
0: ี้ง่วง
2: ไม่ใช่แบบทำไมถึงง่วง
0: เวลาเป็นท่ายืดเหยียดผ่อนคลายเหมือนเป็นคนเล่นโยคะแล้วก็จะหลับคลายบางคนอยู่ในคลาสเดียวค่ะคือกรน
2: เลยเหรอคะ
0: ใช่หลับเลยคือจริงๆอ่ะมันจะจบได้แบบท่าศพที่เรานอนหงายแล้วบางคนก็จะแบบนอนผ่อนคลายไป
2: ดีค่ะแบบเบาโล่ง หายตึง
0: ส่วนใหญ่เนี่ยตึงคอส่วนใหญ่จะเป็นคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมก็จะเป็นเน้นท่าที่เอามานี้ก็เป็นพวกแบบหลังล่างออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกเนี้ยแล้ววันนี้นะคะวาวกับน้องสตางจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ว่าเดี๋ยวเราจะมีท่าออกกำลังกายอะไรเป็นโปรแกรมยังไงสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: การยืดเหยียดนะคะเป็นสิ่งที่เราควรทำทุกวันเลยนะคะไม่เฉพาะวันที่เราออกกำลังกายทุกๆวันของเราไม่ว่าจะตื่นนอนก่อนนอนหรือระหว่างวันที่เรามีเวลานะคะเพราะสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ปวดหลังไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมคือการที่เราสามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้เต็ม range of motion หรือการเคลื่อนไหวของแต่ละข้อต่อแต่ละกล้ามเนื้อค่ะซึ่งบางคนนะคะนั่งทำงานในออฟฟิศนานๆนะคะเป็นหลักหลายๆชั่วโมงเลยเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราอยู่กับที่ไม่ได้ขยับดังนั้นนะคะการยืดเหยียดแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็ตามนะการบิดขี้เกียจการลุกขึ้นมาบ้างนะคะตั้งเวลาเอาไว้เลยทุก1ชั่วโมงให้มีการขยับร่างกายก็สามารถที่จะลดอาการออฟฟิศซินโดรมหรือว่าอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ปวดข้อมือได้นะคะอย่าลืมไปยืดเหยียดกันในทุกๆวัน

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ Could you explain what ตึ๊ด means Could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีกYou mean ตึ๊ด is that right หรือ you mean ตึ๊ด right คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อละอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ

0: LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาสนุกกันต่อในรอบเซมิไฟแนลกันครับมาสรุปตารางคะแนนกันนิดนึงครับทุกทีมแข่งขันกันไปแล้วทั้งหมด2แมตช์ด้วยกันโดยเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมามีคะแนนนำอยู่ที่4คะแนนตามมาด้วยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนมอวิทยานุสรณ์ทีมละ3คะแนนและท้ายสุดโรงเรียนระยองวิทยาคมมี1คะแนนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามการแข่งขันกันต่อเลยครับ
1: มาถึงคู่ต่อไปที่จะขึ้นบนเวทีอย่างนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและมอวิทยานุสรณ์สาวๆเตรียมน้องโคราชมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆมอวิทยานุสรณ์ครับ
2: มอไม่เสมอนะพี่ไม่ได้มาเล่น
1: ๆอ้าวเกมแรกแน่นอนที่สุดก็คือการตอบคำถามจาก VTR
3: Every start of the monsoon season, if you're in Chiang Rai, this is what you have to eat. The Barometer Earth Star, a kind of mushroom that the northern people like to eat. And it's quite expensive. Excuse me, sir. What's the price for a kilo of these?
4: 140 baht.
3: 140 baht? Now that's a lot of money.
5: The Barometer Earth Star is a type of fungus. It grows everywhere around the world in both the subtropics and the tropics.In traditional Chinese medicine, the Barometer Earth Star is used as astringent and to reduce inflammation on the hands and feet. In some states in India, it is combined with mustard oil to create wax for treating burns. As for Thailand, apart from being a popular food, there's also a research that uses the Barometer Earth Star to help trees in the Diptericaceae family to grow. The Dipterocarpaceae trees are local trees that can be found in Dipterocarp forest.Many of which are in the northeast and the north. This type of trees has economic values because it can be used in construction and furniture production. However, there is little reforestation of this family of trees, and it receives a little attention because it has slow growth performance, a tendency to become stunted, and low survival rate after transplantation. So the Faculty of Science, Chua Lung Kwan University, has been studying the effects of Ectomycorrhiza fungus.Barometer Earth Stars on seedlings. This type of fungus forms a net over the roots of a plant and helps find minerals, food, and water, thereby relieving the roots of the hard work. Meanwhile, the plant produces nutrients like carbohydrates to nourish the fungus. The study has found that with this method, the Dipterocarpaceae seedlings have survival rate of 99%, and there are Barometer Earth Stars growing around the seedlings for anyone to eat.
1: As mentioned in the video, why does the fungus help increase the survival rate of the trees? A, because there's sufficient amount of nutrients to nourish them. B, because there's more carbohydrate to nourish them. C, because the surrounding fungus makes the roots of the seedlings strong.

0: longer. D, because it helps the seedlings find food more effectively. พร้อมแล้วนะครับ See you มออวิทยานุสรได้สิทธิ์ตอบก่อนเชิญครับ
1: It's D because it helps the seedlings find food more effectively
0: D นั้นเป็นคำตอบที่ Incorrect น้องๆเตรียมน้องโคราชตอบว่า

0: ผิดนะครับ
1: incorrect
0: ทีนี้ก็ต้องมากดแข่งกันอีกครั้งนึงนะครับพร้อมนะ see you มอครับ
2: A because there's sufficient amount of nutrients to nourish them
0: your answer correct all right now moving on to our next game and the game is called what should we doWell, basically, this is called the balloon in a bottle. Place a balloon inside the bottle and blow it until it reaches the white line. เห็นไหมที่มีเส้นขาวอยู่ใช่ไหมครับ You can use all the items on the tray. 10กว่าอย่างที่เห็นเรียงรายใช้อะไรใช้ได้หมดเลยขอโจทย์แค่ว่าเป่าให้ลูกโป่งไปถึงเส้นสีขาวพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: เอาละครับทั้งสองทีมดูเหมือนจะมาได้ถูกทางจะต้องพยายามจัดการกับเจ้าขวดน้ำนี้ทางด้านเตรียมน้อมโคราชมีการนำไม้ขีดไฟมาใส่ลงไปด้วยส่วนทางด้านมอวิทยานุสรจะตัดขวดออกทั้งจุดทั้งตัดทั้งเป่าเกมนี้จะออกมาแบบไหนใครจะได้200คะแนนไปติดตามกันต่อเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Time's upเป็นอันว่า200คะแนนนี้ไม่ตกเป็นของใครเลยนะครับ
3: ขออธิบายก่อนว่าเมื่อนำลูกโป่งไปติดไว้ที่ปากขวดแล้วในขวดยังมีอากาศอยู่เมื่อเราเป่าลูกโป่งดันลงไปอากาศในขวดไม่มีพื้นที่ออกฉะนั้นเราเพียงแค่เจาะรูให้อากาศในขวดได้มีที่ออกเท่านี้เราก็สามารถเป่าลูกโป่งให้ขยายไปถึงจุดที่กำหนดได้ครับเท่ากับว่าเกมนี้ไม่มีทีมไหนได้คะแนนในข้อนี้ไปนะครับทำให้เกมนี้ไม่มีทางเสมอใครจะเป็นผู้ชนะและรับ3แต้มไปช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
4: จุฬายุคใหม่เปิดโครงการ See You Next Application ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยครอบคลุมทุกมิติชีวิตคนจุฬาเช่นบัตรนิสิตจะกลายเป็นดิจิทัล ID และจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังสามารถจองพื้นที่ทำกิจกรรมอย่าง Plurn Space และยังเป็น Big Data ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับใช้ชีวิตให้สุดขีดด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง
3: สถานการณ์ตอนนี้มอวิทยานุสรนำอยู่100คะแนนและยังเหลืออีก1เกมเพื่อตัดสินว่าใครจะรับ300คะแนนไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจทั้ง2ทีมกันนะครับ
0: So that was 200 points gone through thin air หายไปเรียบร้อยแล้ว However 300 points up for grabs กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which applicationClue number one, it is free to use and can be accessed through Facebook. You can search for new friends by shaking the phone or scanning for other users nearby. Clue number two, it was first available for download in January 2011. 2 years later, the company Tencent joined hands with Sanook Online to officially launch this application in Thailand. Clue number three,It is an application mainly used for chatting. It allows you to chat in groups and send images and voice messages. It also has a window for news updates. Clue number four. It is Symbian, BlackBerry OS, iOS, Android, and Windows compatible. The icon of this app is green and white. Three Nam. So your answer is?
5: WeChat.
0: ซึ่งเป็นคำตอบที่ is correct How'd you know it was WeChat?
5: Because I can check and my friend was also using this app. When she was in China, right? Because China they
0: she
5: use
0: what?
5: China.
0: In China. โอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าพี่เต้ตอบว่าไอคอนของเขาไม่แก่ The icon of this app is green and white. It's very popular in China because it is one of the few chat applications that can be used in the country. You guys know that you're getting 3 points, right? เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆจากเตรียมน้อมโคราชจบเกมนี้ที่300คะแนน Therefore, another 3 points for them!

0: ซึ่งน้องๆมวิทยาศาสตร์นะครับของเดิมก็มีอยู่3คะแนนถ้าไม่ได้คะแนนก็ไม่เป็นไรนะครับ you got 0 points from this one ไม่เป็นไรยังมีอยู่นะครับและเราเข้าสู่คู่ต่อไปกันเลยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนระยองวิทยาคมและสาธิตจุฬาเดี๋ยวคอร์เรคต้องคนนี้พูดลีลาไม่ธรรมดานะครับน้องๆจากระยองวิทยาคมมีอะไรที่ฝากไปถึงเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
1: สาธิตจุฬาจ๋าเราขอนะ
2: ขอกำลังใจจ้า
3: ระยอง
1: เราจอง
3: สองคะแนนนะ
0: อ่ะเรามาเริ่มการแข่งขันนะครับในเกมที่7ของรอบเซมิไฟแนลนะครับเริ่มที่เกม VTR ก่อน
4: Hi I am so hungry right now I am in Buriram and people here have told me that I have to try this dish
5: At Lam Plai Ma district in Buriram there's a famous dish that's been around for 30 years that is Lam Plai Ma stir fry noodles whose recipe has been passed down for generations The noodles are so springy and the flavor so rich that people order them from abroad But don't worryThey don't spoil easily or contain any preservative. Lam Plai Ma noodles are flavorful and not too dry, so they can be kept overnight. They are still delicious when you reheat them the next day.
4: คุณป้าสวัสดีครับ Guys, all right, let's cook these noodles.
5: You have to prepare oil, palm sugar, chicken, sauces, broth, noodles, bean sprouts, and eggs. Thais began eating noodles possibly during the Ayutthaya period.Noodles arrived in Thailand with the Chinese immigrants. They sold gang kwik tiao, or the noodle soup that we know now. Ever since then, Thais have been adopting and creating new dishes with noodles. And the noodles of each region have their own unique character. The noodles in the northeast have Vietnamese influences. The people there prefer the small rice noodles, sen lek, to the vermicelli, or sen mi. But they call the dishes made with sen lek noodles, sen mi, here.The noodles are stir-fried with different sauces and fresh ingredients and are usually spicy, like most of the food in this region. Apart from Lam Plai Ma stir-fried noodles, there are other famous Isan noodles dishes as well, like Korat stir-fried noodles, Skornakorn stir-fried noodles, and Pimai stir-fried noodles.
4: That was not hard, was it? My Lam Plai Ma noodle looks so good, and I'm going to give it a try now.
3: Hello.
0: What was not mentioned in the video? A. The ingredients and taste of Lam Plai Ma stir-fried noodle. B. The start of the noodle eating culture in Thailand. C. The popularity of Lam Plai Ma stir-fried noodles. Or D. Calling sen mi, sen lek, and sen lek, sen mi in the Isan culture. Hands behind your backs, guys.พร้อมนะครับ C U สาธิตจุฬาได้ไปตอบครับ
6: The answer is D calling send me send leg and send leg send me in the Isan culture
0: Your answer Correct Okay for the next 200 points this game is called What should we doThis one is called Rank A Density. Rank A Density. แค่นั้นเองนะครับ So, the challenge is, we need you guys to arrange these items according to their densities from lowest to highest. The items include a raisin, a grape, a watermelon, an orange, and a carrot. For this game, you have to get them all in the correct order. ต้องถูกหมดถึงจะได้200คะแนน And this is one of the not too many games of the What Should We Do category where both teams can take away 200 points. จากซ้ายไปขวาความหนาแน่นน้อยไปหาความหนาแน่น You have 2 minutes and you have to get them all, I said again, all in the correct order. ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
7: เกมนี้ทั้งสองที

0: ทีมจะต้องหาความหนาแน่นของผักผลไม้กันทั้ง2ทีมมีวิธีการทดลองก็คือการนำไปลอยน้ำเพื่อทดสอบดูว่าชิ้นไหนลอยชิ้นไหนจมคุณผู้ชมลองคิดตามนะครับว่าชิ้นที่ลอยและจมแบบไหนคือความหนาแน่นน้อยหรือมากกว่ากันผลจะออกมาเป็นอย่างไรทีมไหนจะคว้า200คะแนนไปดูผลกันครับ
1: 5 4 3 2 1 Hands up
2: ระยองวิทยาคมและสาธิตจุฬาเนี่ยสลับกันแค่ตำแหน่งเดียวเห็นไหมฮะของน้องๆระยองเนี่ยแตงโมมาก่อนเลยตามด้วยส้มลูกเกดแครอทแล้วค่อยองุ่น Meanwhile you guys from สาธิตจุฬา you say orange has the lowest density followed by the watermelon the raisin carrot and then grape 200 points goes toNo one
3: ผิดทั้งคู่ครับตบมือกันหน่อยเร็วตบมือในความผิดหวังที่เกิดขึ้นอะไรกันเนี่ย
0: เกมนี้หากเริ่มที่จะหาความหนาแน่นน้อยสามารถทำได้โดยการกดลงไปใต้น้ำแล้วสังเกตดูว่าชิ้นไหนลอยขึ้นมาเร็วกว่าชิ้นนั้นก็มีความหนาแน่นน้อยกว่าครับในทางกลับกันสำหรับความหนาแน่นมากเมื่อหย่อนลงในน้ำต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าชิ้นไหนจะจมลงเร็วกว่าชิ้นนั้นก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าเท่านั้นเองครับและหากเฉลยเรียงจากความหนาแน่นน้อยไปหามากก็จะได้ส้มแตงโมแครอทลูกเกดและองุ่นตามลำดับครับช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานกันต่อพักสักครู่เดียวครับและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่จะมีผู้ได้รับ3คะแนนไปสะสมอย่างแน่นอนเพราะสถานการณ์ตอนนี้จะไม่มีทางที่ผลออกมาเสมอกันเป็นแน่การแข่งขันรอบหลังๆเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วครับ
1: All right for 300 points once again this is who what or where The following are the characteristics of which person Clue number 1Upon graduating from the University of Southern California in 1967, this person co-founded American Zoetrope with fellow filmmaker Francis Ford Coppola. Clue number two, some of his movies are among the 100 highest grossing movies at the North American box office, adjusted for ticket price inflation. As an entrepreneur,He sold his company to the Walt Disney Company in สาธิตจุฬาตอบว่า
4: JJ Abrams
1: Your answer is incorrect เอาละสิระยองวิทยาคม Your first attempt
4: George Lucas
1: George LucasAs an entrepreneur, ในฐานะผู้ประกอบการเขาขายบริษัทของเขาให้กับ Walt Disney Company ในปี 2022 บริษัทที่ว่านี่คือ
4: Lucas
1: Films นั่นเองพี่เต้จะลองอ่านคลูอื่นๆ Clue number 3 He is one of the American industry's most financially successful filmmakers and has been nominated for 4 Academy Awards but has never wonThe American Film Institute honored him with the Life Achievement Award in 2005. ข้อที่ 4. He wrote and directed the film THX 1138 and American Graffiti, inspired by his teen years in the early 1960s in California. And he later worked with
4: Steven Spielberg.
1: Steven Spielberg on a film series that became a major success. Series นั้นคือ
4: Indiana Jones.
1: And he is best known as the creator of
4: Star Wars
1: and Indiana Jones franchises, as well as the founder of Industrial Light and Magic. And บริษัทเขาที่โด่งดังคือ
4: IBM.
1: IBM และอะไรอีกอันนึงตามชื่อเลยตามชื่อเลย
4: Lucasfilms.
1: ตามนั้นเลยนะครับซึ่งก็คือ George Lucas นั่นเองเกมนี้จบด้วย300ต่อ100คะแนนน้องๆระยองวิทยาคมรับไป3แต้ม

0: เปิดทริปและทัวร์ชาวยุโรปที่ต่างสัญชาติกันออกไปไกด์เด็กของเราก็ดูจะคลึกครื้นกับการทำหน้าที่เป็นไกด์พาลูกทัวร์ไปเยือนเมืองเก่าเมืองแก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างสนุกสนานแต่ยังพาชมไม่ทั่วเมืองเลยสิครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเลยจริงๆ
1: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดีไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
0: ไกด์เด็กจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จหรือไม่ไปตามลุ้นกันเลย
2: ก็แบบโอ้โหตกใจมากเลยนะตอนที่เขาบอกว่าอ้าวมาไม่ครบนี่แบบฮะเราน่าจะนับดีแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ครบล่ะ
3: ก็รู้สึกกังวลมากเลยเครียดเฮ้ยตอนแรกเห็นยังไปห้องน้ำอยู่เลยเขาขอไปห้องน้ำแล้วก็รู้สึกโอ้โหหายไปอ่ะหายไปแบบใจหายเลย
4: น้องๆ
5: ค
4: ่
5: ะ
6: ค่ะ
4: เราจะทำไงดีเอ่ยถ้าลูกเราไม่ครบเนี่ย
7: you just missed him
5: no
7: what you did to them
5: Tanya can you call to Pat
4: โอ้โหใช้โทรศัพท์ต่างชาติ
0: ทำลูกทัวร์หายแล้วยังกล้ายืมโทรศัพท์เขาใช้อีกแม่น้องตุนของเราและควรพูดให้ถูกต้องว่า can you call Pat ไม่ต้องมีทูนำหน้านาวนะครับ
5: hello
8: พาเข้ามาให้ได
9: ้ hello Pat a loveYou are Pat
5: Aloof? I don't know, we cannot find you.
9: Yeah, I will tell you the direction.
5: Yeah, can you please so, tell us the direction?
9: Yeah,
5: you don't know.
9: Listen carefully.
0: แม่สีหน้าและแววตาของลูกทัวร์มันช่างเก็บอาการเพี้ยนไว้ไม่อยู่ซะจริงๆครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า he looks suspicious ท่าทางแสดงออกมาว่ามีพิรุธล่ะครับ
5: I don't know it's the place we took a picture we just got off and took a picture and then we went to toilet and when we come back to from the toilet like nobody was there so we were all alone it's only me and Ruth
9: เขาบอกว่าเขาไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาไม่เจอใครเลยตอนแรกก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยพี่เขาแกล้งเราปะเนี่ยแบบจะหายจริงเหรอเธอก็เลยแบบโทรไปหาแบบเขามีเบอร์ใช่ไหมคะโทรไปถามเขาบอกว่าหลงจริงแบบไปฉี่แบบเดียวออกมาไม่เจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: What do you see as a symbol around there? And the sky and the moon so I don't know
9: okay.
0: บอกออกมาได้ว่าเห็นแต่ท้องฟ้ากับพระจันทร์ใจร้ายจริงๆเลยครับลูกทัวร์ของเราแถมยังหัวเราะด้วยน้ำเสียงร่าเริงทิ้งท้ายแถมซะอีกแบบนี้เขาเรียกว่ากิ๊กเกิลการหัวเราะคิกคักนั่นเอง
2: ที่เรามา
9: ขึ้นตุกๆมาได้ไหมคะ
4: เขามีจักรยานแล้ว
10: จักรยานไว้ไหน
2: เนี่ยมันจะเป็นเส้น
9: จักรยานแบกมาด้วย
2: แล้วก็ออกมาทางน
11: ี้ I can see some big poles you know like poles with wires coming out can you see them
4: หายไม่ทันแล้วเนี่ย
9: Hello.
12: Do you have a map?
5: Can you find any tuk-tuk? Do you know tuk-tuk, a small car?
11: Yeah, maybe if there's one on the street. But we have our bicycles.
5: Our bicycle? Hang, ting mai dai mai. You can leave a bicycle.
11: We can leave the bicycles.
5: Yeah. The stop will get the bicycle later.
7: One second, okay?
5: You call your tuk-tuk and you give the phone to the driver, and I will talk to him.
11: Okay, or maybe you can just tell me what I need to say to him.
9: And then tell him that you want to go to Phania Chang.
11: Okay.
9: And so then
11: where will you be? Where are you now? Are you at the entrance?
9: Yeah, I'm at the Phania Chang. We are waiting for you.
11: Okay, great. Okay, we'll get a tuk-tuk very soon, and we'll see you very soon.
9: รู้สึกผิดค่ะแบบเฮ้ยเราเป็นไกด์ป่ะแต่แบบทำเขาหายอะไรเงี้ยแบบเอาเป็นด้านแบบทิ้งเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบบอกให้เขาไปบอกตุ๊กๆอีกทีว่าให้มาพะเนียดช้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: Okay if you have any problem you can call this number and I'll
11: Okay thank you
5: yeah see you soon
11: bye
5: they got it
0: they got it ในที่นี้ก็หมายความว่าไกด์เด็กของเราตกหลุมพรางกับแผนการของลูกทัวร์และทีมงานที่จัดให้ไกด์เด็กกันแบบเต็มๆเลยครับคุณผู้ชม
8: เอาละครับน้องๆเราเมื่อกี้แก้ปัญหาไปแล้วนะน่าจะมาถูกนะฮะอ่ะต่อไปเราต้อง go on ครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่พะเนียดช้างนะครับเราก็จะมีคนแนะนำนะครับซึ่งเป็นคนดูแลช้างที่นี่นะฮะให้มาให้ข้อมูลกับตอนนี้ที่เหลืออยู่4คนก่อนนะใช่แล้วครับคุณพลอยครับเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้พวกเราเข้าใจแล้วก็พวกเราอธิบายให้กับลูกทัวร์ของเราเข้าใจนะครับ
13: ก็ที่นี่นะคะเป็นเราเรียกว่าพะเนียดคลองช้างเป็นสถานที่ที่ตั้งแต่โบราณเนี่ยเอาไว้จับช้างป่าแล้วก็จะคัดช้างที่เป็นช้างสำคัญมีลักษณะสำคัญเนี่ย เอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ที่สถานที่นี้เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์ค่ะ
6: Okay I will describe you this place is the they will take the elephant from the forest to this area and the king will choose the elephant for the nice one yes to take them to the war
13: ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่ได้มีการจับช้างป่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเอาไว้ดูแลแล้วก็พยาบาลช้างที่ป่วยหรือว่าช้างที่มาจากที่ต่างๆนะคะ
10: But at the present we use it for take care an elephant and
4: take care ตัวเดียวใช่มั้ย an elephant
10: take care elephants
13: ก็ช้างที่นี่หลายๆเชือกก็จะมีไปแสดงตามวันสำคัญต่างๆไปออกขบวนพาเลทมี
4: งานสำค
13: ัญนะคะก็จะไปแห่ไปอะไรพวกน
4: ี้
13: ไปเข้าเฝ้าด้วย
12: Elephant is will show on their important day of Thailand like to show and maybe they is on TV also because this place trained them to show Thai people that elephant are lizard
13: โดยการฝึกของที่นี่ส่วนมากก็จะมา
7: There are missing friends
8: Oh welcome back welcome backเอาละครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเกือบแพ้นะครับ
14: พอเขามาถึงเขาแบบมาเขาแบบเข้ามากอดอะไรเงี้ยพูดว่าเอ้ยเขากลัวมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยขอโทษแต่เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มัวแต่ถ่ายรูปเพลินด้วยอะไรเงี้ย
6: ก็สุดท้ายก็โอเคแก้ปัญหากันได้ดีก็แล้วก็ขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรโอเคเงี้ยเขาไม่นั้นมากก็ครับก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะ
8: อย่าทำให้หายอีกนะขี่ช้างไม่ใช่ช้างกลับเข้าป่านะน้องๆเทคแคร์ด้วยนะครับเชิญครับน้องๆนำเลยครับไปใครจะยังไงนะฮะเชิญครับเชิญครับจับกลุ่มเลยครับ
15: เริ่มแบ่งหน้าที่แล้วครับต้องกระตุ้นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกในการเป็นไกด์เพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างตรงไหนยังไงก็ต้องค่อยๆแนะนำกันไปนะครับ
0: ในที่สุดไกด์เด็กของเราก็สามารถทำการสื่อสารพาลูกทัวร์กลับมาได้จนเป็นที่สำเร็จและสมความตั้งใจของพิธีกรและทีมงานเรียกว่าทำหน้าที่ไกด์กันได้อย่างไม่ย่อท้อและยอดเยี่ยมจริงๆงานนี้ต้องขอปรบมือชมเชยให้กับไกด์เด็กกันดังๆไปเลย

0: ครับตอนนี้หลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวันนะครับเราก็จะพาลูกทัวร์เข้าสู่ที่พักแล้วนะฮะที่เราต้องใช้เสียงแบบสงบๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราเรียกว่าบ้านไทเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ค่อนข้างสงบแล้วก็แขกแต่ละคนเนี่ยจะต้องอยู่ในไม่ใช่กึกกึกโครมด
1: ัง
0: น
1: ั้น
0: เราต้องใช้ความเงียบสงบนะฮะในการบรรยายให้กับลูกทัวร์ของเราได้รับรู้นะฮะแต่ตอนนี้ฝรั่งพร้อมแล้วน้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมไหมคร
0: ับ โอ้โหมั่นใจมั่นใจผ่านมาทั้งวันแล้วดูสิจะตายตอนจบหรือเปล่า พร้อมแล้วเอาเชิญเลยครับมาลำหน่อยลำต้อนรับหน่อยลำต้อนรับลำต้อนรับเออนี่ต้องดูลีลาเอาเชิญครับเชิญ

0: so beautiful.
1: Really?
2: Yeah.
1: Oh.โอ้โหดูแต่ละคนรู้สึกสนใจมากเลยนะ
2: ใช่รู้สึกมหัศจรรย์มาก
1: เอาเชิญน้องๆครับเชิญเลยครับทำหน้าที่เลย
2: หน้าที่เลยลูก
3: Everyone this is Thai traditional house and today we will stay here
4: Yeah for women this size and for men oversize
5: oversize ฝรั่งจะงงไหมครับน้องตุลที่ถูกแล้วต้องพูดว่า over there นั่นหมายถึงฝั่งตรงข้ามฝรั่งถึงจะเข้าใจนะครับน้องตุล
1: แน่นอนครับเราก็ต้องวางแผนจะวางแผนกับลูกทัวร์เราตอนนี้น้องๆกำลังอธิบายอยู่แต่ลูกทัวร์เราจะต้องมีปัญหาหลากหลายคือเรียกว่าเราใส่ความเรื่องมากให้กับลูกทัวร์เราไปน้องๆต้องแก้ไขสถานการณ์
2: ที่บ๊อบเนี่ยร้ายจริงๆนะคะ
5: เจอแบบนี้ไกด์เด็กของเราจะยังไหวอยู่ไหมล่ะเนี่ยเอามาเอาใจช่วยไกด์เด็กของเรากันหน่อยคุณผู้ชมครับ
6: Stay for full energy yeah we today tomorrow we have a big chanceFor Thai food, okay?
4: Yeah. Okay. So, if you want anything extra, you can check the stuff in the room. And if you want something, you can tell me. You can tell me. How do you feel about this house, this store? Do you love it?
7: Beautiful.
4: Yeah, really beautiful. Yeah. Have you ever seen it in the past? Have you ever seen this store's house?
3: But maybe outside, but not from the inside. Yeah. So it's first time, right?
4: Excited?
7: Yeah,
3: yes.
7: Of course.
3: Okay, if you don't have any question, let me take you to the room, the bedroom. Okay. Woman for this side and the man for that side.
4: Follow me.
8: Yeah. TV, we got TV.
9: And coffee cup. We need one more.
8: Yes. So guys, you sleep over there, and I take the big one.
9: We can fight.
8: Oh.
9: Now you can take it over.
8: You will lose, so I don't mind.
4: Pretty cool. Yeah. Maybe this bed, but they will make it up for the bed. Do you okay?
7: With a mattress?
4: Yeah. Okay, so I will tell the staff downstairs your problem, and I will be quickly to solve the problem.
7: I'm not sure because the thing is, it's very close to the stairs.
10: Do they have the same?
7: Is it the same room?
4: Yeah,
7: like the same room?
10: Same room.
7: Because for us, it's very close to the stairs. So,
4: I will tell the staff again to after.
7: Yeah.
4: เขากลัวที่จะต้องอยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบ
2: อยากสลับกับ
4: ห้องหนูมันติดหน้าติดบันไดปะคะคือเขาบอกว่ามันแบบมันติดหน้าต่างเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแล้วว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอะ
5: เอาละสิครับคุณผู้ชมครับเมื่อลูกทัวร์ต้องการย้ายห้องพักไกด์เด็กของเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันดีนะครับ
11: คือหน้าต่างครับมันหน้าต่างมันติดกับบันไดแล้วมันไม่โอเคแบบเขากลัวเหมือนมีอะไรมันย่องเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกลัวโจรกลัวเลือกอย่างเนี้ย
1: หมายถึงว่าเขาไม่ชอบห้องที่เราเลือกให
4: ้เขาไม่ชอบห้องที่มันติดหน้าต่างเขาก็เลยมาถามว่าห้องที่ผู้ชายนอนมันติดหน้าต่าง
1: แล้ว
4: ไม่แบบ
2: เขาอยากนอนติดประตู
4: เหม
2: ือ
4: นเขาเพราะว่าหน้าต่างมันอันตรายเขาบอกว่าเหมือนแบบมันติดกับบันได
12: คนเดินขึ้นลง
13: มันโรงแรม
1: คิดว่าจะทำไงดี
12: ก็เปลี่ยน
4: สลับไปขอสลับได้ไหม
1: ลองดูไม่แน่อาจจะได้
7: We have a problem.
8: No, stop. It's a man's room. What girls have to be girls?
7: Sorry.
3: The girls have a little bit of problem.
7: Yeah. Because
3: they afraid of the stairs.
7: This room have a window near the stairs.
8: Yes.
7: And she's scared. So okay. Can you switch?
3: What do you think, guys?
7: How do I
3: like the room?
11: ตอนแรกขอเขาสลับห้องตอนแรกเขาไม่ยอมผู้ชายเขาไม่ยอมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะว่าเขาชอบแบบชอบห้องนี้อยากได้ห้องนี้อยากนอนห้องนี
3: ้ We go in space. We are 3 minutes. We need space.
7: ตุ้นห้องนั้นมันใหญ่ห้องนี้ปะ
3: ไม่
7: ม
3: ัน
7: สองเตียง It's a bit smaller. คือเขาก็ไม่โอเคกับเราเขาบอกว่าประมาณว่าเขาเป็นผู้ชาย3คนเหมือนแบบก็ไม่รู้จักกันเขาต้องการสเปซของต
3: ั
7: วเอง
3: What do you do? What are you doing?
5: เล่นคนหนีกันต่อหน้าต่อตาซะขนาดนี้ไม่เรียกว่าสตอลแล้วครับน้องเปรมน้องตุลแบบนี้ต้องเรียกว่าสติลลิ่งกำลังขโมยชัดๆถึงจะถูกครับ

0: Avello Toddler Slather, then
1: that's
0: can
1: no
0: we
1: bad,
0: get
1: yeah,
0: the
1: no?
0: extra one?
1: Uh-oh.
0: Can I get it? Maybe. I think I can get the extra one for you. That one.
1: Maybe?
0: That day is still.
1: What do you mean? That was took outside.
0: I think not maybe.
1: Maybe get the extra room outside on the
0: okay,
1: floor.
0: I will talk to them. เพราะว่าฝรั่งเขาจะไม่โอเคที่แบบไม่มีฟูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะเข้าไปใช่ป่ะแล้วแบบไปเอาฟูกออกมาแต่เหมือนแบบคิดว่าเขาเล่นๆอ่ะก็เลยพูดว่าอ๋อไอสโตร์ไอสโตร์อิดคือเหมือนเฮ้ยไอขโมยแล้วแบบเขาก็สีเหลี่ยละที่แบบเฮ้ยจะมาขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบงืมเพื่อนออกมาจากห้องแล้วแต่เหลือหนูไงประเด็นนั่นแหละประเด็นเดี๋ยวต้องไปถามข้างล่างอ่ะว่าแบบมันมีเพิ่มได้หรือเปล่า
2: ห้องนี้คือเตียงมันไม่พอค่ะ
1: แล้วยังไงฮะ
2: เขามี3คนแต่เตียงมันเป็นคูเปอร์เตียงก็เลยต้องยกฟูกมาเพิ่มให้เขาคนนึง
1: แล้วห้องนู้นน่ะไม่ต้องใช้หรอ
2: ห้องนู้นมี4เตียง
1: อ๋อห้องนู้นมีเกิน
2: ค่ะก็เลยพอดีกัน
1: โอเคอ่ะ
2: If you scared you can sleep here
3: ก็เล่นปูฟูกรอสักขนาดนี้แล้วยังต้องถามอีกเลยครับว่านอนได้ไหมน้องตุน
4: You try maybe and say believe you knowOkay.
2: But
4: I might be able to sleep.
2: But if he, but he be not okay. So maybe you can sleep here. But it's not
4: it's not even if I was sleeping. It's just I don't have the right feeling through the window.
2: Oh, so how about if we cross it?
5: จะบอกโอเคครับว่าเขาเรื่องมากกว่าที่เราคิดไปเยอะนะครับ
6: ใช
5: ่แผนการเราอาจจะไม่ให้เขาเรื่องมาก
6: มาก
5: แต่ตอนนี้เขาเผชิญศึกหนักมาก
6: ศึกหนักมาก
5: นะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะ
2: เขาโอเคยังอ่ะ
0: คือเหมือนแบบเคลียร์เรื่องรูมก่อนว่าแบบนอนนี่แล้วแบบสตาฟอื่นๆอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับข้างล่างให้แต่เรื่องรูมแบบโอเคใช่ไหมที่จะนอนรูมนี
2: ้ไม่เขาไม่โอเค
1: เ
2: ขาไม่ยอมนอน
4: ก็ไปคุยกับ
2: คือเหมือนตอนนี้มีปัญหาใหม่อีกแล้ว
0: ว่าเขานอนด้วยกันไม่ได
2: ้ไม่ยอมนอนด้วยกันอีก
0: แ
2: ล้
0: วก็ใช่ไงตอนแรกเขาก็พูดปัญหาแต่เหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็บอกว่าเออไม่โอเคนะเขาได้เตียงเดี๋ยวลองไปคุยกับอเล็กอะ
4: we can wait all right thank you okay it's great thank you so much
3: โดนอะไรมาล่ะครับน้องตุลครับเล่นเอาหน้าเย่ปากเบี้ยวไปถึงขนาดนี้สงสัยงานนี้จะหนักนะครับคุณผู้ชม
5: ไม่รู้ด้านนู้นจะยังคงเรื่องมากต่อไหม
6: ใช่เราลองมาลุ้นกันค่ะ
5: ไปครับไปดู
6: เมื่อกี้เปรมไปแล้วนะคะ
4: But I think you have never seen it before. You want to go to see it?
7: No. But we are very tired. I'm tired, so I will just finish and
8: They afraid of thief.
7: What? I'm afraid too. Thief?
8: ตอนแรกที่บอกเลยคือปฏิเสธแบบด้านๆเลยคือไม่ตรงๆเลยเขาบอกอึ้งเหมือนกัน
4: แม่
8: you are strong
7: you can change
8: ever guys so it's too expensive for me
4: I'm sleep in a small room smaller than you
8: and cheaper
4: So why do you want this room?
7: We love the room. We want to stay here.
4: Oh, okay.
7: It's not a big problem.
4: No, but she just, because she's scared.
7: Who's here?
4: Pat. Here have three beds.
7: Yes.
4: And
7: how many beds over there?
4: But yeah, okay.
7: Exactly. We want it back. I'm not sharing with someone. The big bed is for
4: you. But you have to sacrifice.
7: I want to.
8: Yes.
9: ก็มีอูรีค่ะเขาชื่ออูรีมาจากเยอรมันก็นิดนึงคือเหมือนเขาจะกวนๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะเอาอย่างนั้นจริงๆเลยแค่อยากกวนๆดูอะไรอย่างเง
7: ี้ย Yeah because three person means three big guys they have a three big they have a bigger woman it's fine
10: Okay so next one
7: Oh come on don't play the gentleman card
8: gentleman
7: the gentleman card or you have to be a gentleman
10: Sorry Uli
7: Yes
10: maybe we justGive to them because I think I have enough of this. Make me headache. What do you think?
7: Just... What the douchebag you are now?
8: I divorce.
10: You know they insist so much. You know.
7: Now you're kicking in my bag.
10: What do you
7: think? The whole time, you when the door was closed, they say no. We want room. I don't want to give it up. And now you say it.
10: Okay, we vote.
11: ตอนแรกๆเถียงกันอยู่นิดหน่อยว่าให้โหวตกันว่าใครจะสลับห้องบ้างให้ยกมือขึ้นเงี้ย
10: We are three who want to stay here. Raise your

0: What for woman?
1: What for woman? Okay, what for woman? You, Martin?
2: ผมเปิ้ลมาเล็กอะวูแมนเป็นฮีโร่ของผมอะโอ้โหตอนแรกๆตอนอยู่ได้ทริปแรกๆโอ้โหผมรู้สึกเหมือนเขาแบบเขาครูอะแบบโอ้โหโคตรเท่อะพี่คนเนี้ยแบบ
1: please
3: Yeah, but
0: are you okay?
4: Talk about the big bet now.
5: There's no talking about the big bet.
6: เอาละตอนนี้ได้หนึ่งแล้วถ้าได้อีกหนึ่งโหวต
5: Don't talk in Thai now. This is not polite.
6: ถ้าได้อีกหนึ่งโหวตจะโอเค
5: That what?
3: That now.
1: Martin,
3: please. Alex.
1: Yeah, I feel tired. You know.
3: He feel tired to fight with. To fight with us.
1: No, it's not to fight.
5: No, look, we don't fight.
1: Just tired.
3: Please.
5: Maybe the girls come over here and then we talk with them.
0: Oh. ก็ลองให้ผู้หญิงมองมาคุยดูไหมเผื่อจะแบบใจอ่อนอย่างเงี้ย
5: Look I don't want to be really bad you know but I am
7: ทั้งขอร้องทั้งอ้อนวอนกันขนาดนี้แล้วลูกทัวร์ไรยังไม่ยอมใจอ่อนสักทีเห็นทีราตรีนี้ของทีมไกด์เด็กเราดูท่าจะอีกยาวไกลแล้วจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรอาทิตย์หน้ามาตามช่วยเป็นกำลังใจให้กับไกด์เด็กในทัวร์ไม่กลัวฝรั่งกันต่อนะครับช่วง wrap up
8: อย่างบางครั้งเนี่ยค่ะเวลาพูดแล้วมันเรียงคำไม่ได้ค่ะมันเหมือนต้องรีบพูดเงี้ย
9: เข้าใจเพราะหนึ่งเราอาจจะเกิดความประมาทเราอาจจะแบบอุ้ยตื่นเต้นว่าทำไงดีอะไรเงี้ยนะคะหนูก็รู้สึกต้องพูดเร็วดังนั้นเนี่ยการเรียงก็ไม่เป็นประโยคแล้วนะคะสิ่งสำคัญในการเรียงประโยคก็ง่ายๆมี subject verb สิ่งสำคัญนะคะภาคประธานภาคแสดงฉันกินอะไรคะฉันกินกบอะไรเงี้ยI eat rock อะไรเงี้ยฉันกินคางคก I eat a turd อะไรเงี้ยเราต้องมีประธานมีกริยาให้เท่านั้นเองลูกนะคะแล้วก็มีส่วนขยายบลาบลาไปเท่านั้นคือหนึ่งหนูมีสติหลบนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเราต้องกล้าเข้าไว้ลูกถ้าเรากล้าเราทำได้แล้วดังนั้นเนี่ยหนูค่อยๆพูดลูกนะเขาก็จะเข้าใจเราเท่านั้นเองลูกนะคะ
2: โอเคครับคือผมมีการออกปัญหาเรื่องการออกเสียงครับผมว่าคำว่า everyone นะครับ
9: อ๋อวิทย์ไม่ได้เลยนะลูกใช่นะคะต้องนิดนึงค่ะEveryone ตัว V ค่ะหนูเอามือจับคอลูกอย่ามือจับหลักแร้นะลูกนะจับคอค่ะ
2: Everyone
9: พูดตามค่ะคุณพ่อครับ
2: คุณพ่อครับ
9: ผมอยากไปวงเวียนใหญ
2: ่วงเวียนใหญ
9: ่กับน้องแวน
2: กับน้องแวน
9: เป็นเด็กแวนสวยเวอร
2: ์สวยเวอร
9: ์ดีมากค่ะหนูสังเกตว่าอะไรใส่เขาลูก
2: ลำคอ
9: ใช่ตัว V เนี่ยออกเสียงคล้ายกับตัวอะไรลูก
2: ต
9: ัววอก็ละดับอะไรล
2: ู
9: ก W ดีมากตัว W ออกธรรมดาแต่ถ้าตัว V ต้องออกเสียงอะไรลูกสั่นดีมากค่ะดังนั้นต้อง
2: everyone
9: ดีมากค่ะอีกรอบนึงสิลูก
2: everyone
9: อีกนิดนึงค่ะ
2: everyone
9: ดีมากค่ะ
10: หนูเคยแบบคุยกับครูฝรั่งหลายคนหรือว่าแบบเพื่อนหนูค่ะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแกรมม่าคือบางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดถูกถ้าได้พูดบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะแบบพัฒนาขึ้นไปเอง
11: ผมว่าสำคัญมากนะคะคือเราไม่ได้คือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกอย่างนี้สมมติอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแปลมาแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างนี้เราก็อยากจะคุยกับเพื่อนนะคะแล้วบางทีเราก็อยากได้มุมมองใหม่ๆเราก็แบบใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อกลาง
12: หนังสืออังกฤษนะคะเป็นนิทานภาษาอังกฤษค่ะเอามาเปิดอ่านเปิดดิกเนี้ยค่ะแล้วก็ฟังเพลงจากยูทูบฟังการสนทนาจากยูทูบบ้างเนี้ยค่ะเพื่อให้มันชินกับสำเนียงและภาษาเขาหนูฟังเขาออกมากขึ้น
13: ถ้าเราเก่งแต่ไวยากรณ์แต่เก่งมากเฉพาะหน้าข้อสอบแต่ว่าถ้าคุณพูดไม่ได้มันก็จบ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DL และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คุณผู้ชมครับในรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้เน้นนะครับอย่างมากเลยครับเรื่องราวของการออกเสียงภาษาได้ถูกต้องนะฮะคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะไปไหมเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนะครับอยากจะบอกนะครับว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาตินะครับมีเยอะมากครับผมถึงได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นอย่างสูงมากนะครับดังนั้นครับวันนี้ English Pronunciation Part 3

คำที่หนึ่งครับของเราวันนี้ก็คือคำว่าวิทยาศาสตร์ครับได้ยินประจำนะครับหลายคนไปออกเสียงว่าทรายถ้าไปออกเสียงว่าทรายเหมือนกับทรายที่อยู่ที่ท้องทะเลนะครับจะแปลว่าอะไรไหมครับบางคนไปบอกฝรั่งว่า I study sign ก็แปลว่าผมศึกษาป้ายอยู่ป้ายอะไรไม่ทราบครับที่จริงแล้วนะครับวิทยาศาสตร์นะครับไม่ยากครับก็คือออกเสียงว่าไซแล้วก็อย่างนี้ครับScience นั่นเองครับไซเอนเนี่ยคล้ายๆเหยินเนี่ยนะฮะ Science นั่นเองครับผม Science นักวิทยาศาสตร์ก็คือ Scientist นั่นเองครับถ้าใครอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยนะครับคุณนั้นก็ต้องไปจ่ายค่าเทอมเนี่ยนะครับปรากฏเนี่ยนะครับว่าบางคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I have to pay the tuition โอ้ tuition เลยนะฮะโทษนะครับเขาออกเสียงว่า tuition นั่นเองครับ tuition นั่นเองครับ tuition นะครับไม่ใช่ tuition หรือ tuition อะไรงั้นไม่ใช่นะครับผมต่อไปครับพื้น floor กำแพง wall เพดานคือ ceiling แน่ไม่ใช่นะครับ ceiling นะครับแปลว่าการล่องเรือไปนะฮะเหมือนเช่นเรือใบนะครับต้องเรียกว่า ceiling นะครับผมวิธีการจำนะครับก็คือวันนี้คุณเห็นลิงอยู่ข้างบนครับ ceiling นั่นเองครับผมนะฮะเพดานคือ ceiling นะครับตู้เก็บของครับ cupboard ถ้าออกเสียงตามที่เขาสะกดครับก็ต้องออกเสียงว่าcupboard นะครับ cupboard แต่ไม่ใช่นะครับตู้เก็บของนี่นะครับเขาจะเรียกว่า cupboard นั่นเองครับ it's in the cupboard วิธีง่ายๆนะครับวิธีการจำก็คืออะไรครับถ้าวันนี้นะครับคุณโรเบิร์ตไปนอนแอบอยู่ในตู้เก็บของก็คืออะไรคุณโรเบิร์ต is in the cupboard นั่นเองครับ Robert in the cupboard หรือถ้าจะเอาแหบเป๊ะเลยนะครับไม่ยากครับเอาภาษาไทยมาผสมกับภาษาอังกฤษครับระเบิดอยู่ใน cupboard นั่นเองครับ cupboardตู้เก็บของฮะแล้วก็จะมีแน่นอนครับก็คือลิ้นชักนะฮะลิ้นชักนะฮะก็คือ the drawer ถึงแม้ว่าจะมี er นะครับแต่ฝรั่งเรียกว่า the drawer บางคนก็จะออกเสียงว่า the drawer นะครับจะได้ยินเสียง r นิดนึงนะฮะ the drawer หรือว่า the drawer ก็คือลิ้นชักครับเครื่องดูดฝุ่นครับไม่ใช่ vacuum cleaner vacuum ครับผม vacuum cleaner นะครับ vacuum cleaner เพราะ vacuum เนี่ยครับแปลว่าสุญญากาศครับดังนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากจะดูดพรมเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า vacuum I have to vacuum the carpet ไม่ใช่ vacuum นะฮะ vacuum cleaner ไม่มีนะครับ vacuum cleaner ไปธนาคารกันบ้างดีกว่าครับ let's go to the bank เราจะไปแบงค์เนี่ยนะครับไปฝากเงินนะครับไปบอกเสียงว่า deposit ที่จริงแล้วไม่ถูกต้องเลยนะครับคำว่าฝากเงินหรือแม้กระทั่งวางเงินมัดจำเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า deposit นั่นเองครับจำไว้เลยนะครับฝากเงินดีครับดังนั้นครับฝากเงินดีถอนเงินไม่ดีนะครับถอนเงินก็หมดสิครับผมฝากเงินดีก็ต้อง deposit ไม่ใช่ deposit ครับหรือจะแปลว่า pay a deposit ก็จะแปลว่าจ่ายเงินค่ามัดจำนั่นเองนะครับส่วนถ้าถอนเงินก็คือ withdraw นั่นเองครับไปโรงแรมกันต่อนะฮะอีกหนึ่งคำที่บ้านเราออกเสียงผิดประจำก็คือคำนี้ครับอยากจะได้ห้องพิเศษนะครับไปบอกฝรั่งคันแฮปเดอร์ลุคเขาออกเสียงว่า deluxe นั่นเองครับ deluxe นะฮะไม่ใช่เดอร์ลุคนะครับ deluxe ครับ

พี่น้องชาวไทยครับวันนี้คุณเห็นผมใส่นี่ไหมฮะเห็นแจ็คเก็ตนี่ไหมครับแจ็คเก็ตสูทใช่ไหมฮะที่นี่นะครับคำว่าสูทนะฮะก็จะเป็นชุดสูทหรือจะเป็น verb นะฮะที่แปลว่าเข้ากันนะครับอย่างเช่นคุณจะบอกว่า the suit suits you งงก็ไม่เห็นหน้างงเลยครับ the suit suits you ก็แปลว่าสูทตัวนี้เข้ากับคุณมากครับแต่ว่าพอคำว่าสูท suit เพิ่มตัว e เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับเหมือนกับอย่างเช่นที่ห้องโรงแรมที่เป็นห้องชุดมีทั้งห้องรับแขกด้วย

I don't like sweet. I'm on a diet. โอ้ยเขาไม่ได้ถามว่าจะเอาขนมหวานหรือของหวานหรือเปล่าเขาถามว่าจะเอาห้องชุดห้องสูทหรือเปล่าครับของคนไทยห้องสูทแต่ฝรั่งเรียกว่า sweet นะครับอาบแดดครับเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งชอบมากแต่พี่ไทยนั้นเกลียดมากนะครับอาบแดดนะครับที่จริงบ้านเราชอบไปออกเสียงว่า sunbath ครับถ้า sunbath นะครับมันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าไปอาบน้ำกลางแดดตีโป่งอยู่ในคลองหรือเปล่าครับผมยังงงๆอยู่เลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วนะครับคำนี้นะครับมันไม่ได้จบที่แค่ bath bath แต่มันมีตัว e เพิ่มมาด้วยครับดังนั้นครับอาบแดดก็เรียกว่า sunbath นั่นเองครับคล้ายๆกับเหมือนเตียงนอน sunbath ครับวิธีการจำครับ sunbathe on the sunbed นะครับ sunbathe นะครับ sunbathe ก็คืออาบแดดครับไม่ใช่ sunbath นะครับ sunbath มันตีโป่งอยู่ในคลองแล้วครับผมเราไปเที่ยวเกาะกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเกาะนี่นะครับ Iceland แม่ได้ยินกันประจำนะครับ Iceland Iceland อย่าลืมนะครับตัว S ตรงนี้ไม่ออกเสียงนะครับก็จะออกเสียงว่า Island นะครับผม Island เราออกเสียงว่า Learn นะฮะซึ่งอยากจะฝากนะฮะไว้นะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย land นี่นะครับส่วนมากแล้วจะออกเสียงว่า Learn มากกว่า land นะครับอย่างเช่นประเทศ England นะครับ Scotland Ireland Netherlands นะครับ Holland นะฮะ Finland นะครับมีอยู่แค่3ที่นะครับที่ผมนึกออกตอนนี้ได้นะครับที่จะออกเสียงคำว่าแลนด์นั่นก็คือ1 Thailand ถึงแม้ว่าบางคนจะออกเสียงว่า Thailand นะครับแต่ส่วนมากเราออกเสียงว่า Thailand มากกว่า Thailand ต่อไปนะครับก็คือ Foodland นะครับ Foodland กับ3ครับก็คือ Lada Land ครับผมรวมนิดหนึ่งนะครับผมแลนด์นะฮะ3ที่อย่าลืมครับคำว่าเกาะก็คือ Island ไม่ใช่ Iceland หรือ Iceland นะครับถ้าออกเสียง Iceland จะเป็นประเทศทางเหนือเลยนะครับเมืองน้ำแข็งนะฮะอีกหนึ่งคำที่คล้ายๆคำว่า island นะครับก็คือคำว่า aisle ครับก็คืออะไรฮะทางเดินนะครับผมที่มีเก้าอี้อยู่สองข้างนะฮะอย่างเช่นในเครื่องบินในโบสถ์นะฮะเป็นต้นเขาจะเรียกนะครับว่า aisle seat ครับ aisle นะครับไม่ใช่ aisle หรือ lc aisle นะครับ aisle seat กับ window seat เขาจะถามครับ would you like a window seat or an aisle seat นั่นเองครับต่อไปนะครับพอเรานั่งอยู่บน aisle seat นะครับเก้าอี้สบายๆนะครับเราก็จะรู้สึกสบายใช่ไหมครับคำว่าสบายนะครับก็คือ comfortable ครับหลายคนก็อาจจะออกเสียงว่า comfortable ซึ่งก็มีฝรั่งบางคนนะครับออกเสียงว่า comfortable นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าถูกต้องเลยนะฮะเขาจะออกเสียงว่า comfortable ครับ comfortable ไม่ใช่ comfortable นะครับเหมือนกับคำว่าวันพุธนะครับเราคงจะไม่ออกเสียงว่า Wednesday ใช่ไหมครับเขาจะรวบตึงกันเป็น Wednesday so คำว่าสบายคือ comfortable ไม่ใช่สะดวกนะครับสะดวกจะเป็น convenient นะครับ convenient comfortable สบายconvenient สะดวกอีกหนึ่งคำนะครับที่คล้ายๆกับคำว่า comfortable ที่มีปัญหากันบ่อยๆก็คือคำว่าผักนั่นเองครับผักนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ vegetable vegetable ไม่ใช่ vegetable นะครับ vegetables ครับผม vegetables เขาจะไม่ออกเสียงตัว jet ครับดังนั้นนะครับอย่าลืมครับ vegetables 3พยางค์แต่ผมต้องขอโทษแทนภาษาอังกฤษจริงๆนะครับเป็นภาษาที่งงแล้วก็ไม่มีมาตรฐานอย่างแรงครับพอเป็นอาหารเจคนกินเจหรือเทศกาลเจเป็นต้นเนี่ยนะครับเขาดันกลับออกเสียงตัวเจ็ดครับเป็น vegetarian อ้าวนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับดังนั้นครับวิธีการจำนะครับก็คือ vegetarians ก็คือคนกินเจนะครับ vegetarians like to eat vegetables ครับผมนั่นแหละครับต้องขอโทษจริงๆครับผมต่อไปแล้วครับโยคะครับฝรั่งเขาเรียกว่าโยเกะนั่นเองครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งก็ถามคุณว่า Do you like yoga คุณบอก Yes I like strawberry เขาไม่ได้ถามว่าชอบโยเกิร์ตหรือเปล่านะครับเขาถามว่าโยเกะดังนั้นครับเราออกเสียงว่าโยคะนะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่าโยเกะวิธีการจำครับไม่ยากครับเหมือนคุณชอบกินโยเกิร์ตแต่คุณอาจจะมาจากดอยสักดอยนึงนะครับดังนั้นครับชอบกินโยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตและอย่าลืมครับเล่นโยคะต้องเป็น Do yoga ไม่ใช่ Play yoga นะครับคุณผู้หญิงครับอยากจะบอกนะครับว่าไปเช็คสุขภาพกันต่อเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านนะฮะจะมีนะครับพวกในเม็ดต่างๆเม็ดตุ่มน้ำต่างๆนะอยู่ในร่างกายอยู่บนตัวเนี่ยนะครับไปบอกฝรั่งครับว่า I have a seed I have a chocolate seed เนี่ยจะแปลว่าอะไรครับมีเมล็ดพันธุ์ช็อกโกแลตอยู่ในร่างกายนะครับโทษนะฮะคุณนั้นเพาะพันธุ์ช็อกโกแลตด้วยแหละครับเขาจะออกเสียงว่า cyst นะครับ cyst cyst นะฮะสั้นๆสระเอียดนะครับ cyst ไม่ใช่ seed นะครับท่าเรือในประเทศไทยนะครับผมก็จะมีเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าไปที่แหลมฉบังหรือคลองเตยนะครับก็จะเห็นครับภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่า port p o r t port นะครับ
port เนี่ยก็จะแปลว่าท่าเรือใหญ่

ครับที่เอาไว้รับส่งสินค้านะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเคยไปประเทศต่างๆเช่นอังกฤษออสเตรเลียฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำว่าท่าเรือแบบนี้ครับ QUAY ซึ่งหลายคนนั้นไม่เคยแน่ใจต้องออกเสียงไงครับไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงอังกฤษออสเตรเลียไปบอกควายแอท่าเรือที่รับผู้โดยสารเนี่ยนะครับเขาจะออกเสียงว่าคีครับผมถูกต้องเลยครับอย่างเช่นไปที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ Circular Quay นะฮะไปที่สิงคโปร์ครับClark Quay นั่นเองครับ Quay นะครับก็จะเป็นท่าเรือนะครับที่ไม่ใหญ่มากนะครับเอาไว้รับส่งนะครับผู้โดยสารกันมากกว่านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าจะเห็นนะตามป้ายเขามักจะเขียนคำว่าเพียมากกว่าครับว่าไม่มีแรงนะครับมันคนนั้นมันเพียครับผม P-I-E-R เพียร์แล้วออกเสียงว่าเพียนะครับบางคนนึกว่าปีแอร์นั่นมันชื่อคนฝรั่งเศสปีแอร์นะฮะอโศกปีแอร์ไม่มีนะครับอโศกเพียครับเพียก็คือท่าเรือผู้โดยสารนั่นเองครับประเทศไทยนิยมชมชอบใช้คำว่าเพียมากกว่าเพราะกลัวว่าถ้าเอาคำว่า QUAY เข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนคงจะออกเสียงกันผิดแล้วกลายเป็นคำที่ไม่ค่อยดีในภาษาไทยไงครับผมหนังกันบ้างครับชื่อหนังนะครับบ้านเราก็ออกเสียงกันผิดเยอะนะครับแต่อันนี้ที่ติดหูติดใจผมมากๆนะครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับ Tomb Raiderแต่บางคนนะครับไปออกเสียงว่าทอมไรเดอร์ถ้าทอมไรเดอร์ก็ผู้หญิงขี่ทอมถ้าทูมไรเดอร์ก็ผู้หญิงขี่สุสานแล้วก็จะบุกไปขี่สุสานทำไมครับหลายคนนะครับงงไงครับเพราะว่า BOMB ก็คือบอมพอเห็นคำว่า TOMB ก็เลยนึกว่าทอมไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับไม่มีมาตรฐานครับภาษาอังกฤษทูมครับเหมือนคางทูมนะฮะนั่นแหละครับทูมก็คือสุสานใหญ่ๆส่วนคำว่า Raider เขาสะกด R-A-I-D-E-R ไม่ใช่ R-I-D-E-R ดังนั้นครับ Raider ก็คือผู้บุกรุกนะครับเข้าไปเอาของจากสุสาน Tomb Raider นะครับไม่ใช่ Tomb Raider และไม่ใช่ Tomb Raider อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมรู้จักนะฮะนักฟุตบอลคนนี้ไหมครับโรนัลดิโญ่ครับผมส่วนมากนะครับโรนัลดิโญ่เขาจะเรียกว่าอะไรครับไอ้เหยินใช่ไหมฮะซึ่งไอ้เหยินเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเสียงคล้ายๆกับคำนี้ครับ iron ก็คือ iron นั่นเองครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเหยินเหมือนที่ผมออกเสียงนะครับ iron นะฮะ iron นะฮะ iron นะครับผมก็จะแปลว่าเหล็กนะฮะเหล็กกล้าหรือว่าอะไรครับเตารีดหรือว่ารีดผ้าก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เหล็กใส่ชุดแดงครับต้องเป็น iron man นะครับไม่ใช่ iron man นะฮะIron Man หลายคนก็ถามผมครับอาจารย์ครับแล้วผมจะรู้ยังไงครับว่ามันจะพูดถึงเหล็กหรือว่าเตารีดนะครับอ้าวก็ต้องใช้คิดนิดนึงครับคิดนิดนึงว่า Iron Man ก็จะเป็นมนุษย์เตารีดเหรอครับยิงเลเซอร์ออกมาจากมือแล้วก็มารีดผ้าให้ดูเหรอครับไม่ใช่นะครับผม Iron นะครับผม Iron ก็คือเตารีดหรือว่ารีดผ้าแต่ก็คือเหล็กกล้าก็ได้ครับผมมนุษย์เหล็ก Iron Man ครับประเทศไทยครับเป็นประเทศประชาธิปไตยครับแต่ผมก็เห็นนะครับประจำนะครับหลายคนชอบออกเสียงว่า democracy crazy แปลว่าบ้าอย่างนี้แปลว่าประชาธิปไตยบ้าหรือเปล่าครับผมแหมไม่ใช่นะครับประชาธิปไตยต้องออกเสียงว่า democracy นั่นเองครับเมาะฮะเหมือนป่าละเมาะอะไรเงี้ยนะฮะ democracy ครับผมแต่ประเทศไทยของเรานั้นก็จะมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับที่ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็น democracy เหมือนกันนะฮะเพราะเรามักจะมีการทำอะไรกันครับก็คือรัฐประหารนั่นเองครับรัฐประหารนะครับจะสะกดเป็น COUP ไม่ยากครับคลองเล็กกับคลองคืออะไรครับคู COUP ออกเสียงว่าคูนะครับคูมาจากภาษาฝรั่งเศสคือ coup d'état นั้นครับออกเสียงว่า military coup ก็แปลว่ารัฐประหารครับต่อไปนะครับคำว่านักการเมืองครับนักการเมืองเนี่ยนะครับมาจากคำว่า politics ไม่ใช่ politics นะฮะ politics นะครับ politics ก็คือการเมืองครับดังนั้นครับนักการเมืองก็คือ politician อย่าลืมนะครับคำที่ลงท้ายด้วย ian เนี่ยนะครับไม่ได้ออกเสียงว่าเชียนนะฮะดังนั้นนะครับ politician ไม่ใช่ politician คำต่อไปนะครับที่ผมเจอประจำนะครับที่ออกเสียงกันงงๆนะครับก็คือ2คำนี้นะครับคำว่า change นะครับ change ที่แปลว่าเปลี่ยนหรือแปลว่าเศษตังค์เนี่ยนะครับกับคำว่า chance ที่แปลว่าโอกาสนั่นเองครับอย่าลืมนะครับ C H A N C E chance ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า chance ด้วยนะครับแปลว่าโอกาสนะครับ you have a chance นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยนะครับหรือว่าเศษตังค์นั่นก็คือ change นั่นเองครับ change นะฮะ2คำนะครับที่หลายคนมักจะออกเสียงกันผิดแล้วก็งงนะฮะก็คือคำว่าทะเลทรายกับของหวานนั่นเองครับอย่าลืมนะครับคำว่าของหวานสะกด D E S E R T นะครับหวานดีอร่อยดี

dessert นะครับ dessert ก็คือของหวานครับแต่ถ้าเป็นทะเลทรายนะครับก็คือ s ตัวเดียวเนี่ยนะครับผมและทุกอย่างมักจะตายในทะเลทรายนะครับ everything is dead in the desert นั่นเองครับ dead in the desert แล้วก็หวานดีอร่อยดี dessert สะกดให้ถูกและออกเสียงให้ถูกครับต่อไปนะครับก็คือนักท่องเที่ยวครับ tourist ส่วนผู้ก่อการร้าย terrorist สองคำนี้มีเส้นบางๆอยู่นะครับในการออกเสียงคือพยางค์สองพยางค์ tourist นักท่องเที่ยวกับ terrorist สามพยางค์ครับผมนะกลัวนะครับว่าคุณจะเป็นเหมือนลูกศิษย์ผมคนนึงครับฝรั่งถามว่า why did you come to America oh I'm a terrorist ฮะผมเป็นผู้ก่อการร้ายครับดังนั้นครับต้องระวังนะครับวิธีการจำครับ the touristis a terrorist นักท่องเที่ยวเป็นผู้ก่อการร้ายชุดคลุมยาวๆนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่าชุดกราวผมว่าจะต้องมีการเข้าใจผิดอะไรบางอย่างแน่ๆครับคงจะนึกว่ามันคือกราวคือยาวไปถึงพื้นก็เลยกราวใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่า GOWN gownGown นะเหมือนกาวฮะเหมือนกาวที่เอามาทานะครับแล้วก็ใส่Gown นะครับ Gown ถึงจะแปลว่าอะไรครับชุดนะฮะชุดยาวๆที่ว่าชุดคลุมหมอนะฮะหรือจะเป็น Evening Gown ชุดราตรีนะครับของผู้หญิงก็ได้นะครับนะฮะดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า The Doctor's Gown ไม่ใช่กาวนะครับอันนี้ผิดอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราตำอะไรนานๆนะครับในครกเนี่ยนะครับสภาพของมันก็จะเป็นยังไงครับก็ต้องเละสิครับดังนั้นครับตำนานภาษาอังกฤษคือเละอะไรฮะ legend นั่นเองครับไม่ใช่ legend นะครับเขาเรียกว่า legend นั่นเองครับตำนานก็ต้องเละ legend นั่นเองครับหลายคนอยากจะทราบว่าคุณคริสครับวิธีการในการฝึกภาษาอังกฤษจะมีเมทอดอะไรบ้างครับผมได้ยินครั้งแรกผมงงฮะอะไรตอดๆนะครับเพราะสำหรับผมครับคำว่าตอดก็คือเวลาปลานั้นมาแทะเราเนี่ยนะฮะปลามาตอดเราที่จริงแล้วนะครับวิธีการเขาเรียกว่า method นะครับไม่ใช่เมทอดนะครับ method นั่นเองครับ method ไม่ใช่เมทอดครับต่อไปนะครับบ้านเราผมว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวมั้งฮะที่ไปตามดิวตี้ฟรีนะครับและอยากจะซื้อเนี่ยนะครับบุหรี่เนี่ยนะครับเป็นกล่องยาวๆไปบอกว่า can have a cotton one cotton ฝรั่งก็งงเสียที่จริงแล้วนะครับไอ้คำว่า cot หรือ cotton ที่เราพูดกันนะครับ cotton มันผิดนะครับมันมาจากคำว่า carton ดังนั้นนะครับวิธีการจำเนี่ยนะครับคำว่ากล่องยาวๆนะครับอย่างเช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้หรือกล่องบุหรี่นะครับไม่ยากครับ carton เป็นพี่น้องกับคำว่าcartoon กับอีกหนึ่งคำครับก็คือถ้าวันนี้มีแมลงสาบเดินผ่านมาคาทีนครับผมดาบครับชิงชิงชุงชิงชิงชุงชุงชุง sword ก็คือดาบเนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า sword เหมือนกับวันนี้ครับคุณเอาดาบมาแล้วก็ไปครับสอดเข้าไปเนี่ยนะครับผม so ดาบไม่ได้ออกเสียงว่า sword หรือ sword นะครับออกเสียงว่า sword ครับผม swordยานพาหนะครับยานพาหนะหลายคนครับก็ไม่รู้เขาจะออกเสียงไงครับบางคน vehicle ฮะ vehicle อะไรครับ vehicle ครับ vehicle ถูกต้องครับถึงจะเป็น hi นะครับแต่เขาออกเสียงว่า vehicle เราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ English pronunciation มาเยอะมากแล้วนะครับดังนั้นครับมันถึงเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องรีบออกไปฟังแล้วก็หาสื่อมาฝึกแล้วก็พูดตามฝรั่งให้ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าการเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่การเรียนรู้ครับแต่มันคือการเรียนแบบนั่นเองครับอยากจะออกเสียงถูกเหมือนเขาก็ฟังเขาแล้วก็พูดตามเขาจะใช้ศัพท์เหมือนเขาก็ดูสิครับว่าเขาใช้ศัพท์ในเหตุการณ์ไหนแล้วก็ใช้ตามเขาพูดตามเขาเนี่ยนะครับและรับรองครับว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่องทีวี15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay. First of all, let me introduce the new assistant. ขอแนะนำนะผู้ช่วยอาจารย์นะคะอันนี้คนละคนกับพี่ตอนเช้าแล้วโอเคค่ะเชิญแนะนำตัว
2: สวัสดีค่ะพี่ชื่อกะหันนะคะเรียกกะห
0: ัน
2: กะห
0: ัน นะ
3: กะหัน
0: น
3: ะ
0: นะพี่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะคะif you are naughty ถ้าเราโซน you will not be given a stickerจะไม่ให้สติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวเราจะมีแจกอีกค่ะนอกจากสติ๊กเกอร์แล้วแจกอะไรอีกดินสออันนี้ทุกคนสามารถได้นะถ้าเราเป็นเด็กดีแล้วก็ร่วมมือนะคะในการทำกิจกรรมและแน่นอนค่ะเรามีรางวัลใหญ่อีก6รางวัลได้แก่กล่องดินสอ2รางวัลพวงกุญแจ2รางวัลและแฟ้มนะคะสีสดใสนี้อีก2รางวัลทั้งหมดเป็น6รางวัลอ่านว่ารางวัลไม่สามารถให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็จะมีเกมนะคะกิจกรรมให้พวกเราเล่นอีกนั่นแหละเนาะนะคะโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: กิจกรรมแรกของเรานะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะให้จำนวนอันนี้ป้ายอันนี้นะคะและให้เรายืนเรียงลำดับนะคะมาจัดแถวแถวละ10คนตามลำดับหมายเลข
4: เดี๋ยวให้พี่แจกก่อน
0: ให้พี่แจกก่อนนะคะ

0: ป็นหมายเลขนะคะซึ่งเราจะใช้ในการบอกเวลาเรานับ1ถึง60ได้หรือยังสบายมากสบายมากยังจริงเหรอ
1: ได
0: ้นิดนึงอ่ะวอร์มอัพวอร์มอัพเพราะฉะนั้นเราได้หมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวเราเรียงลำดับนะตามหมายเลขเลยเริ่มจาก1ภาษาอังกฤษว่า
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: 8 9 10อันนั่นแหละ13 14 1418 19
1: 21
0: 20 คนสุดท้าย28นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี28คนนะคะลองนับต่อไป29ว่าไงคะ29 30ถูก30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40แล้ว40 42 43 44 45 46
1: 26
0: มา20ยังไง
2: 20 20
0: ต้องเป็นอะไรคะ46ใช่ไหมอ่ะ47
1: 48 49
0: 50 50ไม่ใช่ไฟนะคะ50 ไหนนะคะเราก็ได้เรื่องตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเรามาเล่นเกมตัวเลขกันเนาะเรานับ1ถึง60ทำไมครูถึงให้นับแค่60ทราบไหม
3: ทำไมครูถึงนับแค่60ไม่ทราบค่ะ
4: ไม
3: ่
4: ทราบ
0: ใครเดาได้ไหมทำไมถึงให้นับแค่60ทำไมไม่นับถึง100
5: จะให้
3: ดิน2
5: ทำ
3: ไมครูถึงนับแค่60
0: ทำไมครูถึงสอนแค่60ใครเดาได้บ้าง
6: เป็นนาท
0: ี
6: ค่ะ
0: เก่งมากใช่แล้วโอเคเอาปากกาก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดินสอนเราแจกทุกคนนะให้นับ1ถึง60เพราะว่า60นาทีใช่เรากำลังจะเรียนเรื่องเราจะเรียนเรื่องเวลาเราก็เลยต้องการให้รู้1จนถึง60นะคะนะเช่นเวลาเราบอกเวลาเอาง่ายๆเลยค่ะอันนี้อ่านทีละตัวเลยค่ะ1ก็คือ
1: 1ชั่วโมง
0: 1 14ว่า
1: 14
0: เพราะฉะนั้น14ก็คือ1 14ใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้6 6
1: 6
0: ใช่แล้วนั่นแหละที่ให้นับถึง60เพราะว่าเราจะมาเรียนเรื่องเวลากันนะคะก็เลยมีแค่60เน
7: า
0: ะ
7: ค่ะเดี๋ยวพี่จะบอกกับดิกานะคะก็คือครูนะคะจะ
2: ไปอีกรอบนะคะถ้าสมมติว่าครูเขียนใช่ไหมครูเขียนเลขฟังค่ะเด็กน้องฟังค่ะถ้าสมมติว่าครูเขียนตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็ให้เด็กๆให้เด็กๆยกมือใครที่ตอบได้คือให้ยกมือถ้าสมมติว่าตอบถูกอ่านถูกครูก็จะให้รางวัลเข้าใจไหมคะ
4: อ่านว่าอะไร
2: แบบเมื่อกี้ไงคะ
0: ใช่เช่นเมื่อกี้เขียนอย่างเงี้ย
2: อ่านว่ายังไง
1: ถูกที่ถูกที่วันถูกที่วันวัน
0: ใช่
2: เข
0: ้
2: าใจได้ยัง
4: เ
2: ข้าใจได้ไหมคะโอเคกลับมาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะ
0: เดี๋ยวลองดูนะ
4: โอ้ตี
0: เดี๋ยวช่วยดูนะว่าใครเป็นคนยกมือคนแรกนะคะโอเค
2: จะเข
0: ีย
2: นแล้วนะคะ
4: ตู้ตู้
2: อ่ะมาไปยี่สิบเอ็กซ์อ่ะอันเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์แล้วก
4: ็เอที่วัน
0: ยังไม่ใช่
2: อ่ะเอาลงก่อนอ่ะดูคุณนักหนึ่งถึงสามนะคะ
4: ดูเมื่อวาน
2: หนึ่ง
0: เอ21ยังไม่ใช่
2: ยังไม่ใช่ครับ
0: เช่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวครับก่อน
2: 1 2
4: 11 11
2: 1
4: 11
2: เดี๋ยว1 2 3คนไหนล่ะตั้งที่หูตั้งที่หู
4: ตั้งที
2: ่1ตั้งที่หูก่อนตั้งที่หูก่อน1 2สองยังมี
0: คน
2: เลย
0: ซับ
2: คนน
0: ี้
2: เอ็ก
0: ซ์โอเคนะได้ละถ
2: ู
0: กแล้วมิสซ่าอันนี้เนาะเดี๋ยวเราเล็กยากเดี๋ยวนิดนึงนะคะอันนี้เลข8ใช่ไหมเราจะออกเสียงว่าเอ็กซ์ซึ่งเหมือนกับคำว่าไข่ซึ่งไม่ใช่ต้องออกเสียงว่า eight eight ไม่ใช่เสียงกอไก่นะคะ eight eight eight นะ eight

0: เอชไม่ใช่เอกถ้าเอกอันนั้นเอกอีเอกแปลว่าไข่นะคะคนละเสียงกันนะเอชเอชนะคะแล้วก็อีเลเว่นนะเซเว่นอีเลเว่นคำนี้น่าจะคุ้นใช่ไหมคะเซเว่นอีเลเว่นเนาะ
1: เอชอีเลเว่น
0: เดี๋ยวรางวัลมีอีกแค่อันเดียวเองเพราะฉะนั้นคนไหนตอบแล้วได้รางวัลแล้วนะไม่เอาแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหนูได้สองอันใช่ให้คนอื่นบ้างนะ
2: ใครพยายามใครตั้งใจเรียนก็จะตอบได
3: ้ตั้งที่หูก่อน
4: ตั้งที่หูก่อนทุกคน
5: ไม่อยู่กินด้วยค่ะน้ำมัน
6: ไก่ไม่กินด้วย
7: ตัดสิทธ
8: ิ์แบ่งให้เพื่อนบ้างเน
9: า
8: ะ
9: ไก่ไม่กินด้วยกัน
10: ผมจืด
11: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
12: ก่อนไหว
11: ให้คุณนับก่อน
13: หนึ่ง
11: สาม
0: เก่งมากโอเคนะเล่นคำเนาะเพื่อนอ่านถูกนะ5ตัวแรก5 5แต่50ไม่ใช่5 50แล้วก็5อีกเก่งมากเลยโอเคค่ะนะทีนี้รางวัลใหญ่เราหมดไปแล้วอ่ะ2อีก4อันเดี๋ยวไว้เล่นอย่างอื่นอีกนะคะ
11: นะ
0: โอเคนะ
11: เราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ
0: อย่างเดี๋ยวก็วอร์มอัพอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเผื่อบางคนง่วงๆเนาะกินมาง่วงๆนะคะเดี๋ยวเกมต่อไปนะคะเกมต่อไปเราจะอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและให้พวกเราทำตามเช่นถ้าบอกว่า stand up ให้ทำอะไร
14: ยืน
0: ยืนใช่ถ้าเกิดบอกว่า sit down
14: นั่ง
0: นั่งถ้าบอกว่า turn left
14: ด้านขวา
0: ฮะ turn left ด้านซ้ายอยู่ไหนซ้ายอยู่ไหนนะคะอ่ะเชิญให้ถูกถ้าเกิดบอก turn right
14: ซ้าย
0: ขวาต้องขวานะคะอย่างงนะหมุนสลับกันแล้วงงเอาละเอาอีกทีนึง turn left ด้านไหนคะ
11: turn left ด้านไหนคะ
0: ด้านซ้ายมือใช่ไหมแต่ถ้าเป็น turn rightขวามือนะคะถ้าเกิดครูบอกว่า sleep ให้ทำอะไร
15: sleep
0: ให้นอนทำท่านอนก็พอไม่ต้องนอนจริงๆนะนะคะถ้าครูบอกว่า swim
14: ว่ายน้ำ
0: ทำท่าว่ายน้ำเลยนะคะใครอยากว่ายท่าไหนตามสบายถ้าครูบอกว่า run ให้ทำอะไรrun วิ่งนะทำท่าก็พอไม่ต้องวิ่งจริงนะถ้าครูบอกว่า
11: dance
0: ทำอะไรคะ
16: เต้น
0: นะคะทำท่าเต้นทำท่ายังไงอ่ะเต้น
11: ยังไงก็ได้ใช่ไหม
0: แบบนี้แหละอย่างนี้ได้โอเคถ้าครูบอกว่า sing a song ทำอะไรคะร้องเพลงทำท่าร้องเพลงหรือใครอยากจะร้องออกมาก็ได้ sing a song นะคะถ้าครูบอกว่า laugh พวกเรามารู้จักแน่ไม่ใช่ laugh ใครรู้คำศัพท์คำนี้บ้าง
11: ค่ะใครร
0: ู
11: ้
0: ม
11: ั้
0: งคะ
11: laugh
0: ยังไม่ใช่
17: หันหน้า
0: เล่นกระโดดยังไม่ใช่ laugh อันนี้พวกเราน่าจะชอบ
17: หันหน้า
0: ไม่ใช่ laugh แปลว่าหัวเราะใช่ต้องแบบนี้แหละถ้าบอก laughแบบนี้เลยนะคะเสียงดังๆเลยแล้วแปลว่าหัวเราะนะคะโอเคตรงข้ามกับคำว่า cry
14: ย
0: ิ้มร้องไห้ต้องทำท่ายังไงคะร้องไห้นะคะอยากจะ laugh หรืออยากจะ cry laugh เนาะโอเคต่อมา play football play football คืออะไรทำท่าไงดีคะเตะฟุตบอลใช่เตะลูกบอลไม่ต้องไปเตะเพื่อนนะเตะฟุตบอลก็พอสมมุติว่ามีฟุตบอลนะคะอย่าเตะเพื่อนนะอย่าตีกันนะคะต่อมา watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างนะคะ watch a face ล้างอะไรคะ
14: ล้างหน้า
0: ถ้าล้างมือใช้คำว่าอะไร watch

0: hands.
1: Wash
0: hands. ถ้าเกิดว่าสระผม wash hair นะคะไม่ใช่ head นะหัวใช่สระผมเอา hair ก็พอนะโอเค wash แปลว่าล้างนะคะต่อมา watch TV
2: ด
0: ูทีวีสั่งให้ไปดูทีวีต้องหาทีวีแล้วไปดูเนาะต่อมา jump กระโดดอันนี้ได้กระโดดแล้วนะคะ eat
2: ก
0: ินทำท่าไงดี
2: กระโดดไปข้างหน้า
0: eat eat กินกินทำท่ากินนะคะเออ drink
2: ดื่มแล้ว
0: ดื่มใช่ไหมทำท่าไงดีนะโอเคต่อมา take a bath take a bath take a shower take a bath
3: เล่นบาส
0: เล่นบาสว่ายน้ำยังไม่ใช่ take a bath ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนต้อง take a bath
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำค่ะถ้าบ้านใครใช้เป็นฝักบัวTake a shower นะ Take a bath ก็คือใช้ขานแล้วก็นะอยู่เอ๊ะมีไหม Take a bath ตรงนี้นี่ค่ะนี่คือ Take a bath นะก็คือลงไปที่อ่างนะของฝรั่งเขาอาบน้ำเขาจะมีอ่างอันใหญ่ๆใช่ไหมคะล่ะแล้วก็ใส่ซันไลท์ลงไปใช่ไหม
4: ใช่ใส่ซันไลท์ไหม
0: เขาก็จะมีฟองสบู่บับเบิ้ลเนาะเขาอาบน้ำอย่างนี้นะคะนะของเราลงกะละมังก็ได้เนาะTake a bath แปลว่าอาบน้ำทำท่าไงดีคะอาบน้ำเอาอย่างนั้นนะโอเคสุดท้าย get dressed แปลว่า get dressed
2: เก้าใส่เสื้อ
0: แปลว่าแต่งตัวใช่ไหมคะใส่เสื้อใส่กระโปรงใส่กางเกงได้หมดเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์เนาะเดี๋ยวเราอย่างนี้ดีกว่าเราเล็กหมายเลขน้องแล้วเราอ่านคำศัพท์นะแล้วก็ให้น้องทำนะเดี๋ยวนะคะทุกคนจะมีหมายเลขอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่นะคะจะเป็นคนเรียกหมายเลขใครได้หมายเลขไหนนะคะก็ฟังคำสั่งดีๆว่าพี่ให้ทำอะไรแล้วลองดูว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาเราจะให้รางวัลอย่างเดียวเราไม่เคยลงโทษเลย
4: วันนี้จะทำโทษดีกว่า
0: ฟังดีๆนะถ้าเกิดเราทำผิดเราอาจจะโดนลงโทษหรือเปล่านะพัน listen to me carefully ฟังครูดี
2: ๆค่ะเรากำลังสบายจุ๊บมือพันปมมือค่ะพัน
4: โอเคค่ะ
0: มันเกินแน่นี่เป็นตัวอย่างเกินเดี๋ยวจะโดนฟังดีๆฟังดีๆนะคะพี่จะอ่านหมายเลขถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจฟังเราไม่รู้เป็นหมายเลขเราอันนี้ก็จะโดนทำโทษแล้วนะพอเป็นหมายเลขเราฟังไม่ออกหรือเราไม่ตั้งใจฟังพี่ว่าพี่ให้เราทำอะไรทำผิดนะเราก็อาจจะโดนลงโทษเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังดีๆค่ะ
4: เรียบร้อย
0: ให้พี่ดีกว่านะเพื่อความสนุกสนานให้พี่นะคะเป็นคนเรียกหมายเลขแล้วก็บอกให้ทำนะคะ
2: 40
0: ค่ะอย่าช้า
2: ม
0: าตรงนี้ก็ดี
2: สวิมว่ายน้ำ
0: ทำท่าก่อนทำท่าว่ายน้ำทำว่ายน้ำ
4: ใหม่นะคะคำอื่นได้ไหมคะคำอื่นนะคะ
2: ถ้าทำผิดลงโทษ
4: ไม่ได้ค่ะ
0: โอเครอด

0: หันหน้ามาทางเพื่อนก่อนหันหน้าทางเพื่อนก่อน
1: อะไรวะ
2: เทิร์นเลฟ
0: หันทางด้านไหนคะ
3: ซ้ายขวาซ้าย
4: ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: ไล
4: ค์เดี๋ยวให้ก่อนให้ก่อนคนต่อไปจะไม่ให้แล้วนะ
0: อืมตั้งใจฟังดีมาเลยมาเลยมาเลยมา
4: สลีป
0: สลีปให้ทำอะไรเอ่ย
4: สลีปไม่ได้ให้เต้นนะไม่ได้ให้เต้นนะ
0: สลีปคืออะไรคะ
4: สลีปคืออะไรคะ
3: สลีป
0: นอนทำท่ายังไงดีสลีป
4: ดีคะ
0: โอเค
1: คุณนี่ก็เปิดเพลงครับ
4: ก่อนอื่นเราเล่นเพลงก่อนดีกว่าได้ไหม
1: ครับเล่นเพลงครับ
4: ร้องเพลง
1: ดีกว่า
0: get up หรือ wake up นะนะคะตื่นแล้วเนาะแต่ร้องเพลงไปเล่นต่อถือเอาไว้ถือไว
4: ้
0: 3 number 3 number 3
4: อยาก dance ค่ะ dance dance dance ค่ะเต้นเร็วเต้น bad boy เลย
0: เต้นเมาคลีล่าสัตว
4: ์เพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดี
1: ลอง
4: เ
1: พลงเพลง
4: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
1: แ
4: ดง
1: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
0: มะละกอเอาเมาคลีไหมแอปเปิ้ลนะ
4: เร็วมาเต้นกับพี
0: ่พี่เต้นด้วย
4: ต้องเต้นนะสามสี
1: ่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล
0: คนนี้น่าจะชอบนะเดี๋ยว
4: ว
0: ่าโอเคโอเค
4: ไม่เอาโอเคค
0: ่
4: ะ
0: นะอีกสัก2คำเนาะ2คำคำนี้ก็น่าจะดีนะอีก2คำพอละนะโอเคหมายเลขไหนดีครับพี
4: ่เอาเป็น7เอาเป็น16ไม่ฟังกูเลย
0: 16มา
4: ทำอะไรดี
0: 16ทำอะไรดีอ่ะ
4: ทำอะไรดี
0: คำนี้ดีกว่า laugh แปลว่าอะไรแล้ว laugh
4: ปรบมือ5ครั้ง
1: ปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที
0: เพื่อนแล้ว
4: แล้ว
0: ให้ทำอะไรแล้ว
4: แล
0: ้
4: ว
1: กระโดด
0: กระโดดไม่ใช่คนนี้ก็กระโดด
4: แล้วเมื่อกี้
1: ขวา
4: หนึ่ง
1: ขวา
4: แล้วอะไรเลย
1: ขวา
4: ขวา
1: แล้วใช่ไปโรงเรียน
0: ตรงข้ามกับร้องไห้

0: แล้วใช่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละหัวเราะนะคะอีกคนนึงอีกคนนึงเนาะฝั่งนี้เหมือนยังไม่ค่อยออกเลยนะทเวนตี้ทเวนตี้อะไรดีทเวนตี้โฟร
1: ์ทำอะไรดีคะ
0: เทคอะบาสเทคอะบาสทำอะไรคะ
2: ตีลังกาหลัง
0: เทคอะบาส
2: ตีลังกาสามรอบ
3: อาบน้ำ
2: อาบน้ำ
0: ทำท่าอาบน้ำยังไงเราอาบน้ำยังไง
2: อ
0: ย่างนั้นแหละอาบน้ำอย่างนี้นะโอเค thank

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: งสวัสดีครับพบกับ Teacher Greg และรายการ Vocab Journey สัปดาห์นี้ Teacher Greg ไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอยู่ข้างนอกเพราะตอนนี้นะครับกำลังหาสัตว์ป่าอยู่ในนั้นแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับได้ยินอะไรไหมเสียงอะไรเนี่ยตกใจโอ้น้องโฟกัสเดี๋ยวจะให้น้องโฟกัสแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hello my name is Focus สรัญพัฒน์อุ่ยละพันธ์ I'm 10 and I studied at Heathfield International School Thank you
0: โอ้โหเก่งมากสำเนียงดีมากรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่สยาม Serpentarium นะคะ
0: โอ้โห Serpentarium Serpent คิดถึงอะไรครับ
1: serpent ผมคิดถึงงูครับ
0: ถูกต้องครับเป็นคำเฉพาะเป็นคำวิทยาศาสตร์ serpent ก็คือ snake นั่นเองกลัวหรือเปล่ากลัวไหมไม่กลัวแต่ที่จริงก็กลัวมากเดี๋ยวจะให้โฟกัสนำทางเลยไปหา serpent กันเลยพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: ไป
2: พูดถึงงูหลายคนอาจจะกลัวนะครับแต่จริงๆแล้วงูหลายชนิดก็ไม่ได้ดุเสมอไปและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกด้วยครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้เจอแล้วนะครับวิทยากรของเรานะครับ
3: ครับผมชื่อบีมนะครับก็เป็นวิทยากรของที่นี่นะครับ
1: ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์งูก็ต้องมีงูเยอะเลยนะ
3: ใช่ครับเรามีงูประมาณ50สายพันธุ์ครับที่จัดแสดงหมุนเวียนอยู่ข้างในแต่ว่าถ้าชนิดรวมๆทั้งหมดเรามีเกือบ100สายพันธุ์เลย
1: โอ
0: ้เยอะมากแล้วจะเจองูตัวจริงกล้าไหม
1: กล้าครับ
0: โอ้แต่ผมไม่กล้าเลยเดี๋ยวขอเวลานิดนึงจะทำใจ น้องโฟกัสนะครับมีพิษถ้าเป็นภาษาอังกฤษพิษจะเรียกว่ายังไง
1: Venom
0: โอ้คำที่ดีนะ Venom หรือ Poison ก็ได้ครับเช่น This snake has venom หรือ This snake has poison
3: พร้อมหรือยังครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ไปก่อนครับ เดินตามผู้ใหญ่เดี๋ยวงูไม่กัด
1: เดี๋ยวโดนงูกัด
3: ตรงนี้ก็เป็นอุโมงค์ที่จำลองการลอกคราบของงูคราบของงูเนี่ยก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างอย่างเช่นเกล็ดของงูที่เป็นสันนะครับมีการเก็บสะสมน้ำได้ในทะเลทรายหรือว่าเกล็ดที่เป็นลักษณะเกล็ดตุ่มนะครับ
0: เกล็ดถ้าเป็นภาษาอังกฤษคิดว่าเราจะใช้คำอะไรบ้างครับ
1: scale
0: ถูกต้องครับ scale เช่น snake scale หรือ fish scale ก็ได้ปลาก็มีด้วยแล้วด้านหลังนะครับอันนี้ก็คืออ
3: ันนี้คือหางของงูหางกระดิ่งครับ rattlesnake
0: อันตราย dangerous because it has poison มีพิษด้วยนะครับมันอันตรายต่อชีวิต
1: โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเหรอฮะ
3: ครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ไม่รู้ครับ
3: ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าป่าแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโดนงูกินเข้าไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาเรียนรู้ก่อนว่างูเนี่ยใช้ลิ้นหรือว่าใช้ดมกลิ่นด้วยวิธีไหน
0: มีจมูกหรือเปล่าหรือไม่มี
3: มีจมูกครับแต่ว่าหลักๆเขาจะใช้ลิ้นในการดมกลิ่นโดยการแลบลิ้นออกมา
0: ลิ้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: ท้อง
0: ถูกต้องนี่แหละช่าง
1: ท้อง
0: ขอดูหน่อยนะครับนี่ชัดเจนนะช่างลิ้นมันจะดมกลิ่นได้ยังไงครับ
3: เป็นเรื่องของเคมีครับเวลาเขาแลบลิ้นออกมาเนี่ยกลิ่นที่ลอยอยู่ตามอากาศก็จะมาแตะที่ลิ้นของเขาที่มีความชื้นนะครับแล้วเขาก็จะหดกลับเข้าไปแตะที่อวัยวะรับกลิ่นของเขาที่เพดานปาก
0: แล้วสายตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: สายตาของงูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาจะมองเห็นแค่การเคลื่อนไหวลางๆถ้าเราอยู่เฉยๆโดยทั่วไปแล้วงูก็จะมองไม่เห็นเราเวลาเจองูเขาถึงบอกว่าให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนแล้วก็ดูว่างูเขาจะเลื้อยไปทางไหนหรือเปล่าถ้างูเขาอยู่นิ่งๆเหมือนกันเราก็ค่อยๆถอยแล้วก็เข้า
0: ถอยแล้วเข้าปากโอ้โหฟันใหญ่มากนะครับพี่บีม
3: ใหญ่มากครับเมื่อเทียบกับขนาดของงูตัวนี้นะครับฟันของงูก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งฟันนะครับแล้วก็มีเขี้ยวมีทีธกับมีแฟง
0: ถ้าเป็นอย่างนี้ยาวๆใหญ่มีพิษด้วยจะเรียกว่าแฟงนะฮะเป็นคำเฉพาะแฟงแต่ถ้าเจอแบบนี้เล็กๆน่ารักก็ทีธหรือทูธก็ได้
3: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าอวัยวะภายในของงูเนี่ยเป็นยังไงครับพร้อมนะครับ
1: พร้อมแล้วครับกินแล้ว
0: เบื่อมันอ้าปาก
1: เราโดนกิน
0: เข้าไปเลย
1: แล้วงูนี่ทานอะไรบ้างครับ
3: งูก็กินหลายอย่างเลยครับมีทั้งกินปูก็มีกินหอยทากก็มีนะครับรวมถึงจระเข้ก็มี
2: เห็นอยู่ในป้ายมีมนุษย์ด้วยจะกินน้องโปกัสหรือเปล่า
3: ตัวใหญ่เกินไปครับ

0: penis ครับ penis ก็คืออวัยวะเป็นผู้ชายนะโอเคเข้าใจเนาะ
1: โอเคโอเค
0: แต่เฮมีคำนี้เฮมีก็คือแยกเป็นสองช่องเช่นอย่างนี้เอ๊ะมันจะเป็นยังไงบ้างครับเพศเมีย
2: ของเพศเมียก็จะเป็นช่องเข้าไปเหมือนกันครับก็เป็น2ช่องแล้วแต่ว่างูเนี่ยเวลาเขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาจะพันไปพันมาแล้วเขาจะเลือกใช้ข้างใดข้างหนึ่ง
1: แล้วเวลามันมันขับถ่ายแล้วมันเอามาจากรูไหนแล้ว
2: ของงูเนี่ยครับก็จะออกมาในช่องทางเดียวกันครับเราเรียกรวมๆว่าครอยก้าเป็นเรียกว่าทวารร่วมมีทั้งทั้งฉี่และทั้งผสมพันธุ์ออกมาในช่องเดียวกันเลยรวมกันหมดเห็นตรงนั้นไหมครับก้อนดำ
1: ๆโอ้โห
0: ก้อนใหญ่ๆอยู่น
1: ู่นก้อนใหญ่ๆ
2: อันนั้นคืออึงูครับส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยเป็นอึงูคือเป็นกากอาหารที่เขาย่อยเสร็จแล้วออกมาเป็นอึงูส่วนที่เป็นสีขาวข้างด้านล่างเนี่ยเป็นฉี่ของงูงูเขาจะขับถ่ายฉี่ออกมาในรูปแบบของยูริกแอซิดออกมาตอนแรกๆเหมือนยาสีฟันมาแข็งด้านนอกเวลาแบบน้ำระเหยออก
0: ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับอุจจาระถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าfeces เป็นคำเฉพาะอย่านะครูครับ I have to go feces ขออนุญาตไปอุจจาระไม่ได้ก็ can I go to the bathroom ขออนุญาตเข้าห้องน้ำไม่ต้องอธิบายว่าเราไปทำอะไรบ้างครับ
3: เพิ่งรู้นะครับว่างูมันผสมพันธุ์กันแบบไหนทีนี้เราไปดูงูของจริงกันเลย

0: อนนี้นะครับเราอยู่ในโซนที่เราเรียก Next Planet นะครับเป็นการนำงูจากทั่วทุกมุมโลกที่เท่าที่เราจะหาได้ครับมาจัดแสดงในตู้จัดแสดงที่จำลองการใช้ชีวิตของเขาในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะครับเรียกว่างูเขียวหางไหม้นะครับที่เราเจอได้ตามบ้านทั่วไปเลยลองดูที่ว่ามันแอบอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ตัวเล็กเขียวๆแต่ในใต้เห็นว่ามีแต่สีแดงหมายถึงว่าอะไรครับ
0: สีแดงเราหมายถึงว่าเป็นงูพิษนะครับหรือว่า Venomous Snake
1: ถูกต้องครับใช้คำนี้ได้นะ Venomous เก่งมากแล้วถ้าเจอแบบป้ายเขียว
0: ป้ายสีเขียวคือ Non Venomous
1: ซึ่ง
0: ไม่มีพิษ
1: ไม่มีพิษ Venomous มีพิษ Non Venomous ไม่มีพิษ
0: ใช่ครับ
1: อุ้ยพี่บีมครับ
2: เชิญก่อนเลยครับ
0: ตัวนี้คือ Hawk Nose ครับเป็น Western Hawk Nose
1: Hawk คืออะไรเคยได้ยินไหม Hawk
2: ไม่เคยคร
1: ับ เดี๋ยวจะทำเสียงให้ฟังครับอ้อยอ้อยอุดอุดคืออะไร
2: แต
1: ่หมู
2: อ๋อหมู
1: ใช่ฮอกเป็นคำเฉพาะที่แปลว่าหมู
0: แล้วฮอกกับพิกต่างกันยังไงครับ
1: ฮอกก็คือหมูป่า
0: อ๋อ
1: พิกก็เป็นหมูที่เรากินได้อร่อยด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้มีจมูกหรือมีหน้าเหมือนหมู
0: ใช่ครับให้ลองดูใกล้ๆว่าเขามีหน้าเหมือนหมูยังไง
2: จริงด้วย
0: งูเห่าในไทยก็มีหลายอย่างครับอย่างเช่นงูเห่าธรรมดางูเห่าพ่นพิษอยู่ด้านหลังนู่นแล้วก็งูเห่าด่างพ่นพิษ
2: โอ้
1: นี่มันชอบกินอะไรบ้างครับพี่บี
0: มันชอบกินหนูเราจะให้กินหนูที่ตายแล้วแต่โดยธรรมชาติแล้วงูเนี่ยเขาก็จะกินสัตว์ที่เป็นๆอยู่เขาจะล่าของเขาเอง
1: นักล่าภาษาอังกฤษมี hunter ก็ได้ predator ก็ได้ครับมีหลายครับ
0: ตัวนี้เป็นงูเห่าพ่นพิษ
1: ดูดีนะครับ spitting cobra แสดงว่าอยู่ใกล้ก็อันตรายแต่อยู่ไกลก็ยังอันตรายอยู
0: ่ตัวนี้พ่นพิษได้ไกลประมาณเกือบ2เมตรเลยถ้าเราอยู่ห่างจากเนี้ย2เมตรก็โอกาสที่พิษจะพ่นมาถึงเราก็ได
2: ้แล้วถ้าพิษโดนผิวหนังเราเป็นไรมั้ยครับ
0: พิษโดนผิวหนังเราถ้าผิวหนังเราไม่มีแผลไม่อันตรายนะครับแต่ถ้ามีแผลพิษอาจจะซึมเข้าสู่บาดแผลแล้วเกิดอาการของพิษชนิดนั้นๆได้ครับ
1: โอ้โหตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวน้องโฟกัสห้ามดูป้ายนะเดี๋ยวเป็นตางูจงอางภาษาอังกฤษว่า
2: King Cobra
1: ถูกต้องครับ King Cobra แล้วถ้าเป็นงูเห่าเฉยๆจะเรียกว่าอย่างไง
2: Cobra
1: ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: แล้วมันต่างกันยังไง
0: ธรรมชาติเนี่ยเขาตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นงูที่มีสถิติว่าเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกด้วยแล้วก็กินชนิดอื่นเป็นอาหารด้วย
1: กินได้ยังไงครับกินเพื่อนได้ยังไงอย่างนี้แบบ
0: เหมือนกับอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในกลุ่มของงูด้วยกันเอง
1: แล้วจะใช้คำว่า cannibalism ก็คือกินเพื่อนนั่นเองนะครับหรือกินตัวเองเพื่อรอดชีวิต
0: นี่มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว
1: ไว้ตัวใหญ่จัง
2: อนาคอนด้าไหมครับมันใหญ่มาก
1: ไทตันอน

0: ตัวนี้เป็นอนาคอนดาเราเห็นในหนังบ่อยๆเขาจะเป็นงูญาติกับไพทอนเราเรียกว่าโบอาจะออกลูกเป็นตัวไพทอนออกลูกเป็นไข่อนาคอนดาจะเป็นงูที่มีสถิติว่ามีน้ำหนักมากที่สุดในโลกส่วนงูเหลือมบ้านเราเป็นไลเตกูเลเต็ดไพทอนเป็นงูที่มีสถิติว่ายาวที่สุดในโลกเขาแข่งกันอยู่2อย่างหนักที่สุดในโลกกับยาวที่สุดในโลก
1: จากใต้นะฮะมันบอกว่า non venomous
2: ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังไม่มีพิษอีกเหรอ
0: ใช่ด้วยความที่เขาใหญ่มากขนาดนี้ครับเขาเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมีพิษในการล่าเหยื่อแล้วก็ใช้วิธีกัดและรัดเหยื่อครับงับปึ๊บแล้วก็รัดให้หายใจไม่ได้จนตายแล้วก็ค่อยกลืนเข้าไป
1: วิธีแบบนี้เรียกว่า strangulation เดี๋ยวโชว์ให้ดูนะครับจะเป็นยังไงอย่างนี้ strangulation ก็คือบีบคอให้มันหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกก็เลยมันจะเสียชีวิตกินได้เลย
3: เห็นงูแบบนี้แล้วขนลุกไม่กล้าเข้าใกล้เลยทีเดียวครับแต่ที่นี่มีพี่ๆกลุ่มนึงที่ไม่กลัวงูเลยและจะทำการแสดงจับงูด้วยมือเปล่าด้วยแม่อยากจะชมกันแล้วใช่ไหมล่ะครับไปชมโชว์จับงูกันเลยการแสดงต่อไปนี้ห้ามไปทำตามโดยเด็ดขาดนะครับ
4: เพียงดีละครับในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤด
3: ูงูที่เห็นอยู่นี้ก็คืองูเห่าครับซึ่งมีพิษอันตรายถึงชีวิตงูเห่าจะข่มขวัญศัตรูและป้องกันตัวด้วยการแผ่แม่เบี้ยครับซึ่งถ้ามีอะไรไปล่อมันก็จะชกแบบนี้ล่ะครับ
4: โดยพิษของงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวันแล้วเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อรู้หมอรู้จักในตอนนี้ครับลูกงูเห่ามีพิษตั้งแต่ฟักออกจากไข่โดยพิษของลูกงูจะมีความรุนแรงกว่าพิษของงูที่ตกเป็นวัน
3: เอาละครับหมองูจะจับงูแล้ว
4: การจับงูเห่าที่มีข่าวนี้น่าสนใจมากเลยนะครับถ่ายรูปได้เลยครับ

0: ายมากครับและแค่จับยังไม่ตื่นเต้นพอเพราะเขากำลังจะจูบงูด้วยล่ะครับนี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลต้องผ่านการฝึกฝนมานานหลายปีอู้หูยแค่ดูเฉยๆก็หวาดเสียวแล้วล่ะครับและอย่างที่เราทราบว่างูเห่ามีพิษต่อไปหมองูจะโชว์รีดพิษให้ดูครับพิษของงูเห่าจะออกมาทางเขี้ยวด้านบนปล่อยพิษได้ตลอดเวลาเลยล่ะครับสังเกตดูเขี้ยวด้านบนของมันสิครับต่อไปจะเป็นงูปล้องทองครับเป็นงูที่อันตรายไม่แพ้กันสังเกตว่ามันจะงอตัวขึ้นเพื่อป้องกันตัวครับ
1: เป็นงูที่ดุนะคะแล้วชกเข้ามาของงูอย่างรวดเร็วนะคะ
0: อะไรนั่นหมองูจะเอาลูกโป่งไปล่อดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแตกสิครับแม่มันฉกไวมากและเขี้ยวของมันก็ทำให้ลูกโป่งแตกในพริบตาและช่วงสุดท้ายคือไฮไลท์เด็ดครับเขาจะไม่ใช้มือจับแต่จะใช้ปากคาบมันขึ้นมาเลยครับแม่จับตาดูให้ดีนะครับสุดยอดครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่าห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาดโฟกัสไปเห็นเจ้างูหลามตัวนี้เข้าเลยไปทักทายน้องซะหน่อยครับกล้าจับแบบไม่กลัวเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีพิษและเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าแต่ถ้าเราเกิดโดนงูกัดขึ้นมาจริงๆเราจะดูดพิษออกมาเหมือนในหนังได้ไหมล่ะครับนี้เนี่ย
2: โอ้ดูแล้วนะครับหลายๆตัวหลายๆสายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วสมมติว่าโดนกัดพิษเข้าไปแล้วดูดออกได้ไหมครับ
3: ไม่ควรเลยครับเพราะว่าพิษที่เข้าไปแล้วเนี่ยครับเขาก็จะซึมผ่านเนื้อเยื่อผ่านเส้นเลือดผ่านอะไรไปแล้วเนี่ยการที่ไปดูดออกเนี่ยแรงเราก็มีไม่มากพอที่จะดึงพิษออกมาได้กับ2ที่สำคัญกว่าคือในปากของเรามีแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียเนี่ยเข้าไปติดเชื้อในแผลของเราซ้ำ

0: อีกกับอีกอย่างนึงอย่างที่3คือในปากของเราอาจจะมีบาดแผลที่พิษที่แบบติดรอบๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในปากเรา
1: เข้าไปอีกข้างหนึ่ง
2: ส่งโรงพยาบาล2คน
0: ส่งโรงพยาบาล2คนเลยนะครับ
1: โดนแล้วควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรบ้าง
0: ก็จะมีทั้งห้ามขันชะเนาะห้ามเอาไฟลนนะครับทำให้เกิดบาดแผลมากขึ้นห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งกระตุ้นที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นห้ามกรีดแผลด้วยเพราะทำให้แผลเราเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องหางูตัวที่กัดไปให้หมอเพราะว่าคุณหมอเขาจะมีวิธีวินิจฉัยว่างูชนิดที่กัดเราเนี่ยเป็นงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดหรือว่างูไม่มีพิษเขามีวิธีการวิธีที่ควรทำที่หลังจากถูกงูกัดครับจริงๆแล้วง่ายมากมีแค่สองสามอย่างเองล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าถ้ามีน้ำเกลือล้างแผลใช้น้ำเกลือล้างแผลก็ได้ใช้ผ้ายืดพันแผลสมมติโดนกัดที่มือก็พันทั้งมือพันที่ข้อมือพันขึ้นมาถึงข้อศอกใส่เฟือกเหมือนใส่เฟือกอ่อนไว้เฉยๆแล้วก็หลังจากนั้นไปโรงพยาบาล
1: การแสดงเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็สนุกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ
1: ตื่นเต้นเป็นคำที่ดีนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษตื่นเต้นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
2: Thrilling.
1: เช่น the performance, the show was thrilling. โอ้โห thrilling มากมากเลยนะครับเห็นไหมคุณพี่จับด้วยชายปากโอ้โหกล้ามากนะครับอีกคำหนึ่งนะครับกล้าหาญภาษาอังกฤษว่า
2: brave.
1: จริงครับ brave. Are you brave?
2: With snake?
1: Yes.
2: No.
1: โอเคใจกล้านะครับก็คือ brave. August is very brave, but not with snakes. เรื่องงูก็ไม่กล้าเลยเหมือน teacher Greg ด้วยโอ้วันนี้สนุกมากได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ได้คำอะไรบ้างวันนี้ขอเป็น3คำละกัน
2: Feces
1: แปลว่า
2: อ
1: ุจจาระนั่นเอง Feces คำที่2
2: Venomous
1: แปลว่าม
2: ีพิษคร
1: ับ แล้วถ้าไม่มีพิษพูดว่ายังไงครับ
2: non-venomous
1: ถูกต้องนะครับ venomous กับ non-venomous และคุณผู้ชมเองจะมีโอกาสนะครับเข้าไปดูเล่นเกมมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับทาง Facebook Thai PBS Kids
2: แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ
1: ติดตามเราได้นะครับเพราะจะได้ความรู้จะได้ภาษาด้วยครับ all right well time's up หมดเวลาพอดีไปเล่นดีกว่า Let's go We're gonna play with the snakes So long See you again guys
2: Bye bye
1: Be safe ตัวนี้พันอะไรครับ
3: นี่คอนสเนกค่ะให้เขาอยู่บนมืออย่างนี้แล้วก็ห้ามจับหัวค่ะพยายามอย่านิ่งแค่นี้เลย
1: ขอจับด้วยเดี๋ยววางก่อนวะ
3: นี่ไม่ใช่งูปลอมนะคะ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง 195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมกันนะครับอะตอมคืออนุภาคของธาตุนะครับซึ่งในอะตอมเนี่ยก็จะมีอนุภาคย่อยๆอยู่อีก3ตัวนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับอย่างที่ทราบกันในปัจจุบันทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัตินะครับของโครงสร้างอะตอมกันบ้างว่าในแต่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขากล่าวว่าอย่างไรบ้างนะครับในอดีตการนะครับวิทยาการนะครับยังไม่บูมเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเชื่อเสียมากกว่านะครับก็มีนักปราชญ์นะครับชาวกรีกที่ชื่อว่าเดโมคริตัสและก็ลูซิปัสนะครับเขาได้ให้ความหมายของอะตอมว่าอะตอมนะครับคือหน่วยที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับซึ่งในเวลาต่อมานั้นก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์นะครับพยายามทดลองเพื่อศึกษานะครับลักษณะของอะตอมต่างๆแล้วก็สร้างมโนภาพขึ้นมานะครับเรียกว่าแบบจำลองอะตอมซึ่งมีแบบจำลองอะตอมที่เด่นๆนะครับอยู่5แบบด้วยกันซึ่งอันแรกนะก็คือของดัลตันทอมสันเดอร์ฟอร์ดโบนะครับจนไปถึงสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มหมอกนะครับซึ่งเป็นแบบจำลองที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เกิดจากการร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะเริ่มจากแบบจำลองอะตอมของดัลตันก่อนนะดัลตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแต่ว่าเขาไม่ได้ทำการทดลองนะเขาแค่เสนอแนวคิดขึ้นมาเฉยๆแล้วท่านบอกว่าอะตอมนะครับมีลักษณะเป็นทรงกลมตันนะครับดังภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะมีขนาดเล็กมากแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกโดยเขาให้คำอธิบายไว้นะครับเป็นแนวคิดนะครับ4ข้อนะซึ่งท่านบอกว่าข้อ1

สารหรือสสารทุกชนิดเนี่ยจะประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกแล้วนะครับเขาก็เรียกมันว่าอะตอมเช่นเดียวกันซึ่งจากข้อที่1ของดาลตันนะครับความเป็นจริงแล้วนะอะตอมที่เราทราบกันเนาะอะตอมนะครับ ยังสามารถแบ่งแยกได้อีกนะครับคืออิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนดังนั้นเนี่ยข้อเสนอแนวคิดของดาลตันข้อที่1นะครับก็จึงใช้ไม่ได้แล้วนะครับกับปัจจุบันนี้นะข้อ2อะตอมของธาตุเช่นเดียวกันเนี่ยย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการนะครับแล้วก็ถ้าอะตอมต่างชนิดกันก็จะมีสมบัติต่างกันนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับไฮโดรเจนเนี่ยคือธาตุที่1นะมีเลขอะตอมเท่ากับ1มีโปรตอนตัวเดียวนะโดยไฮโดรเจนก็จะมีไอโซโทปอีก2ตัวนะครับก็คือดิวเทเรียมนะมีอิเล็กตรอน1ตัวมีโปรตอน1ตัวแล้วก็มีนิวตรอนอีก1ตัวนะแล้วก็นอกจากดิวเทเรียมก็จะมีทริเทียมอีกตัวหนึ่งนะที่มีนิวตรอน2ตัวจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนนะครับเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าจำนวนของนิวตรอนต่างกันนะครับทำให้มีมวลที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยจะเป็นข้อสรุปได้ว่าแม้ว่าจะเป็นธาตุเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะมีสมบัติที่ต่างกันนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะไฮโดรเจนเท่านั้นที่มีไอโซโทปหลายๆไอโซโทปนะครับธาตุอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะครับต่อไปข้อที่3นะครับเราตั้งกล่าวว่าอะตอมเนี่ยไม่สามารถทำให้สูญหายหรือว่าเกิดใหม่ได้นะครับแต่จากการศึกษาทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับเขาสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับอะตอมของธาตุหนึ่งไปสู่อีกธาตุหนึ่งได้หรือทำการสร้างหรือว่าสังเคราะห์สารขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นสารที่ไม่มีธรรมชาตินะครับได้สำเร็จก็คือธาตุที่93ต้นไปในตารางธาตุนะครับธาตุเหล่านั้นคือเป็นธาตุที่สร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ3ของดาลตันก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วในปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายข้อ4บอกว่าสารประกอบนะครับสารประกอบนะต้องดูคำว่าสารประกอบเกิดจากการรวมตัวของอะตอมนะครับตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับและเป็นอัตราส่วนเล็กลงตัวให้น้อยเกิดเป็นสารประกอบขึ้นในตัวอย่างนะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากคาร์บอน1อะตอมและออกซิเจน2อะตอมจะเห็นได้ว่าเป็นเล็กลงตัวให้น้อยและเกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปนะครับแสดงว่าข้อ4เนี่ยเป็นความจริงนะครับยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ธาตุเหล่านี้ตัวที่สารประกอบเหล่านี้นะครับก็เกิดจากอะตอมของธาตุ2ชนิดขึ้นไปมารวมกันเกิดเป็นสารประกอบและอยู่ในเลขอัตราส่วนที่มีเลขของตัวน้อยทุกๆตัวเลยนะครับข้อ4จึงใช้ได้ข้ออื่นนะครับ1 2 3เนี่ยไม่เป็นจริงแล้วนะครับแต่ข้อ4ยังเป็นจริงจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือของดาลตันต่อมานะครับแบบสมมติอะตอมของทอมสันนะครับทอมสันเนี่ยครับเขาได้ดัดแปลงนะครับหลอดรังสีแคโทดซึ่งเคยมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสร้างเอาไว้นะครับโดยการศึกษาของเขาเนี่ยเขาใช้หลอดแก้วนะครับหลอดแก้วซึ่งในหลอดแก้วเนี่ยเขาจะสูบอากาศออกนะครับให้เหลือเล็กน้อยนะเหลือเล็กน้อยอากาศเล็กน้อยนะครับความดันก็จะต่ำ

คนเดินไปโหลดแก้วก็จะตักทีนี้เขาก็ต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสักนะครับถึง 10,000 โวลต์เข้าไปที่ขั้วไฟฟ้าแคโทดแล้วก็แอโนดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าในหลอดแก้วนี่นะครับเกือบจะเป็นสุญญากาศหรือมีความดันมันต่ำแล้วต่อกับสายไฟฟ้าสูงขนาดนี้นะครับที่ขั้วแคโทดนะที่โลหะที่ทำที่ขั้วแคโทดเนี่ยครับมันก็จะหลุดอิเล็กตรอนออกมาได้ง่ายนะครับอิเล็กตรอนของขั้วแคโทดจะหลุดออกมาได้ง่ายๆทีนี้พออิเล็กตรอนมันหลุดออกมานะครับมันก็จะวิ่งจากขั้วลบเข้าไปหาขั้วบวกซึ่งเป็นแอโนดนะครับทีนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในหลอดแก้วเนี่ยครับมันก็จะมีอากาศอยู่ด้วยนะครับมันมีอากาศอยู่ด้วยมันไม่ได้สูญอากาศนะมันยังพอมีอากาศอยู่บ้างซึ่งอากาศเนี่ยก็เกิดจากการรวมตัวของธาตุนั่นแหละครับและในธาตุนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับหรือคืออะตอมนั่นเองนะซึ่งในสมัยนั้นน่ะอาจจะยังไม่รู้นะแต่คือมันมีนะมันมีอิเล็กตรอนอยู่มีโปรตอนอยู่มีนิวตรอนอยู่ซึ่งอิเล็กตรอนที่มันบรรจุลบเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาชนกับอากาศที่มีอิเล็กตรอนอยู่ในนั้นด้วยนะครับทำให้อิเล็กตรอนของอากาศเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นนะครับกระตุ้นและคายพลังงานออกมานะครับคายพลังงานในนั้นในที่นี้นะมันก็จะเกิดเป็นรังสีขึ้นมานะครับเกิดเป็นรังสีขึ้นมาซึ่งทอมสันเรียกรังสีนี้ว่ารังสีแคโทดนะครับรังสีแคโทดซึ่งรังสีแคโทดก็จะวิ่งจากด้านแคโทดนะครับเข้าหาแอโนดผ่านช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วตกกระทบไปที่ฉากเรืองแสงนะครับที่เป็นสารที่ฉากอยู่นะครับที่ปลายด้านแอโนดซึ่งฉากเรืองแสงเนี่ยก็คือสารเคมีนะครับที่เวลามันโดนแสงมันจะเกิดเรืองแสงขึ้นมานะครับดังนั้นนี่จึงเป็นการค้นพบรังสีแคโทดของทอมสันซึ่งต่อมานะครับทอมสันก็ได้ทำการยิงรังสีแคโทดเนี่ยครับไปที่ขั้วแม่เหล็กไฟฟ้านะครับปรากฏว่ารังสีแคโทดนะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกนะดังนั้นเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีที่วิ่งจากขั้วแคโทดไปหาแอโนดนี้นะครับมีประจุเป็นประจุลบนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านนะครับที่ทำการทดลองปล่อยรังสีแคโทดเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งที่เด่นๆนะก็คือยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็ทดลองเช่นเดียวกับทอมสันเพียงแต่ว่าสลับขั้วแคโทดเป็นแอโนดนะครับของทอมสันนะครับรังสีขั้วแคโทดวิ่งเข้าหาแอโนดนะครับแล้วก็ตกกระทบที่ฉากเรืองแสงด้านขวาตรงนี้นะครับแต่โกสเตนนะครับเขาทำการทดลองโดยได้รังสีวิ่งจากขั้วแอโนดเข้าหาแคโทดเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแอโนดเลย์นะครับรังสีแอโนดนะครับรังสีแอโนดของทอมสันเป็นรังสีแคโทดนะครับรังสีแคโทดนี่คือรังสีแอโนดนะรังสีแคโทดนะครับจากภาพที่แล้วนะรังสีเนี่ยจะเบี่ยงเบนสลายแม่เหล็กซึ่งเข้าขาประจุบวกนะแต่รังสีแอโนดนะจะเบี่ยงเบนเข้าหาประจุลบนะซึ่งเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกันรังสีแคโทดเบี่ยงเบนเข้าประจุบวกรังสีแอโนดเบี่ยงเบนเข้าประจุลบนะดังนั้นเนี่ยโกสไตน์ก็สรุปว่านะครับรังสีนะครับจากแอโนดเบี่ยงเบนออกจากขั้วบวกเข้าหาขั้วลบนะครับจึงตั้งชื่อว่าโปรตอนนะครับมีประจุเป็นบวกนะครับซึ่งรังสีบวกนี้นะครับมีค่าอัตราส่วนต่อประจุไม่คงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่

จุอยู่ในหลอดแก้วตรงนี้นะครับมีหลอดแก้วอย่างนี้ว่ามีแก๊สอะไรบรรจุอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจากการค้นพบของทอมสันที่เป็นพบอิเล็กตรอนและจากการทดลองของยูจีนโกสเตนนะครับเขาก็จะพบประจุบวกนะครับและประจุลบทอมสันจึงเสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมเนี่ยครับมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุลบนะครับเอาเท่าที่ประจุไฟฟ้าบวกนะครับเรียกว่าโปรตอนแล้วก็ประจุไฟฟ้าลบเรียกว่าอิเล็กตรอนซึ่งโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ในอะตอมในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะดังนั้นเนี่ยครับจากรูปนี้ก็คือแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะครับแบบจำลองอะตอมของเลิร์ดฟอร์ดนะครับเลิร์ดฟอร์ดนะครับได้ทำการยิงอนุภาคอัลฟานะครับซึ่งอนุภาคอัลฟานะครับมีขั้วไฟฟ้าเป็นบวกนะครับนี่คือสัญลักษณ์อัลฟานะครับขั้วไฟฟ้าเป็นบวกยิงเข้าไปที่แผ่นทองคำซึ่งได้ผลการทดลองนะครับดังภาพนี้นะครับอนุภาคอัลฟานะครับยิงออกมานะครับนี่เป็นแผ่นทองคำจากภาพเราจะเห็นว่าจากทดลองนะครับเห็นได้ว่าอนุภาคอัลฟานะครับรังสีอัลฟาส่วนใหญ่ที่ยิงมาเนี่ยจะทะลุผ่านแผ่นทองคำมานะครับเป็นเส้นตรงเลยแล้วกระทบอยู่ที่จุดที่1ตรงนี้นะครับนี่คือการทะลุผ่านนะครับบางส่วนของรังสีอัลฟานะครับก็เกิดการเลี้ยวเบนนะครับตกกระทบที่จุดที่2หรือนะครับบริเวณด้านข้างนะครับนี่คือเกิดจากการเลี้ยวเบนแล้วก็ส่วนน้อยนะครับก็จะสะท้อนกลับสะท้อนกลับไปด้านหลังนะครับไปด้านอื่นเลยนะครับนี่คือสะท้อนนะเพราะฉะนั้นจากการยิงรังสีอัลฟาของรัตฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นประจุบวกนะครับก็ยิงเข้ามาที่แผ่นทองคำนะครับก็ได้ผลการทดลอง3แบบดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยรัตฟอร์ดก็เลยสรุปนะครับว่าโปรตอนเนี่ยไม่ได้อยู่กระจายตัวเหมือนที่ทอมสันว่านะครับแต่จะอยู่กระจุกรวมกันอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางแบบนี้ทำไมเขาถึงสันนิษฐานว่าอย่างนี้เขาถึงสร้างอนุภาคนี้เพราะว่าการยิงรังสีอัลฟาของเขาเนี่ยซึ่งมีประจุเป็นบวกนะบางส่วนเท่านั้นเนี่ยที่เข้าชนแล้วก็เกิดการเลี้ยวเบรกบางส่วนจะถอนกลับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทะลุผ่านทั้งหมดนะครับมีส่วนน้อยแล้วก็บางส่วนเท่านั้นที่เบี่ยงเบนและบวกเจอบวกมันย่อมที่จะผลักกันนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงสรุปว่าอะตอมนะครับประกอบด้วยโปรตอนที่มีประจุบวกนะครับมีมวลมากอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเรียกว่านิวเคลียสนะเพราะฉะนั้นตรงกลางที่เป็นประจุบวกนี้เรียกว่านิวเคลียสแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับที่มีมวลน้อยและมีประจุลบด้วยเนี่ยเคลื่อนที่อยู่รอบๆนะครับนี่จึงเป็นแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเจมส์ชัดวิกนะครับในเวลาต่อมานะครับเจมส์ชัดวิกนะครับก็ได้พบอนุภาคใหม่นะครับที่ชื่อว่านิวตรอนนะครับซึ่งการทดลองของเจมส์ชัดวิกนะครับก็คือการยิงรังสีอัลฟานะครับจากธาตุกัมมันตรังสีที่ชื่อว่าโพลอเนียมนะครับโพลอเนียมเนี่ยเป็นธาตุกัมมันตรังสีนะจะปลดปล่อยรังสีอัลฟามาตลอดนะครับซึ่งถ้ายิงรังสีอัลฟาจากโพลอเนียมเนี่ย

สู่โลหะเบานะซึ่งในที่นี้ก็คือเบอริลเลียมนะเบอริลเลียมนะจะทำให้เกิดเป็นรังสีชนิดหนึ่งออกมานะครับซึ่งไม่รู้มันคืออะไรนะครับนะรังสีชนิดนี้นะมีพลังงานที่สูงมากนะสูงมากและไม่เหลียวเบนในสนามแม่เหล็กด้วยนะก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะครับทำการทดสอบร่วมๆกันนะทีนี้เขาบอกว่าถ้ายิงรังสีอะไรไม่รู้เนี่ยครับเข้าไปในสารที่มีโปรตอนเยอะๆเช่นพวกสารอินทรีย์นะแต่ตอนนั้นเขาใช้แผ่นพาราฟีนครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์นะครับที่มีโปรตอนเยอะในพาราฟีนรังสีเนี่ยครับรังสีนี้มันจะเข้าไปผลักเข้าไปชนนะเข้าไปชนเอาโปรตอนนะครับออกมานะหลุดโปรตอนรังสีอะไรไม่รู้นะครับมีพลังงานสูงไม่เลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กด้วยนะแต่ถ้ายิงเข้าไปที่สารที่มีจำนวนโปรตอนเยอะๆมันจะไปดันโปรตอนออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงสันนิษฐานว่ารังสีที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับนอกจากที่จะมีโปรตอนเป็นองค์ประกอบแล้วนะครับมันจะต้องมีอนุภาคอื่นๆนะครับที่ปนอยู่กับโปรตอนด้วยเพราะว่าถ้ามีแค่โปรตอนเพียงอย่างเดียวนะครับถ้ามีโปรตอนเพียงเดียวมันย่อมที่จะต้องเลี้ยวเบนสนามแม่เหล็กเพราะโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะครับดังนั้นนะครับเขาจึงสรุปได้ว่ารังสีตรงนี้นะครับมีโปรตอนอยู่และมีนิวตรอนครับซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับผสมอยู่ด้วยดังนั้นนะครับแบบจำลองของรัตเทอร์ฟอร์ดก็จึงได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งคือนอกจากที่อิเล็กตรอนนะครับจะวิ่งรอบๆแล้วนะครับตรงกลางนอกจากจะมีโปรตอนแล้วนะก็ยังจะมีนิวตรอนที่มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่ด้วยนะจากความรู้เรื่องแบบจำลองอะตอมนะครับที่เราเรียนกันมานะครับจะทำให้เราได้ทราบว่าเราพบอิเล็กตรอนนะครับพบอิเล็กตรอนโดยทอมสันนะครับพบโปรตอนโดยโกสเตนแล้วก็สุดท้ายนะครับนิวตรอนผมดูเจมส์ชัดวิกนะครับซึ่งทั้ง3อนุภาคนะครับก็เราก็จะเรียกว่าเป็นอนุภาคมูลฐานนะครับที่อยู่ภายในอะตอมนะซึ่งแต่ละอนุภาคนั้นก็จะมีสมบัติอย่างนี้นะครับคืออนุภาคนิวตรอนใช้สัญลักษณ์คือตัว e นะครับโปรตอนก็ตัว p บวกนะครับแล้วก็นิวตรอนคือตัว n นะประจุก็คืออิเล็กตรอนมีประจุลบ1โปรตอนบวก1แล้วก็นิวตรอนไม่มีประจุนะครับกลางทางไฟฟ้าทีนี้พอเราทราบอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะเราก็จะทำให้เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้นะครับสัญลักษณ์นิวเคลียร์คืออะไรนะครับเขาบอกว่าเพื่อใช้แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมนั้นๆนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้ตัว x นะครับตัว x ใหญ่ตัวนี้จะใช้แสดงถึงธาตุใดๆก็ตามนะครับอันนี้คือชื่อธาตุนะส่วนตัว a นี่คือเลขมวลนะครับส่วน z นี่คือเลขอะตอมนะทีนี้เลขมวลเนี่ยเลขมวลก็คือจำนวนโปรตอนบวกด้วยจำนวนนิวตรอนนะครับส่วนเลขอะตอมก็คือจำนวนโปรตอนอย่างเดียวนะนี่มาดูทีละอย่างกันนะครับเลขมวลนะครับเลขมวลนั่นคือเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนนะครับคือจำนวนโปรตอนแล้วก็

จำนวนนิวตรอนเขียนคือตัว A นะครับดังนั้นอันนี้คือที่มาของมันนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนเนี่ยครับก็มีเลขมวลเท่ากับ1นะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยไม่มีนิวตรอนก็มีแค่โปรตอนเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับคาร์บอนเนี่ยคือ12ไฮโดรเจน14นะครับก็จะดิ่งไปเรื่อยๆนะส่วนอันที่2นะครับคือเลขอะตอมเลขอะตอมคือจำนวนโปรตอนนะครับที่อยู่ในอะตอมนะครับซึ่งจากแบบจำลองอะตอมของเมื่อกี้นะครับที่เราดูไปคือของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็โกสเตนด้วยนะครับเราจะทราบว่าจำนวนโปรตอนเนี่ยภายในอะตอมเนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขอะตอมก็จะบอกถึงจำนวนโปรตอนและก็จะบอกถึงจำนวนอิเล็กตรอนให้เราทราบด้วยครับว่ามีเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเขียนเราก็จะเขียนไว้อยู่ข้างล่างนะครับตัว x นี่คือสัญลักษณ์ของอะตอม z คือเลขอะตอมนะครับส่วน a ที่อยู่ข้างบนคือเลขมวลครับดังนั้นเนี่ยพอเราเขียนทั้งหมดนะครับจนครบนะครับตรงนี้ข้างบนเนี่ยครับก็คือเลขอะตอมนะครับอะตอมที่เลขมวลนะครับส่วนข้างล่างนี่คือเลขอะตอมส่วนอันนี้เป็นชื่อธาตุครับชื่อธาตุนี่เป็นสัญลักษณ์ของชื่อธาตุคือตัว O ชื่อคือออกซิเจนฉะนั้นเวลาเราหานะครับเลขมวลก็เกิดจากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนใช่ไหมครับทีนี้เลขอะตอมคือจำนวนของโปรตอนนะครับเพราะฉะนั้นเลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีจำนวนโปรตอนเท่ากับ8นะครับและตามแบบจำลองอะตอมที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับมีโปรตอนเท่าไหร่นะครับอิเล็กตรอนก็ต้องมีเท่ากันดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องมี8ตัวเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราอยากทราบจำนวนนิวตรอนนะครับจำนวนนิวตรอนเห็นไหมนิวตรอนเนี่ยเลขมวลนะครับโปรตอนเนี่ยบวกกับนิวตรอนนะครับเลขมวลคือโปรตอนบวกกับนิวตรอนเพราะฉะนั้นเลขมวลเท่ากับ16นะครับแสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ6แล้วนิวตรอนเนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับก็ย้ายข้างมาก็เป็นโทษทีไม่ใช่6นะครับเป็น8นะครับก็เป็น16ลบ8นะครับก็จะเท่ากับ8เนี่ยนี่คือจำนวนของนิวตรอนที่หาได้นะก็จะทำให้ทราบว่ามีอิเล็กตรอน8โปรตอน8แล้วก็นิวตรอน8ตัวนะทีนี้มาดูตัวอย่างอื่นๆนะครับลองหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะครับดูข้อแรกนะครับจากสัญลักษณ์อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสารใดๆนะครับมีเลขอะตอมตรงนี้คือเลขอะตอมอันนี้คือเลขมวลนะครับเลขอะตอมเท่ากับ5เลขอะตอมหมายถึงจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5นะครับและเลขอะตอมยังหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนดังนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับ5นะครับต่อมานิวตรอนนะครับนิวตรอนหาได้จากเลขมวลนะครับเพราะว่าเลขมวลคือ11นะครับเลขมวลเนี่ยหาได้จากโปรตอนบวกด้วยนิวตรอนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเลขมวลตั้งลบด้วยจำนวนโปรตอนนะครับก็คือ5จะทำให้เราได้นิวตรอนออกมานะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ6นะดังนั้นเนี่ยนิวตรอนก็มีค่าเท่ากับ6ทีนี้มาดูข้อที่2ก็จะมีอะไรแปลกตาเข้ามาหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่านอกจากจะมีเลขอะตอมมีเลขมวลแล้วนะครับยังมีเลข

ที่แสดงประจุมาด้วยนะเป็น2บวกนะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนิดนึงนะตัวนี้นะเลขอะตอมถ้ามีนะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ8เลขอะตอมเท่ากับ8แสดงว่ามีโปรตอนเนี่ยครับเท่ากับ8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มีโปรตอนเท่ากับ8แสดงว่าก็ต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากับ8ทีนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวนะครับมีคู่บวกลบบวกลบบวกลบบวกลบกันอยู่แบ่งคู่กันอย่างชัดเจนนะทีนี้เนี่ยถ้าเป็น2บวกอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับ2ตัวอิเล็กตรอน2ตัวมันหลุดไปนะครับหรือให้เข้าไปนะครับให้อิเล็กตรอนไปนะครับดังนั้นเนี่ยโปรตอนทั้ง6ตัวนี้มีคู่ของมันอยู่นะครับแต่มี2ตัวนี้ที่ไม่มีคู่เพราะฉะนั้นก็เลยเขียนโปรตอน2ตัวนี้เอามาไว้ด้านบนนะครับโปรตอน2ตัวไม่มีคู่ก็เลยเป็น2บวกนะครับเพราะอิเล็กตรอนมันให้เข้าไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เดิมนะโปรตอนมี8จริงนะโปรตอนมี8จริงแต่อิเล็กตรอนจะเหลือแค่6นะครับดังนั้นนะโปรตอนเนี่ยมี8ตามเลขอะตอมแต่อิเล็กตรอนให้เข้าไป2ตัวกลายตัวเองกลายเป็น2บวกนี่คือ2บวกนะครับดังนั้นอิเล็กตรอนที่เหลือก็จะมีแค่6ตัวส่วนนิวตรอนก็หาเหมือนเดิมนะครับก็19ลบด้วย8นะครับเราก็จะได้จำนวนนิวตรอนก็คือ11นะครับก็มีทั้งหมด10ตัวข้อต่อมานะครับอันนี้เลขอะตอมเท่ากับ12ทีนี้ให้เข้าไป1ตัวเห็นไหมมี1บวกแสดงว่าให้อิเล็กตรอนไป1ตัวให้ไป1ตัวแต่เดิมที่มี12เท่ากับโปรตอนก็จะเหลือเพียงแค่11ตัวใช่ไหมครับมี12โปรตอนมี12อิเล็กตรอนก็ต้องมี12แต่เป็นบวก1อยู่ตรงนี้แสดงว่าให้เข้าไป1ตัวก็เลยแค่11นะครับส่วนนิวตรอนก็หาเหมือนเดิมครับ25ลบ12ก็จะเท่ากับ13นะครับก็มีนิวตรอนเท่ากับ3ตัวทีนี้มาดูตัวอย่างต่อมานะครับอันนี้โปรตอนเลขอะตอมเท่ากับ6แสดงว่ามีโปรตอน6ตัวนะแต่ทีนี้เลขแสดงประจุตรงนี้เนี่ยเป็น2ลบแล้วนะครับ2ลบแล้ว2ลบก็เหมือนกันนะครับ

ตรงนี้เป็นมี6ตัว6คู่1 2 3 4 5 6มี6คู่ถ้าเป็น2ถ้าเป็น2ลบแบบนี้นะครับแสดงว่าอิเล็กตรอนนะครับได้รับเข้ามาเพิ่มเห็นไหมครับ6ตัวนี้6ชุด6คู่นี้มีคู่หมดแต่อิเล็กตรอน2ตัวนี้ไม่มีคู่ก็เลยต้องเอามาเขียนไว้ด้านบนแบบนี้อันนี้คือแสดงว่าถ้าเป็นบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยหายไปถ้าเป็นลบแสดงว่าอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่เพิ่มเข้ามา2ตัวนะดังนั้นนะครับแต่เดิมนะมี6ตัวได้เพิ่มเข้ามาอีก2ตัวก็เป็น8ส่วนตรงนี้นิวตรอนนะครับก็ทั้ง12เลขโมเลกุล12ลบด้วยจำนวนโปรตอนคือ6เพราะฉะนั้นนิวตรอนก็ต้องเท่ากับ6ก็เท่ากับ6นะถ้าสุดท้ายนะครับก็ดีนะมีโปรตอนเท่ากับ56ก็ต่อ56อิเล็กตรอนเท่ากับ56เหมือนกันนะเพราะไม่มีเลขแสดงประจุนะขึ้นมาส่วนนิวตรอนล่ะก็หายง่ายๆเลยนะครับก็จะเท่ากับ200นะครับนิวตรอนเท่ากับ200อันนี้ก็คือวิธีการหาโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอน